0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะช่วงนี้เป็นช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็เป็นช่วงที่เราจะพาคุณฟังไปพบปากกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันนะคะ
2: คร
1: ับ อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย
3: ์ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวิทวันคุณวิรัตและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
1: ค่ะเรามาต่อเรื่องกันเลยนะคะเรื่องของสถานการณ์อาเซียนในเวทีสากลมันจะแตกรังหรือยังเนี่ยนะคะค่ะ
3: แต่มันก็น่าคิดนะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แต่จริงๆแล้วมันมีรังให้แตกไหม
1: นั่นแหละสิ
3: จะเป็นสมาคมประเทศแล้วมันก็ต้องมีรังเนาะแต่ว่าในรังนั้นมันอยู่กันยังไงวิ่งไทยเอาไว้อยู่ที่พนมเปญ
1: ใช่ค่ะ
3: ยิงกันหนักมากยิงแบบไม่มีเยื่อใยที่ซึ่งกันและกันถล่มกันเพื่อที่จะ
1: แย่งความเป็นใหญ่ฮะมีนายกสองคนก็เป็นปัญหานี่แหละที่อาจารย์ว่าไว้เมื่อวานนะค่ะ
3: ยิงกันหนักจนอีกฝ่ายหนึ่งถูกบดขยี้จะหนีมาที่ชายแดนไทยสู้ไม่ไหวก็อพยพเข้ามาในประเทศไทย
1: ก็มาแถวบริเวณช่องจอมที่อาจารย์บอกนะค่ะ
3: มันกลายเป็นวัฏจักรอำนาจที่ผลิตซ้ำอยู่ตลอดก็คือกัมพูชาจริงๆมันมาจากคำว่ากัมบูชา
1: อ๋อกัมบูชาค่ะ
3: เพื่อบูชากันแล้วหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับเรื่องทุกอย่างสงบแล้วก็กลับมาเจรจากันใหม่แต่เนื่องจากว่ากัมพูชาในห่วงนั้นมันยังไม่แข็งแรงยังต้องแบมือขอทุกวันนี้ก็ยังแบมือขอเหมือนเดิมนะครับ
1: ค่ะ
3: ยังต้องแบมือขอเพียงแต่ว่าการแบมือขอในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันต้องมองไปตะวันตกเท่านั้น
2: แต่
3: อย่างเลือกตั้งเลือกตั้งก็สหประชาชาติจัดให้ก็เลยเป็นที่มาของตัวย่อที่เรียกว่าอันแท็กหรือ UNTAC เนี่ยแต่เป็นไทยก็แปลว่าองค์การสหประชาชาติเพื่อการถ่ายโอนอำนาจในกัมพูชาอันแท็กแต่คนแสมเขาเขียนว่าอุนตะ
1: อุนตะ
3: อุนตะอุนตะเนี่ย
1: ทำไมเขมรเขาลืมเรื่องเหล่านี้นะเห็นไหมแล้วเราก็นะมาพึ่งใบบุญเราด้วยแล้วก็เนี่ยทำกับเราแบบนี้นะอาจารย์แล้วยังไปใส่ร้ายเราอีกนะอาจารย์เออค่ะ
3: คือปัญญาชนทั้งหลายมันได้ตายไปในยุคสมัยแดง
1: ฮะ
3: ปัญญาชนผู้รังสรรค์สังคมศิลปินอะไรพวกนี้นะครับ
1: ค่ะ
3: ตายหมดตายเกลี้ยงเลยนะครับเพราะส่วนใหญ่จะหนีไม่ทันนะส่วนใหญ่จะหนีไม่ทันก็เพราะว่าในวันที่พลพศสมัยแดงที่ชิดอำนาจของรันนอนได้เนี่ยพวกชนชั้นสูงชนชั้นกลางพ่อค้านายทุนอะไรทั้งหลายนะครับอยู่ที่พนมเปญหมดเลยครับมันก็หนีไม่ทัน
1: ค่ะ
3: พอหนีไม่ทันก็ถูกจับพอถูกจับอะไรพวกนี้ก็ถูกบีบบังคับให้ออกมาอยู่ท้องทุ่งนั่นแหละที่เป็นที่มาของคำว่าทุ่งสังหารนะ
1: ฮะ
3: ไ
1: ม่ได้
3: ไม่ได้ตายเพราะว่าถูกยิงนะครับส่วนใหญ่พวกที่ถูกยิงตายส่วนใหญ่เนี่ยก็อยู่สถานที่พลามาไม่ว่าจะเป็นตัวแสลงอะไรพวกนี้หรือ S-21 อะไรพวกนี้นะฮะถ้าส่วนใหญ่จะตายเพราะโรคภัยไข้เจ็บเพราะว่าสภาพความเป็นอยู่ของคนมันด้านแค้นมากนะครับทุกคนต้องออกแรงงานเท่านั้นถึงจะได้กินข้าวต่อที่เสียบอะไรนะครับแต่ทำงานทั้งวันขุดบ่อน้ำปลูกข้าวหรือแม้กระทั่งขนดิน ทำน่องทำอะไรสารพัดเนี่ยนะครับพอตายไปก็โยนกันลงบ่อน้ำ
2: ครับ
3: แล้วก็ถ้าใครเจ็บป่วยใครอะไรไม่รักษาก็โยนลงไปตายนั่นแหละครับทุกวันนี้มันจะมีหัวกะโหลกอยู่เต็มท้องทุ่งขุดยังไม่หมดนะครับสมัยเขมรแดงเนี่ยเป็นวิธีคิดที่สุดโต่งแต่โต่งไม่โต่งก็ลองได้สูตรนะฮะเรียกไอ้เยียร์ซีโร
1: ่
3: ที่1975เขมรแดงโดยพันพจน์ในประกาศว่าเป็นเยียร์ซีโร
1: ่
3: ที่จะสร้างศักราชใหม่ของตัวเองนะครับแต่ว่าโชคดีหน่อยนึงมันอยู่ได้ไม่นานมันได้ปีที่4มันก็ไปแล้วแต่ก็นี้เสียไปจระเข้อยู่เช่นเดิมเป็นจบแล้วการสู้กันที่พนมเปญ1997นั้นเนี่ยก็โหดร้ายทารุณมากแล้วอย่างนี้นะครับก็ฝ่ายพรรคซึ่งเป็นแท็กที่หนีไม่ทันแล้วกลายเป็นบุคคลสาบสูญจนเท่าทุกวันนี้มีมากกว่า200คน
1: โอ้โหค่ะ
3: สาบสูญเลยนะครับคือหนีไม่ทันถูกจับกุม
1: ถูกฆ่าบ้างอะไรอย่างนั้นไปนะคะอาจารย
3: ์ส่วนใหญ่ก็คือในทางสืบสวนสอบสวนทางลับก็คือพวกเขาถูกสังหาร
1: ค
3: ่
1: ะ
3: โดยฝ่ายคุณเสกถ้าสังหารเสร็จแล้วก็เผาทิ้ง
1: โอ้โหโหดร้ายจริงๆค่ะ
3: เผาทิ้งเพื่อทำลายหลักฐานแล้วพอมันไม่มีหลักฐานเนี่ยแม้ว่าจะกลับมาได้ตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งก็1998สาเหตุที่ฮุนเซนต้องยอมก็เพราะว่ายังต้องขึ้นตัดประเทศถ้าไม่เลือกตั้งก็ความช่วยเหลือก็ไม่มาจีนยังไม่ได้มาเป็นใหญ่ในช่วงเวลานั้นนะครับยังไม่ถูกแก่กับฮุนเซนก็เพราะว่าคนเซนเนี่ยให้เวียดนามมาไล่เขมรแดงออกในขณะที่จีนเนี่ยหนุนเขมรแดงอยู่แล้วแต่ไอ้นี่มันก็เป็นสาเหตุนะครับที่เวียดนามกับจีนลบกันไอ้ต้นปี1979ลบกันอยู่ตั้ง2เดือนกว่า
1: ค่ะ
3: แล้วตายไปเยอะอยู่ทั้ง2ฝ่ายนั่นแหละแต่ว่าหยิบยกประเด็นเรื่องเขตแดนเอามาลบกันแต่จริงๆก็คือจีนไม่พอใจเวียดนามที่ไล่เขมรแดงออกจากแล้วก็มันก็ลามไปถึงว่าจีนกับโซเวียตก็ไม่ถูกกันตั้งแต่เหมาเจ๋อตุงไปมอสโกแล้วสตาลินไม่ยอมก็น
1: ั่
3: นแหละไปจุดนั้นแหละก็แง่นๆไปกันจะใช้คำว่าแง่นๆแต่ก็นั่นแหละฮะมันก็เลยกลับมาเลือกตั้งปี1998ปี1999กัมพูชาก็ได้เข้ามาเป็นอาเซียนเท
1: ป1999
3: ก็ครบ10ก็เป็นไปตามมหาอำนาจกำหนดไม่ใช่อาเซียนกำหนดเองมหาอำนาจในที่นี้ก็มีอยู่9อย่างนั่นแหละ
1: สหรัฐอเมริกา
3: สหรัฐอเมริกาเพราะว่าฉันจะสร้างให้กูมีภาคนี้ไม่ต้องสู้รบกันอีกแล้ว
1: ค่ะ
3: เพราะไม่ว่าโลกนี้คุณจะลัทธิไหนการเมืองแบบไหนถ้าจะอยู่ภายใต้องค์การการค้าโลกเปิดเสรีออร์แกไนเซชันเนี่ยล้วนแล้วแต่ต้องเป็นเหยื่ออันตรายนะฮะก็จริงๆถ้าไปศึกษาเรื่อง WTO นะฮะเปิดเสรีออร์แกไนเซชันเขาคุยกันนานกว่าที่จะตั้งได้นะฮะอุรุกวัยไม่รู้กี่รอบ
1: ใช่ค่ะการค
3: ้
1: ารอบ
3: อุรุกวัย
1: จำได้เลยว่าการค้ารอบอุรุกวัยใช่อย่าง
3: น
1: ี้
3: ค่ะคือถ้าเป็นลำวงก็เวียนหัวตาย
1: อาจารย์ก็สารัตน์ดิกเทตนะว่าจะต้องอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ที่ว่าเอากัมพูชามาจะได้ยุติการสู้รบแต่ถึงตอนนี้ตัวเองก็ทำการสู้รบเองนะทำให้โลกเขาปั่นป่วนไปหมดนะอาจารย์
3: ก็นั่นแหละครับมันก็อยู่ที่สายตาคือมันก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าทุกครั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่อเมริกาทำนะครับเรื่องนั้นมันล้วนแล้วแต่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดสหรัฐอเมริกาครับ ก็ในยุคสงครามเย็นก็คือสู้กับโซเวียตพอไม่มีโซเวียตให้สู้แล้วมันก็เลยเป็นที่มาของ globalization
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะครับก็คือสแกนแต่ละก็นึกดูฮะไอ้เวียดนามอยู่ๆก็กระเด้งเข้ามาในอาเซียนใช้คำไม่ใช้คำว่ากระโดดนะฮะกระเด้งเข้ามา
1: เลย
3: เขาไม่ได้อยู่ไกลนะฮะก็กระเด้งเข้ามาก็เพราะอเมริกาดูก็เพราะว่าพออเมริกาปลดล็อกเอมบาโก้1994-1995ก็กระเด้งเข้ามาในอาเซียนตลอดเลยดูเหมือนกับว่าในระหว่างก่อนหน้านั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะก็ต่อมาก็ลาวพม่า1997-1999ก็เขมรเข้ามาก็จะเหมือนหนึ่งว่าในองค์ประกอบเหล่านี้มันไม่มีอะไรเลยเลยนะครับแล้วทุกคนก็ต้องไปเคารพกติกาเดียวกันก็คือเบอร์เทรดเอาชนะเซชันนี่แหละแต่อย่าลืมนะครับว่ากว่ามันจะมาเป็นคือจริงๆการเจรจารอบอุรุกวัยเกินใหญ่เขาจะเน้นอยู่สองเรื่องก็คือการค้าเสรี
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ภาษีแบบตอบแทน
1: อ
3: ันที่สองก็ภาคบริการเสรีภาษีแบบตอบแทนหมายความว่าถ้าคุณให้ผม 0% ผมก็ให้คุณ 0% คุณให้ผม 5% ผมก็ให้คุณ 5% มันก็เป็นในลักษณะนั้นนะฮะแต่ว่ามันมีข้อ3ที่อเมริกาเอามาเสริมก็คือทรัพย์สินทางปัญญา
1: อ
3: ันนี้แหละข้อที่3นี่แหละมันถึงทำให้มีสตีฟจ็อบส์มีบิลเกตส์มีอะไรแล้วก็เป็นผลให้มีอีลอนมัสก์ในสวรรค์เนี่ยมันก็คือผลประโยชน์แล้วผลประโยชน์อันนี้มันก็ไปกระจุกตัวอยู่ที่อเมริกาก็เป็นมหาอำนาจโลกอยู่ตลอดเลยนะครับเพราะผลประโยชน์ถ้าเรานึกอย่างนี้นะครับผลผลิตมวลรวมที่เป็นจริงของอเมริกาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่ที่31 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ไปดูตลาดทุนเนี่ยตลาดหุ้นต่างๆที่รวมกันแล้วเนี่ยของอเมริกานี่เกินกว่า50 ล้านล้าน
1: ค
3: ่ะ50 ล้านล้านนั้นไอ้ที่มันเกิน30 ล้านล้านมามันก็คือ20 ล้านล้านใช่ไหมไอ้ที่มันเกินนั่นแหละมันก็คือเอาความมั่งคั่งของคนอื่นไปไว้ในตลาดหุ้นของอเมริกาทั้งที่ไม่ใช่ของตัวเองแต่อย่าลืมนะครับการซื้อหุ้นต่างๆในอเมริกามันต้องเป็น US ดอลลาร์เพราะเป็น US ดอลลาร์นั่นแหละครับทำไม Federal Bank ของอเมริกาที่มีแท่นพิมพ์เงินตลอดเวลา14 แท่น
1: พิมพ์แบงค์เองไงเน
3: ี่ยพิมพ์ออกมาเลยครับถ้าท่านนึกไม่ออกลองเปรียบเทียบกับเงินบริวารของเวเนซุเอลาครับแล้วก็ลองปั๊มออกมาสิครับถ้าคนไม่ให้เครดิตมันก็คือเสียเวลา
1: ใช่ค่ะ
3: แต่นั่นแหละครับเงื่อนปมเงื่อนไขต่างๆของระเบียบอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไปเอื้อให้กับความยิ่งใหญ่ทางเศรษฐกิจของอเมริกาอย่างเราเนี่ยผมยกตัวอย่างก่อนเราจะเบรกนะฮ
1: ะ
3: อย่างข้อกำหนดที่ว่าปิโตดอลลาร์นะฮะก็คือการซื้อขายน้ำมันเนี่ยจะต้องซื้อกันเป็นUSดอลลาร
1: ์
3: ก็ลองนึกดูว่าน้ำมันเป็นของซาอุดิอาระเบียไม่ใช่ของอเมริกาแต่ว่าใครจะซื้อน้ำมันของซาอุดิอาระเบียต้องเอาเงินUSดอลลาร์ไปซื้อ
1: เราก็ต้องแลกเงินไทยเราเป็นเงินUSดอลลาร
3: ์ใช่เขาไม่ได้ต้องการเงินบาทเราต้องเอาของไปให้เขากินที่
1: อื่นโอ้เนี่ย
3: ก็คือส่งไปให้เลยนะฮะอะไรกระป๋องฉันอยากได้เนื้อสันแบบนี้ฉันอยากได้ซีฟู้ดแบบนั้นนะส่งมาแล้วเอาเศษกระดาษเยอะกันมาไปซื้อน้ำมันซาอุดิ นั่นแหละรูปธรรมที่จะเกิดที่สุดนี่แหละก็เป็นสาเหตุว่าทำไมโดนัลด์ทรัมป์ถึงทำบ้าอยู่ทุกวันนี
1: ้
3: ครับก็เพราะอะไรไปเ
1: รื่อยๆแล้วก็พักกันสักครู่นะคะ
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
3: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะคุณฟังคะอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัติศรีพงษ์แล้วก็ดิฉันวิรวรรณวรรุษและคุณฟังที่ทักทายเข้ามาเรื่อยๆขอบคุณนะคะค่ะอาจารย์คะที่อย่างนี้สหรัฐเนี่ยโอ้โหก็เรียกว่าเป็นเจ้าโลกเลยนะเนี่ยนะหนึ่งเดียว
4: ก็แน่นอนนะครับความมั่งคั่งของทุกประเทศมันก็ต้องเขาไปรวมไว้ที่อเมริกา
3: ค
4: ่
3: ะ
4: นะครับแล้วก็กินจุอยู่ผู้เดียวมาอย่างยาวนานจนถึงมีมหาเศรษฐีเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะเครื่องบอกเครื่องบินเลยแล้วก็อยากได้ทรัพยากรใครก็โขกๆได
3: ้
4: พอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็ลองดูนะทำได้เราอาเซียนที่เมื่อเป็นอาเซียนเพนครบตั้งแต่1999แล้วเนี่ยนะ
3: ฮะ
4: ตั้งแต่ปี2000เป็นต้นเราก็อยู่ภายใต้การจัดการของ Corporation ครับการค้าก็คือ WTO นะครับส่วนใครไม่มีเงินใครอยากจะกู้เงินเนี่ยก็ต้องให้ IMF มาสแกนก่อน
3: คร
4: ับพอ IMF บอกอย่างนี้เสร็จปุ๊บเบอร์แบงก์ก็บอกว่าโอเคถ้าไม่หลุดก็มากู้แบบนี้หรือถ้าใกล้ที่สุดก็ ABB ใช่ไหมฮะ ABB มันก็คือแขนงกันนะครับวิธีคิดก็อย่างเดียวกันใช่ไหมครับรูปแม่น้ำโขงก็เลยกลายเป็นเจสเตอร์แม่โขงสปีดเทียมขึ้นมา
3: ค
4: ่
3: ะ
4: 1992ก็เกิดอันนั้นโดยไม่ได้นึกถึงสิ่งแวดล้อมนะครับนึกถึงว่าทรัพยากรที่เอามาใช้ได้อะไรบ้างนะครับตัวแปรผ่านทำไมว่ามีทรัพยากรธรรมชาติที่มีมูลค่าแปลงเป็นสินทรัพย์หรือว่าแปลงเป็นทรัพยากรอย่างอื่นได้ไหม
3: ค่ะ
4: ตัวอย่างชัดเจนมากก็อย่างกรณีของลาวลาวเนี่ยก็อยู่ๆ World Bank ก็บอกว่าให้ลาวเนี่ยเหมาะสมนะจากที่เคยเป็นแลนด์ล็อกเนี่ยเป็นแลนดิ้งได
3: ้
4: นะครับสมัยคำว่าแลนด์ล็อกคันทรีหมายความว่าเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกชิดทะเลของตัวเองต้องไปพึ่งทางคนอื่นครับอย่างเราเนี่ยก็จะพึ่งเวียดนามกับไทยส่วนใหญ่ก็จะพึ่งไทยนี่แหละครับสมัยก่อนเวลาสินค้าส่งไปลาวนะฮะที่ผ่านไทยไปเนี่ยก็จะใช้บริการของโครงการรับส่งพัสดุพัน
3: ค่ะ
4: คุณวีรัชเกียรติไม่ทำแน่เลยรอสพ.เคยได้ยินไห
5: มไม่คุ้นเลยครับอาจารย์กำลังนึกตามอยู่
3: เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนี่คะรสพจำได้ว่าเด็กๆตอนเด็กๆมีรสพ
4: นั่นแหละครับอยากรู้ว่ารสพอยู่ที่ไหนก็ตรง King Power
3: อ๋อ King Power เดินตามที่ที่ซอยรามน้ำเหรอคะ
4: น
3: ั
4: ่นแหละครับโรงแรมคูแมนนั่นแหละครับ
3: คร
4: ับสมัยก่อนนะฮะกินรสพนะฮะสมัยก่อนถ้าตึกสูงเนี่ยมันก็จะมีตึกรสพอยู่ตรงนั้นนะครับนั่นก็ที่บางรสพก็จะเป็นไอจินอลมอโต
5: ครับ
4: ได้บอกเลยเนาะถ้าพูดอย่างนี้ก็ถ้าถูกยกไปนะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือทางการเมืองด้วยนะรสพเนี่ยก็ผูกขาดเราจำเป็นที่จะต้องทำสิทธิ์ประเทศไทยทั้งส่งออกและนำเข้าอะไร
3: ส
4: ินค้ามาเดือก็มาเดือที่คลองเตยคลองเตยเราก็

0: พอก็ไปขนนะฮะพอขนไปก็ต้องข้ามแพขนานยนต์คือหนองคายนะฮะข้ามไปที่ฝั่งลาวก็เรียกท่านาแรงนั่นแหละครับแต่พออยู่มาหนึ่งเดือนนะฮะก็เจอแม่ผมก็ดีเกียรติไม่อยากใช้เรือก็ขับรถข้ามไปเอง
1: สร้างสะพานขับรถข้ามไป
0: นั่นแหละก็สะพานแรกก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นที่หนองคาย
1: ค่ะ
0: แล้วก็รถยนต์อย่างเดียวฉันไม่พอฉันต้องมีรถไฟใช่ไหมฮะสังเกตนะครับสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่หนองคายข้ามไปท่านาแรงฝั่งลาวเนี่ยตรงกลางของสะพานนั้นคือลานรถไฟ
1: โอ้
0: นะฮะก็จริงๆก็เป็นเงินช่วยเหลือนะครับของรัสเซียรัสเซียช่วยเหลือสะพานนี้เขาก็เลยเรียกว่าสะพานมิตรภาพไทยลาว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมจำได้ในวันเปิดสะพานก็เดือนน่าจะเป็นเดือนเมษายนนี่แหละ
1: ก็จำได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อ่ะเสด็จไปเป็นประธานในการเปิดสะพานนี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วพระองค์ก็เสด็จไปต่างประเทศครั้งแรกในรอบหลายสิบปี
1: ค
0: ือพระองค์ข้ามแม่น้ำไปแล้วก็ประทับที่เวียงจันทร์แล้วก็ไปเปิดโครงการพระราชดำริเกิดขึ้นเรียกว่าโครงการห้วยซ้อห้วยซ้อนห้วยสัว
1: โอ้ฮะห้วยซ้อนห้วยสัว
0: ก็เนี่ยแหละฮะก็คือทำการเกษตรสาธิตเนี่ยแหละก็เป็นต้นแบบที่ดีสำหรับการเกษตรในลาวจนเท่าทุกวันนี้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็จากสะพานหนึ่งก็วิธีคิดก็ถูกครอบมาแล้วABB บอกว่าอยากสะพานที่สองตรงไหนก่อนดูแล้วสะพานหนึ่งเนี่ยมันเชื่อมได้เฉพาะลาวกับไทยเอาสะพานที่เชื่อมแล้วต่อไปถึงเวียดนามเลยไหมก็เลยเป็นที่มุกดาหารเนี่ยมุกดาหารนะฮะก็ข้ามไปก็สวรรค์นครินทร์นะฮะเมืองเอกของสวรรค์เขตสมัยนั้นเขาเรียกว่าเมืองคันธบุรี
1: ค่ะ
0: คันธบุรีก็ไปต่อกับถนนหมายเลข9นั่นนะฮะทะลุไปถึงเวียดนามเสดานันนะครับ แต่ตอนต้นก็สะพาน2เสร็จปุ๊บเกิดขึ้นในหลวงทรัพย์ดีเซียนเราต้องมีการเชื่อมโยงทั้งเหนือลงใต้ทั้งออกและตกนะครับถ้าได้มีสับแตกขึ้นมา North South Corridor East West Corridor
1: South South Corridor ใช่ค่ะไอ้ North South Corridor
0: นั่นแหละครับก็เงินกู้เข้ามาจาก ADB แล้วก็ World Bank
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วก็ World Bank ก็ส่ง Expert ช่วยในลาวเพื่อที่จะแปลงร่างลาวจากแลนด์ล็อกเป็นแลนดิ้งนั่นคือยุทธศาสตร์แหละยุทธศาสตร์ที่สองในระหว่างที่สำรวจนั้นก็บอกว่าให้ลาวได้มีแม่น้ำเยอะนะครับมีตั้ง15สายน้ำที่เป็นสาขาของแม่น้ำโขง
1: ก็สร้างเขื่อนซะเลยเหรอ
0: แล้วก็ทุกสายน้ำเนี่ยมันเกิดจากที่สูงลงมาที่ลุ่
1: ม
0: เพราะฉะนั้นมันอาศัยดักของความสูงของน้ำไหลมันผลิตไฟฟ้าได้ที่ไหนอ้าวก็ไปเติมยุทธศาสตร์อีกอันหนึ่งให้กับลาวนะครับยูเนี่ยอย่าเป็นแค่แลนดิ้งต้องเป็นแบตเตอรี่ออฟเอเชีย
1: นี่ก็เลยได้ชื่อด้วยเป็นแบตเตอรี่ออฟเอเชีย
0: จริงๆก็ไม่ได้คิดเองอยู่เห็นไหมครับแล้วใครที่เป็นใหญ่สุดของ World Bank
1: ก็สหรัฐไงเพราะเจอออฟฟิศอยู่ที่วอชิงตันดีซีนะสองแบงค
0: ์แล้วใครใหญ่สุดใน IMF แล้วใครใหญ่สุดใน ADB
1: อ๋อ ADB นี่ญี่ปุ่นนะประธานเน
0: ี่
1: ย
0: แต่อย่าลืมนะครับมันมี3คนใหญ
1: ่ใช่ค่ะ
0: ญี่ปุ่นก็คืออเมริกาเชิดขึ้นมาก็ถ้าเอาอเมริกันโรบินสันมาเลยนะฮะมันก็จะเป็น ADB นะนะก็เอาญี่ปุ่นนี่แหละเอเชีย
1: ค่ะ
0: นั่นแหละครับ
1: จะได้ไม่น่าเกลียดเกินไปเดี๋ยวจะหาว่าสหรัฐผูกขาดนะ
0: แต่อย่าลืมนะครับในห่วงเวลานั้นประเทศส่วนใหญ่ ด้อยพัฒนาก็คือ พออยากจะได้ของอยากจะได้ทุนเอามาพัฒนาอะไรก็ต้องกู้ใช่ไหมครับแล้วการกู้เนี่ยมันก็ต้องทำตามเงื่อนไขเจ้าของเงินทำตามเงื่อนไขเจ้าของเงินเอานี้นะอยากได้เงินก้อนนี้มีเงื่อนไขอย่างนั้นอย่างนี้เยอะนะก็ต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็การปล่อยกู้มันก็ต้องเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของเจ้าของเงินอยู่แล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยนั่นแหละครับทุกวันนี้เราก็เห็นสะพานข้ามโขงเฉพาะไทยกับลาวเนี่ยก็5แล้วนะ5สะพานแล้วนะครับ
1: อันแรก
0: ก็หนองคายเวียงจันทน์ต่อมาก็มุกดาหารสวรรณเขตเมืองคันธบุรีทุกวันนี้ก็เปลี่ยนชื่อนะฮะเป็นนครไกรสอนพรหมวิหาร
1: นครไกรสอนพรหมวิหาร
0: ก็อันถัดมาก็นครพนมไปที่ท่าแขกแต่งคำม้วนอันนี้อันที่3อันที่4ก็เชียงของห้วยทราย
2: คร
0: ับ นะฮะอันที่5ที่เพิ่งเปิดปลายปีที่แล้วก็คือบึงการปากสัน
2: คร
0: ับ แต่นึกไม่ออกก็ทำไมเขาเรียกปากสันมันก็คือปากแม่น้ำสันแม่น้ำสันไหลลงโขงตรงนั้นเราก็เลยเรียกว่าปาก
1: สัน
0: ก็เลยเป็นที่มาของเพลงกุหลาบ
1: ปากสันนะ
0: ไปฟังดูดีๆนะเพลงนี้นะ
1: ครับ
0: ไปเนื้อเพลงเนี่ยคือไปนั่งดูสาวอาบน้ำ
1: คนแต่งบอกไปนั่งดูแอบดูสาวอาบน้ำอยู
0: ่แบบเนี้ยไอเห็นผู้สาวจะล่องลอยเนี่ยแหละหมู่ฟ้าใหญ่น้อยลอยเรียนดี
1: เวลาผู้หญิงอาบน้ำนะถ้าตามหมู่บ้านตามชนบทก็จะเห็นนะเขาใส่ผ้าถุงอ่ะแล้วก็กระจุงมุ่งนุ่งกระโจมอกอ่ะนะคะ
0: แล้วไม่นุ่งธรรมดามีตีโป่งด้วย
1: ค่ะ
0: คุณดิรัชเคยเห็นผู้หญิง
1: เมื่อกี้เห็นคุณเวลานึกภาพอยู
2: ่พยายามนึกอยู่ครับ
0: ก็นึกอ่างไงถ้าจะเอาน้ำเข้าไปในธาตุถึงมันก็จะโป่งลม
2: ใ
0: ช่ไหมอ๋ออันนี้แหละก็เรียกว่าตีโป่ง
1: เดี๋ยวต้องให้คุณวิรัตเนี่ยเข้าไปดูเนื้อเพลงกุหลาบปากสันนะหน่อย
2: เดี๋ยวลองไปฟังหลังรายการครับ
0: แล้วคนแต่งเพลงนี้ก็จบเทคนิคกรุงเทพ
2: อ๋อคร
0: ับเป็นคนลาวไอ้จำปาผมเคยไปสัมภาษณ์แกหลายรอบแต่แกก็ไม่อยู่แหละก็ในวันสำรวจเส้นทางที่จะเชื่อมไปที่เวียดนามก็แวะไปหาแกก็เป็นคนสวรรค์นะ
1: สวรรค์นะค่ะ
0: แต่จบเทคนิคกรุงเทพช่างเชื่อม
1: โอ้โหแต่ก็เก่งนะแต่งเพลงนะคะ
0: เก่งนะแล้วเก่งกว่านั้นก็คือว่าแกไม่เคยมาปากฉัน
2: โอ้
1: แต่แกแต่งได
2: ้
0: แต่งได้เพราะว่าเพื่อนเล่าให้
1: เพื่อนเล่าให้ฟัง
0: แกก็เลยเกิดจินตนาการนั่นแหละไปเปิดฟังนะ
1: ค
0: ือหลับปากฉันทุกทีทันที
1: ห
0: นึ่ง
1: อาจารย์ขาดิ้นก็มีคำถามหนึ่งด้วยว่าตอนนี้นี่เนี่ยคือฟิลิปปินส์เขาเป็นประธานอาเซียนแล้วก็ใกล้ชิดกับสหรัฐมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะเราก็จะต้องถูกครอบงำโดยสหรัฐเนี่ยนะอาจารย์ฝากตรงนี้อาจารย์นะอาทิตย์หน้าวันเสาร์อาจารย์มาขยายความด้วยนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ทูบีคอนที
1: ค่ะทูบีคอนทีขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะแล้วเราก็ต้องลาคุณฟังด้วยลาเพียงเท่านี้นะ
2: ค
1: ุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวีรวรรณวรรุษพร้อมๆกับอาจารย์สฤทธิ์พลเงินสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการก้าวทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการที่สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ครับอาทิตย์ที่12 กรกฎาคม 2569ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณยามินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองนะครับพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณยามินด้วยนะครับเชียร์นะครับนอร์เวย์อยู่นะครับ
1: เพราะที่บ้านมีคนนอร์เวย์อยู่ค่ะที่บ้านตอนนี้บอกว่าโหเมียด่ายังไม่รู้สึกเจ็บเท่านอร์เวย์แพ้อังกฤษเลย
0: ก็จบไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะต่อเวลากันไปนะครับเพราะว่าในเวลาเสมอกัน1ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ได้ต่อเวลาไปครึ่งชั่วโมงนะครับ2ครึ่งครึ่งละ15นาทีครึ่งแรกเท่านั้นเองนะครับทางอังกฤษก็ยิงขึ้นนํา2ประตูต่อ1ในนาทีที่93แล้วก็จบเกมด้วยสกอร์เนี้ยครับ
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้เราคุยข่าวกันนะครับสำหรับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับนะครับก็มีประเด็นโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณปี70นะครับมีความคืบหน้าเพราะว่าพรรคประชาชนเองเนี่ยนะครับเขาจัดกิจกรรมแฮกงบ70ชวนประชาชนจับตาเงินนอกงบประมาณรวมกว่า10ล้านล้านบาทนะครับท้องถิ่นซื้อวถถเองเนี่ยก็ถอยนะฮะเลิกแผนในการใช้เงินกู้ดังกล่าวนี้แล้วหลังจากทางพรรคประชาชนก็คือคุณสิริกัญญาออกมาบอกถึงโปรเจกต์เปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งมันมีกลิ่นไม่ค่อยจะดีนั่นแหละครับขณะที่นายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็เข้าทำเนียบในช่วงวันหยุดเรียกประชุมติดตามความคืบหน้าการสอบสวนลงโทษทุจริตสอบท้องถิ่นดูรายละเอียดกันเลยนะครับหยิบยกมาจากเว็บไซต์ของ MCOT นะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับที่รัฐสภานางสาวรัชนกสีนอกนะครับจากพรรคประชาชนบอกว่าเราได้มีการจัดกิจกรรมแฮกงบประมาณมาหลายครั้งแล้วนะครับทั้งงบประมาณแผ่นดินงบประมาณกรุงเทพรวมถึงงบประมาณในจังหวัดอื่นๆเพราะเราต้องการให้เกิดความต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถดูได้ว่างบประมาณต่างๆเอาไปทำอะไรบ้างตลอดจนสามารถดูงบประมาณเบื้องต้นด้วยตัวเองและตระหนักได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับงบประมาณรวมถึงช่วยกันออกมาวิพากษ์วิจารณ์ให้งบประมาณนี้ดีขึ้นในปีต่อๆไปครับซึ่งไม่ได้คาดหวังให้ประชาชนสามารถดูงบได้ภายในวันเดียวก็อยากให้ประชาชนเข้ามาช่วยดูครับโดยเฉพาะงบประมาณผูกพันและเงินนอกงบประมาณเพื่อให้ประชาชนเห็นภาพรวมว่างบประมาณไม่ได้มีแค่4ล้านล้านบาทแต่มีรวมกันเกือบ10ล้านล้านบาทนะครับขณะเดียวกันจะมีการจับตาดูงบประมาณ700ล้านบาทด้วยว่าจะมีโครงการแปลกๆหรือมีข้อสังเกตว่าอะไรควรนำไปตัดบ้างโดยเฉพาะเงินนอกงบประมาณจากกองทุนต่างๆเช่นโครงการ THAI Passport ที่ใช้จากกองทุนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งในอนาคตครับจะมีเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่รัฐบาลอ้างการเปลี่ยนผ่านพลังงานต่างๆเพื่อนำงบประมาณส่วนนี้มาใช้ในรูปแบบเดิมๆส่วนที่ต้องจับตาพิเศษก็คือเงินกู้ 200,000 ล้านบาทในส่วนของการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนได้ตั้งข้อสังเกตขณะที่นางสาวสิริกัญญาก็อธิบายเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าก่อนหน้านี้ครับมีกระแสของรายจ่ายประจำในงบประมาณปี70ที่พุ่งขึ้นสูงซึ่งวันนี้ครับมีประชาชนส่วนมากให้ความสนใจว่าทำอะไรอย่างไรให้งบประมาณส่วนนี้ลดลงทั้งเงินเดือนบุคลากรสวัสดิการต่างๆจึงคาดหวังว่าวันนี้ครับจะได้รับความเห็นดีๆเพื่อนำไปเสนอรัฐบาลเพราะมีอดีตข้าราชการและรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมด้วยจำนวนมากโดยประเด็นเรื่องของงบประมาณนี้นะครับมีพาดหัวข่าวใหญ่ทุกฉบับเลยนะครับแต่ว่าขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเพราะว่าเช้านี้พาดหัวตัวใหญ่เลยครับบอกอย่างนี้ครับว่าจัดผิดรัฐบาลงาบ400ล้านแฮกงบ70 พรรคประชาชนจัดทัพลุยพิรุธเอกชนแต่งตัวรอสนามกีฬาโซล่าเซลล์อนุทินเกาะติดโกงสอบเพื่อไทยหนุนสามอดีตนายกทำหน้าที่ทูตเศรษฐกิจกรรมธิการฝ่ายค้านผุดแฮกงบ70จับตารัฐบาลจ้องถลุงเงินกู้400,000 ล้านไหมสิริกัญญาห่วงแต่งตัวบริษัทเข้ามารับงานฟันผลประโยชน์ไปเต็มๆหลายหมื่นล้านเผยถ้าไม่ดักคอเอาไว้รัฐบาลคงไม่ชิงด่วนยกเลิกโบรชัวร์รถเก็บขยะ EV สนามกีฬาโซล่าเซลล์ณัฐพงษ์โยนประชาชนตัดสิน3อดีตนายกตระกูลชินวัตรเดินสายมีนัยยะทางการเมืองหรือไม่ชี้ถ้าประชาชนได้ประโยชน์ก็ไม่มีข้อเสียหายสุทินเผยนายใหญ่นัดกินข้าวแกนนำเพื่อไทยวางคิวพบผู้นำหลายประเทศแค่เยี่ยมเพื่อนเก่าไร้นัยยะทางการเมืองขอเบาการเมืองให้คนรุ่นใหม่สานต่อครับ
1: ค่ะทั้งนี้ทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นส่งหนังสือด่วนถึงผู้ว่าสั่งหน่วยงานท้องถิ่นยกเลิกคำขอแผนเปลี่ยนผ่านพลังงานค่ะหลังถูกวิจารณ์อย่างหนักเลยนะคะส่วนมหาดไทยเนี่ยก็ส่งหนังสือถึงผู้ว่าทั่วประเทศเลยทำคำขอใช้เงินกู้ทั้งปั้นโครงการเยียวยาประชาชนแล้วก็เปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งหลังจากที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์โครงการต่างๆกรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำหนังสือถึงผู้ว่าทั่วประเทศเวียนแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกจังหวัดค่ะเพื่อจัดทำข้อเสนอแผนงานหรือว่าโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศนะคะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตหนังสือเวียนดังกล่าวเป็นโครงการคล้ายแคตตาล็อกและก็ตั้งข้อสังเกตจะมีการสอดไส้โครงการที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนผ่านพลังงานอาจจะมีการเตรียมการล่วงหน้าแล้วหรือไม่อันนี้เป็นข้อสังเกตทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็เลยออกหนังสือนะคะลงวันที่10กรกฎาคมยกเลิกการจัดทำข้อเสนอแผนงานหรือว่าโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบสถานการณ์วิกฤตพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศค่ะทางนี้นะคะตามที่กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดแนวทางจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการภายใต้พระราชกำหนดการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเป็นการแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศในส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์เสนอแผนงานหรือโครงการดำเนินการบันทึกข้อเสนอแผนงานโครงการผ่านระบบสารสนเทศเพื่อรับการขอสนับสนุนงบประมาณค่ะแล้วก็มีการให้จังหวัดนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานจัดจังหวัดแบบบูรณาการพิจารณาเห็นชอบแล้วก็มอบหมายให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการผ่านระบบโซล่าพร้อมกับรวบรวมเอกสารทั้งหมดเลยนะคะแบบฟอร์มต่างๆส่งไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นภายในวันศุกร์ที่31กรกฎาคมนี้ค่ะในส่วนกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นก็พิจารณาเพื่อให้การดำเนินการเสนอแผนงานหรือว่าโครงการเนี่ยภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานให้เป็นไปตามมาตรฐานนะคะทางนี้ก็มีการให้พิจารณาดูไว้ก่อนนะคะก็สอดคล้องกับที่พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เรื่องของการถอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกเลิกแผนช็อปใช้เงินกู้นะคะเนื่องจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยล่ะค่ะ Daily News พาดหัวเอาตัวใหญ่ประเด็นนี้ว่าท้องถิ่นถอยเลิกแผนช็อปใช้เงินกู้เส้นสิริกัญญาลากไส้โปรเจกต์เปลี่ยนผ่านพลังงานไอซ์ชี้4กระทรวงไม่ส่งงบกรรมาธิการสิริกัญญาแฉมีแคตตาล็อกให้ท้องถิ่นช้อปปิ้งให้เงินกู้200,000 ล้านเจ้าตัวเชื่อสอถอชิงยกเลิกเสนอให้ท้องถิ่นโครงการโดยไม่มีคำอธิบายน่าจะล็อกสเปคจริงค่ะ
0: ซึ่งเรื่องของสอถอนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเข้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลครับไปประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อจะเร่งรัดในคดีโกงสอบครับโดย 13:00 นเมื่อวานนี้นะครับนายอนุทินชาญวิรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลในวันหยุดราชการครับได้เรียกนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้เกี่ยวข้อง องมาประชุมบนตึกไทยคู่ฟ้าติดตามความคืบหน้าในการสอบสวนและติดตามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นมาลงโทษพร้อมหารือแนวทางดำเนินคดีและก็การเพิกถอนการบรรจุราชการท้องถิ่นที่มีความผิดก็มีรายงานนะครับว่านายธีรพัฒน์เป็นประธานคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ราชการระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทางนี้ครับนายกใช้เวลาหารือนานเกือบชั่วโมงก่อนเดินทางออกจากทำเนียบและก็ตอน 13:50 นาทีนายอนุทินโพสต์ภาพพร้อมข้อความบน Facebook ระบุว่าประชุมติดตามความคืบหน้าของเรื่องการสอบท้องถิ่นแล้วก็เตรียมแผนรับมืออุทกภัยกับทีมงานมหาดไทยขณะที่ปลัดมหาดไทยในอันสิทธิ์ธรรมทรัตน์ครับได้กล่าวถึงการสอบการทุจริตท้องถิ่นว่าการตรวจสอบในส่วนของมหาดไทยดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโดยพิจารณาถึงความผิดปกติและราชการมหาดไทยที่เข้าไปเกี่ยวข้องนอกจากนั้นจะดำเนินการควบคู่กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ส่วนที่นายกแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68ซึ่งมีนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกเป็นประธานในการตรวจสอบนะครับอาทิหัวหน้าส่วนราชการที่ร่วมเป็นกรรมการรวมถึงผบ.ตร.มีเลขาธิการกพ.เป็นฝ่ายเลขาของคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งปลัดมหาดไทยมองว่าก็เป็นเรื่องที่ดีครับเพราะคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยจะได้สืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นขยายผลที่กรรมการของกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบในเบื้องต้นมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุจริตภายในกรอบเวลาที่นายกให้ไว้30วันก็ตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาครับซึ่งเรื่องนี้ส่วนตัวมองว่าต้องทำให้สุดลากคนผิดมาลงโทษให้ได้นะครับพาดหัวข่าวจากข่าวสดเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เหมือนกันครับสถ.วุ่นอีกพิษยัดไส้ถอยกรูดใช้เงินกู้ 200,000 ล้านเท้งหนุน3อดีตนายกเดินสายทำเพื่อประชาชนหนูเรียกถกทีมหาดไทยหาช่องปลดพ้นราชการฟันคดีโกงสอบท้องถิ่นนายกเรียกทีมหาดไทยติดตามผลทุจริตสอบท้องถิ่นหาช่องดำเนินคดีเพิกถอนบรรจุราชการที่กระทำผิดอธิบดีปภ.ร่วมวงในฐานะประธานสอบวินัยร้ายแรง5บิ๊กสถ.ด้านปลัดมหาดไทยยันสางโกงต้องไปให้สุดเร่งแก้จุดบอดอย่าเหมารวมข้าราชการทั้งกระทรวงขณะที่เท้งมอง3อดีตนายกเคลื่อนไหวพบผู้นำอาเซียนไม่ใช่เรื่องเสียหายหากช่วยแก้ปัญหาให้ประชาชนเย้ยอนุทินควรแอคชั่นมากกว่านี้เพื่อไทยโต้วัดพลังการเมืองยก3อดีตนายกเป็นทูตเศรษฐกิจภาคประชาชนณัฐพงศ์สิริกัญญาชี้มหาดไทยสั่งเบรกใช้เงินกู้ 200,000 ล้านส่อแววชัดมียัดไส้จริงล็อกสเปคเอื้อเอกชนรับงานใหญ
1: ่ค่ะส่วนเดลีนิวส์นะคะมีภาพนายกรัฐมนตรีประชุมนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ใช้เวลาวันหยุดเรียกประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเร่งรัดติดตามสอบโกงสอบรวมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นเอาผิดผู้เกี่ยวข้องแล้วก็แนวทางในการเพิกถอนการบรรจุผู้ทุจริตที่ทำเนียบรัฐบาลก็มีภาพนายกแต่งตัวสบายๆนะคะใส่เสื้อโปโลสีฟ้านะคะมาประชุมในวันหยุดพาดหัว Daily News บอกว่าอนุทินถกมท.จี้เชือดโกงสอบสถ.ลบบรรจุผู้ทุจริตสอบวินัย5ข้าราชการเข้าทำเนียบวันหยุดเรียกประชุมทีมมหาดไทยบนตึกไทยอนุทินติดตามความคืบหน้าโกงสอบลงโทษทุจริตท้องถิ่นโพสต์บอกติดตามความคืบหน้าการสอบท้องถิ่นรับมืออุทกภัยด้านอธิบดีปภ.ร่วมวงในฐานะประธานสอบวินัยร้ายแรง5บิ๊กข้าราชการสถ.ค่ะ
0: 7:44 นเดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้าครับมีความคืบหน้าเรื่องของคดีแอร์มีนาครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: อีกคดีดังนะคะที่ยังต้องตามกันต่อค่ะเรื่องของการจับกุมตัวผู้ที่ใช้ชื่อแชทว่ารินรินคนนี้เป็นผู้ต้องหาที่ส่งกระเป๋าซุกเฮโรอีนให้คดีแอมีนานะคะเมื่อวานช่วงสายๆตำรวจปราบปรามยาเสพติดคุมตัวนายเอกวิทย์ตัวการสำคัญใช้แอคเคาท์ไลน์รินรินเป็นคนส่งกระเป๋าลายช้างซ่อนเฮโรอีนให้นายอุทัยนำตัวไปฝากขังศาลอาญารัชดาในข้อหาร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเฮโรอีนในครอบครองขณะคุมตัวขึ้นรถนักข่าวสอบถามนายเอกวิทย์นะคะว่าอยากจะพูดอะไรหรือไม่นายเอกวิทย์พูดทันทีฝากขอโทษไปยังน้องมีนากับแฟนของน้องด้วยฝากขอโทษครอบครัวพ่อมีนาด้วยพ่อแม่มีนาด้วยฝากขอโทษจริงๆนะคะส่วนผู้สื่อข่าวก็ถามต่ออีกตั้งใจไม่ได้ตั้งใจจะเข้าไปอยู่ในขบวนการใช่หรือไม่นายเอกวิทย์ตอบว่าใช่แล้วก็ถามต่อไปว่าแล้วทำไมถึงมีชื่อในขบวนการนายเอกวิทย์ไม่ตอบคำถามนี้แล้วก็ยังฝากย้ำกับผู้สื่อข่าวอีกครั้งว่าฝากขอโทษน้องมีนาและครอบครัวด้วยนะคะทั้งนี้นะคะจากการจับกลุ่มตัวนายเอกวิทย์นะคะเมื่อวันที่9กรกฎาคมก็ควบคุมตัวได้ที่พื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาจากการสอบสวนก็สารภาพเป็นคนใช้ชื่อแชทว่ารินรินติดต่อกับนายอุทัยนัดหมายมารับกระเป๋าซุกเฮโรอีนจ้างแอมีนารับจ้างหิ้วกระเป๋าผ้าลายช้างเจ้าหน้าที่ยังพบความเชื่อมโยงกับบุคคลใช้นามแฝงว่าโรสโรสนะคะหรือว่านางสาวจันทราที่เป็นผู้ติดต่อกับทางไลน์กับแอมีนาตรงนี้ก็จะต้องมีการไปสืบสวนนะคะเส้นทางการเงินของนายเอกวิทย์นะคะว่าที่พบตั้งแต่ปี67เนี่ยมีการโอนเงินเข้าบัญชีประมาณ1ล้านบาทซึ่งนายเอกวิทย์ก็อ้างว่าเป็นเงินที่ได้จากการทำมาหากินแต่ชุดสืบสวนก็เห็นความผิดปกติเพราะว่าทุกครั้งที่มีการโอนเงินเข้ามาจะถูกถอนออกจากบัญชีทันทีลักษณะเหมือนกลัวถูกอายัดบัญชีนะคะตรงนี้ก็อยู่ระหว่างสอบสวนค่ะมติชนประเด็นนี้นะคะDaily News ค่ะประเด็นนี้เอกวิทย์ยันไม่ได้ตั้งใจรับผิดขอโทษแอมีนาครอบครัวโดนหิ้วส่งขังสารจันทราหนีไปนอกเปิดปากขอโทษแอร์สาวการบินไทยและครอบครัวเอกวิทย์เจ้าของลายรินรินค่ะ
3: ส่วนตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าโรสโรสนะครับอันนี้คือเป็นบัญชีอวตารที่ควานหาคนรับหิ้วนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือแอร์สาวบีนานี่แหละครับสำหรับนามแฝงว่าโรสโรสนะครับตอนนี้ตำรวจทราบชื่อจริงแล้วล่ะครับชื่อว่านางสาวจันทรานะครับแล้วก็เป็นผู้โอนเงินให้กับแอร์สาวมีนา2รอบยอดรวม 3,400 บาทโดยปรากฏชื่อในสลิปว่ามิสเตอร์คงก็คาดว่าน่าจะเป็นบัญชีของคนลาวโดยโอนมาจากหลวงพระบางแล้วก็พบว่าโรสโรสมีการข้ามไปสปป.ลาวบ่อยครั้งคาดว่าน่าจะไปเอาเฮโรอีนจากสปป.ลาวเข้ามาในฝั่งประเทศไทยแล้วก็บรรจุเฮโรอีนลงในกระเป๋าจากฝั่งไทยก่อนจะส่งกลับไปให้นายเอกวิทย์ส่งต่อไปให้ยังเป้าหมายที่ว่าจ้างรับหิ้วไปออสเตรเลียครับขณะนี้เจ้าตัวหลบหนีออกนอกประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติไปแล้วครับโดยตำรวจภูธรภาค5ได้เข้าคนบ้านพักซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดพะเยาไปแล้วและได้ทำการออกหมายจับรถโรสหรือว่านางสาวจันทราเรียบร้อยแล้วนะครับประเด็นนี้ก็มีอยู่ในพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับตามล่าจันทราต้นคดีแอร์มีนาบงการยัดผงเป๋าช้างโยงเครือข่ายฝั่งลาวมีบัญชีดำหน่วยปศใกล้ถึงตัวการใหญ่คดีแอร์มีนาหลังตำรวจระดมกำลังตามรวบผู้ร่วมขบวนการรายที่3เอกวิทย์หรือรินรินหนุ่มพะเยาได้คาพื้นที่อำเภอเชียงคำพบเชื่อมโยงถึงจันทราผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กชื่อโรสโรสอีกหนึ่งตัวการสำคัญในขบวนการขนยาเสพติดข้ามชาติพบความสัมพันธ์โยงใยเป็นเครือญาติเป็นทั้งคนสั่งการให้ฝ่ายชายซื้อกระเป๋าลายช้างส่งมาให้ยัดเฮโรอีนพร้อมติดต่อจัดหาคนรับหิ้วออกนอกประเทศด้านบช.ปศ.ออกหมายจับแล้วล่าสุดพบใช้ช่องทางธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดเชียงรายหลบหนีจากไทยไปอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเตรียมประสานความร่วมมือระหว่างประเทศติดตามตัวกลับมาดำเนินคดีครับ
2: ค่ะ อีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของการจับกลุ่มขบวนการแจ้งเกิดเท็จพ่อแม่ทิพย์นะคะซึ่งเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจับกลุ่มผู้ต้องหาขบวนการแจ้งเกิดเท็จสวมสัญชาติให้กับเด็กชาวจีนได้เพิ่มอีก4คนควบคุมตัวมาที่สน.บางยี่เรือเป็นครอบครัวชาวจีนค่ะพ่อแม่ลูกชายทราบชื่อคือนายเฉินแล้วก็นายชัชวาลเป็นผู้ลงนามรับรองบุตรสอบปากคำเพิ่มเติมแฟนของนายชัชวาลเปิดเผยว่าน้องสะใภ้เป็นญาติกับครอบครัวนายเฉินแล้วก็มาขอร้องให้นายชัชวาลลงนามรับรองบุตรให้เด็กได้เข้าโรงเรียนด้วยความสงสารก็เลยยินยอมช่วยเหลือเท่านั้นเองไม่ได้จดทะเบียนสมรสไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือว่าค่าจ้างหลังสอบปากคำเจ้าหน้าที่นำตัวนายเฉินภรรยาและนายชัชวาลเข้าห้องควบคุมรอส่งฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางในวันจันทร์ที่13กรกฎาคมนี้ค่ะขณะที่ญาติของครอบครัวชาวจีนและนายชัชวาลมีความประสงค์จะยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาแต่พนักงานสอบสวนค้านประกันตัวแจ้งให้ไปยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นฝากขังแทนนอกจากนี้การคุมตัวนายบุตรอายุ60ปี1ในพ่อทิพย์เข้ามาให้

0: คนขึ้นรถควบคุมไปขออำนาจศาลฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเขตตลิ่งชันนะคะโดยเจ้าหน้าที่ก็มีการประสานขอกำลังสน.ใกล้เคียงค่ะร่วมวางกำลังแน่นหนาแบ่งเป็นผู้ต้องหาที่ขึ้นรถคุมขัง4ชุดด้วยการมีการแยกหญิงชายในกลุ่มผู้ต้องหาหญิงนี้ตั้งครรภ์รวมอยู่ด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยจัดให้นั่งรถตู้และมีเจ้าหน้าที่ตามประกบท้ายคำร้องคัดค้านการประกันตัวขณะที่ตำรวจก็คุมตัวขึ้นรถผู้ต้องขังผู้สื่อข่าวพยายามจะสอบถามประเด็นต่างๆแต่ว่าผู้ต้องหาทั้งหมดนั้นปฏิเสธค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนประเด็นนี้ฝากขัง27ขบวนการพ่อทิพย์มท.สั่งด่วน878อำเภอรับมือบิดามารดาต่างชาติแสดงตนฝากขัง27ขบวนการพ่อทิพย์จับเพิ่มอีก12คนแจ้งเกิดปลอมสิริพรปัดตอบสื่อถูกแจ้งข้อหาผิดมาตรา157เพิ่มมท.สั่งด่วนสำนักทะเบียน878อำเภอทั่วประเทศปรับปรุงมาตรฐานการรับรองบุตรค่ะ
1: ไทยรัฐมีภาพประกอบด้วยครับเป็นภาพสอบปากคำเป็นภาพชุดสืบสวนบชน.ครับนำตัวในเฉินรุนซินผู้เป็นพ่อนะครับแล้วก็นางสาวเสี่ยวฉุนหมาผู้เป็นแม่และลูกชายพร้อมด้วยนายชัชวาลศรีสมุทรนาคผู้ลงนามรับรองบุตรมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สน.บางยี่เรือในคดีขบวนการพ่อไทยทิพย์รับจ้างแจ้งเกิดเท็จให้ลูกชาวต่างด้าวชาวจีนมีสัญชาติไทยพร้อมคุมตัวทั้ง3คนดำเนินคดีครับพาดหัวข่าวกรอบรองของไทยรัฐครับ27รายนอนคุกขบวนการพ่อทิพย์จ่อเพิกถอนสัญชาติ20มท.สั่งเข้มงวด878อำเภอศาลคดีอาญาทุจริตไม่อนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหาขบวนการพ่อทิพย์กุมารจีนยกกระบี่เนื่องจากเป็นคดีร้ายแรงพฤติการเป็นภัยต่อความมั่นคงร่วมทำเป็นขบวนการทั้งคนไทยและต่างชาติหลังพนักงานสอบสวนสน.บางยี่เรือคุมตัวส่งฝากขังศาลเป็นพลวนล็อตแรกจำนวน27รายได้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพ่อคนไทยและพ่อแม่ชาวจีนทั้งหมดคอตกเข้าตารางบิ๊กรานเผยตรวจสอบพบการแจ้งเกิดเท็จบุตรของคนจีนให้ได้รับสัญชาติไทยแน่ชัดแล้ว20คนได้แจ้งในทะเบียนสั่งเพิกถอนล่าสุดนะครับชุดคลี่คลายคดีขอศาลอนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหารวม35หมายจับจับกลุ่มได้แล้ว31รายและมีผู้ต้องหา1รายหลบหนีออกนอกไปได้ด้านรองโฆษกรัฐบาลแจ้งมท.สั่งการเร่งด่วนสำนักทะเบียนทั้ง878อำเภอทุกประเทศอุดช่องโหว่รับรองบุตรชาวต่างชาติเท็จครับ
0: ค่ะ
1: 7ตัวเลขกา54นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ค่ะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะมาดูเรื่องของการพยายามจะแก้ปัญหาปากท้องบรรเทาค่าครองชีพให้กับประชาชนของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งล่าสุดค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีพาณิชย์ก็แก้เกมอาหารปรุงสำเร็จแพงเล็งดึง 100,000 ร้านเพิ่มเมนูข้าวแกงไทยช่วยไทยอิ่มจานละ40บาทนะคะอันนี้ก็เป็นอีก1มาตรการที่พยายามจะนำเสนอแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สุภจีคิกออฟอุ้มคนทุนน้อยดึง 100,000 ร้านขายข้าวแกงถูกทปท.เข้มฝากเงินเกิน5ล้านต้องแจงถกกลต.เจาะคุมซื้อขายคริปโตทปท.ยกระดับมาตรการสกัดทุนเทาตุลาคมฝากเงินสดเกิน5ล้านต้องรายงานที่มาแลกเงินแบงค์ 1,000 บาทเป็น100หรือ500มูลค่า10ล้านบาทต้องแจ้งเหตุผลก็รวมประเด็นนะคะในเรื่องของแบงค์ชาติที่ออกมาตอนนี้เรื่องของมาตรการฝากถอนเงินเกิน5ล้านตรงนี้ก็ต้องชี้แจงเหตุผลด้วยนะคะ
2: แม่ข้าวแกง40บาทนี่ถ้า60 40จากไทยช่วยไทยพลัส
1: เนี่ย
2: จานไม่ถึง20บาทนะฮะ16 17บาทเท่านั้นเอง
1: แต่ถ้าเกิดหมดมาตรการไปแล้วไง
2: อ๋อก็ต้องให้รัฐบาลบอกว่าเดี๋ยวจะพิจารณาต่อว่าจะช่วยเหลือยังไงนะครับมีความคืบหน้าเรื่องของเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ที่น้ำซึมที่วงเวียนใหญ่ก็วันนี้เข้าสู่วันที่4แล้วนะครับแต่ว่าสัญญาณโดยรวมดีขึ้นครับแต่ว่าต้องติดเซ็นเซอร์ดูสภาพพื้นที่ตลอดเวลาว่ามีการทรุดมีการเอียงเพิ่มหรือไม่ครับ

0: พาดหัวอยู่ในข่าวสดเช้าวันนี้ครับติดเซ็นเซอร์ตึกอุโมงค์สุดผวาอาคารเอียงที่วงเวียนใหญ่ชัดชาติตรวจถนนสุดวงเวียนใหญ่หรือสะพานลอยเปิดพื้นที่อัดซีเมนต์อุ้มชั้นดินลดแรงกดทับเพิ่มความปลอดภัยสกัดความเสี่ยงสุดซ้ำเฝ้าระวังรัศมี30เมตรตลอด24ชั่วโมงพร้อมเตรียมแผนอพยพรองรับด้านปภ.ผนึกวสท.และม.เกษตรติดตั้งเซ็นเซอร์เพิ่ม11ตัวจับตาการเลื่อนตัวของอาคารครับ
1: ค่ะก่อนที่จะให้พี่ลงเล่าเรื่องของฟุตบอลเต็มๆในช่วงท้ายรายการขอมาที่ปิดท้ายประเด็นพาดหัวยิงโหดคางานบวชในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวส์นะคะก็มีภาพประกอบด้วยนะคะเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุในปิยะโดมม่วงสถานถูกยิงในงานบวชอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศาลอนุมัติหมายจับล่าตัวนายวิโรจน์แล้วก็นายธานีสองพี่น้องมือปืนยิงโหดคางานบวชหนุ่มสดเล่าอริเก่าสองพี่น้องปรีเข้าหาเรื่องปืนสับไก่ฟุกแฟนดีเจ71มารผจญแท้ๆ2พี่น้องเจอหน้าอริเก่าในงานฉลองเตรียมบวชเพื่อนร่ำเมาสุราปรีเข้าถามติดใจอะไรก่อนก่อเหตุชักปืนยิงใส่ค่ะ
0: ส่วนประเด็นอื่นๆนะครับก็มีเรื่องของการจับการหลอกขายบัตรคอนเสิร์ตนะครับเป็นบัตรทิปอะนะฮะเราโอนเงินไปแล้วแล้วก็เชิดเงินหนีเนี่ยนะครับจับได้คือเยาวชนทั้งนั้นเลยนะครับที่ร่วมขบวนการนี้นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับจับตุนขายบัตร BTS วงบอยแบนด์ดังเหยื่ออื้อกว่าร้อยตำรวจปคบเปิดปฏิบัติการทลายแก๊งตุนบัตรคอนเสิร์ตบอยแบนด์เกาหลี BTS เข้าตรวจค้นนะครับ2จุดพร้อมกันทั้งในกรุงเทพแล้วก็สุราษฎร์ธานีรวบ5ผู้ต้องหายกแก๊งพบเหยื่อเสียหายถึง105รายสูญเงิน 1,800,000 บาทมือสร้างเพจปลอมรับได้เงินประมาณ 800,000 นำไปใช้จ่ายเที่ยวต่างประเทศซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยตอนนี้เงินหมดแล้วนะครับผู้ต้องหามีใครกันบ้างนางสาวเต็มใจอายุ21ปีนางสาวพิมพ์ชนกอายุ19ปีนางสาวจุสาวดีอายุ18ปีนายประธานนินอายุ20ปีแล้วก็นางสาวเชอร์ลิลินอายุ27ปีเป็นเยาวชนทั้งนั้นเลยนะครับที่มาร่วมขบวนการหลอกขายบัตรทิพย์กันนี่นะครับปิดท้ายนะครับเร
1: ื่
0: องของฟุตบอลโลกนะครับคู่ตอนตี4จบไปแล้วเมื่อสักเกือบๆชั่วโมงที่ผ่านมาครับผลสรุปก็คืออังกฤษเอาชนะนอร์เวย์ไปได้2ประตูต่อ1เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายครับฮาแลนด์เล่นไม่ออกเลยนะฮะถูกเปลี่ยนตัวไป
1: ไม่มีชื่อลงเรียกเลยนะในสนาม
0: ใช่ครับคือเพื่อนไปส่งบอลให้เลยแล้วก็เล่นไม่ออกเลยนะครับก็พ่ายไปอังกฤษตอนนี้เข้า4ทีมตามฝรั่งเศสไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวช่วง 8:00 นนะครับรอติดตามอาร์เจนตินาจะเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: ค่ะตามเชียร์กันนะคะติดตามได้ที่ FM 99เราก็มีนักพากย์รออยู่นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันเยมินแหวนเกลือลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 8:01 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: ข้ารายการช่วงที่2คนข่าวเล่าเพลงนี
1: ้
0: ก็เลือกเอาเพลงของคุณชายถนัดศรีสวัสดิวัฒน์หรือหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ท่านจากพวกเราไป7ปีแล้วแต่ก็ยังคิดถึงท่านอยู่เพราะว่าท่านเป็นบุคคลในตำนานก็ว่าได้นะคะเช่นเห็นป้ายเชลชวนชิมปุ๊บเนี่ยวันนี้ก็ยังคงมีอย่างบ้างน
1: ะ
0: เราก็จะนึกถึงว่าอ๋อคุณชายนี่แหละที่เป็นนักชิมไปการันตีเป็นรางวัลที่มีมาตั้งแต่ปี2504แล้วก็ต้นกำเนิดก็บอกว่าก็เอามิชลินไกด์นั่นแหละเป็นต้นแบบเดี๋ยวนี้การันตีด้วยมิชลินไกด์เต็มเลยทั่วโลก
1: มากเลย
0: ค่ะและนอกจากนั้นรายการที่ทำกันได้เชื่อว่าท่านผู้ฟังเนี่ยอาจจะเป็นแฟนเลยต้องเฝ้าฟังก็คือรายการครอบจักรวาล
1: ใช่
0: นะคะ
1: คือท่านมีความเป็นคนที่มีความสามารถในหลายๆด้านมากนะคะ
0: ใช่แล้วก็เล่าเก่ง
1: ทั้งเรื่องอาหารทั้งเรื่องเพลง
0: ใช่
1: ทั้งเรื่องของการเล่าเรื่อง
0: ค่ะแล้วท่านกว้างขวางไง
1: ใช่
0: ครอบความจำดี
1: ค่ะ
0: ก็เลยมาเล่าเรื่องได้เยอะเพลงเนี่ยท่านเป็นถึงศิลปินแห่งชาตินะ
1: ค่ะ
0: เมื่อปี2551ท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นศิลปินแห่งชาติทางด้านศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลประเภทนักร้องค่ะนะคะนี่ก็คือหม่อมราชวงศ์ถนัดศรี
1: ในหลายบทเพลงที่ท่านร้องไว้แล้วก็เรามาเปิดให้ฟังในรายการอยู่บ่อยๆนะคะ
0: เช้าๆแบบนี้อาจจะมีคนที่กำลังจะทานอาหารเช้าเพิ่มโปรตีนทานไข่สักหน่อยก็มีเกร็ดความรู้เรื่องไข่มาฝากนะคะเพราะว่าบางคนชอบไข่ลวกเนี่ยตัวเองก็ชอบไข่ลวก
1: ไข่ลวกวันละ2ฟองหรอคะตอนเช้ากับกาแฟ
0: ตอนหลังเอาไข่ต้มแข็งเลยเพราะว่าไปเจอข้อมูลเขาบอกว่าไอ้ความสุขระดับของความสุขเนี่ยมีผลต่อการดูดซึมโปรตีนของร่างกายโดยตรงเลยไข่สุกจะดูดซึมได้ดีกว่าไข่ดิบอย่างชัดเจนทำให้โปรตีนย่อยง่ายมากกว่าไข่ดิบไข่ดิบย่อยได้ดูดซึมได้ประมาณ 50-60% ไข่สุกเนี่ยดูดซึมได้ถึง 90%
1: ต้องพยายามทานสุกๆไว้ก่อนนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ทานกันให้มีความสุขนะคะสำหรับมื้อเช้าแล้วก็มาฟังเพลงเพราะๆกันต่อจากศิลปินแห่งชาติเหมือนกันคุณรวงทองทองลั่นทมนะคะรอคำรักกับอีกหนึ่งศิลปินแห่งชาติคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีม่านใส่ย้อยค่ะ

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกับใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
3: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
2: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
4: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
5: Pulsar.
6: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
7: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: ครูพยงมุกดาแต่ง
1: ค่ะ
0: ถ้าหากว่าสนใจในเนื้อเพลงจะเห็นถึงความเป็นอัจฉริยะของคุณครูพยงมุกดาคือเปรียบเทียบเงินได้ดีแล้วยังใช้ภาษาเนี
1: ่
0: ยได้ดีมากๆเลยนะคะแพรวพราวนุ่มงานแต่เงินงกงงงานเล่นตัวงอใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: กลัดกลุ้มเหลือเกินดังเกิดกรรมใครมีคลึกครื้นทุกคืนค่ำเจ้าจู่เจ้าโจมฝังใจจำคือเล่นเป็นแต่ละพยัญชนะพยัญชนะไปแล้วก็ต้องบอกว่าแรงบันดาลใจในการเปิดเพลงเนี้ยคือหาเพลงให้จะเปิดเพลงอะไรดีนะคะ
1: ค่ะ
0: หาทุกอาทิตย์อาทิตย์ก็ชักงงเหมือนกัน
1: ทีนี้ก็ดูจากเรื่องราวข่าวสารบ้านเมืองนี่แหละนะเราก็นำมาเอ๊ะเปิดเพลงอะไรที่จะเข้ากันอำนาจเงินนี่แหละนะม
0: ัน
1: จะนำพาไปสู่การกระทำสิ่งที่มันไม่ละอายต่อบาปหลายๆเรื่องนะคะ
0: ค่ะบางคนรอบๆตัวดิฉันก็บอกว่าเมืองไทยนี่จะอยู่กันยังไงเนี่ยพ่ออาทิตย์แม่อาทิตย์ใช่ไหมคะโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้วก็อะไรต่อมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายเราก็ต้องอยู่กันไปแล้วก็ต้องพยายามให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น
1: พูดถึงขบวนการพ่อทิพย์แม่ทิพย์นี่นะ
0: แจ้ง
1: เกิดทิพย์พูดง่ายๆอะไรที่มันไม่จริงเรียกว่าทิพย์นะคะเมื่อวานก็ตำรวจจับตัวผู้ต้องหา27คนมีทั้งชาวไทยและชาวจีนมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะแล้วก็ศาลไม่ให้ประกันตัวนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงเลยนะงานนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ที่ร่วมขบวนการเนี่ยนะใช่ไหมคะ
0: คือถ้าไม่มี
1: ไม่ด้วยไม่ได้เกิดไม่ได้ค่ะ
0: แล้วยังเขาเรียกว่าอะไรบอกว่ามันไม่ได้เพิ่งเกิดมันเกิดมาหลายปีแล้ว
1: นั่นน่ะสิ
0: อาจจะเป็นถึง7ปี10ปีมันจะไม่ให้เปิดเพลงอำนาจเงินได้ยังไง
1: ค่ะ
0: นะคะพูดถึง ขออภัยค่ะการฟังเพลงเนี่ยเดี๋ยวฉันคิดว่าเป็นการช่วยเยียวยาอย่างหนึ่งคือมันก็ทำให้เราได้คิดถึงเรื่องราวเก่าๆ
1: ค่ะ
0: มันทำให้เราได้ฟื้นฟูความทรงจำกับเนื้อเพลงมันทำให้
1: ช่วยคลายเครียดช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้นเพราะว่ามีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ออกมาแล้วใช่ไหมคะการฟังเพลงการร้องเพลงนะคะการใช้ดนตรีบำบัดเนี่ยมันก็ช่วยเยียวยาจิตใจนะสร้างสารเอนโดฟินสารแห่งความสุขใช่ไหมคะลดคอร์ติซอลที่เป็นสารแห่งความเครียดต่างๆ
0: ค่ะสำหรับคนที่ดูแลผู้สูงอายุนะ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าในผู้สูงอายุมักจะเกิดสมองเสื่อมใช่ไหม
1: ใช่
0: ทีนี้ถ้าท่านมีอาการเหมือนกับว่าก้าวร้าวเราก็อาจจะช่วยท่านด้วยการเปิดเพลง
1: ค่ะ
0: ที่ฟังแล้วสงบก็อาจจะต้องเป็นเพลงบรรเลงอะนะคะแต่ถ้าท่านเกิดความซึมความเศร้าความซึมก็ให้เปิดเพลงที่มีจังหวะสนุกสนาน
1: ค่ะ
0: คึกคักมีชีวิตชีวาจะกระตุ้นได้นะคะรวมถึงตัวเราเองด้วยล่ะถ้าหากเกิดอาการแบบนั้นค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยครึ่งชั่วโมงหลังเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงที่ไม่ต้องอธิบายเลยเนื้อหาสาระของเพลงล้วนแล้วแต่ให้แง่คิดน่าฟังและมีความไพเราะอย่างเพลงต่อไปที่จะเปิดให้ฟังเนี่ยนะคะก็เป็นเพลงแฟนซีชีวิตที่คุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสขับร้องเอาไว้แล้วต่อจากนั้นก็จะเป็นเพลงคนที่คุณสุเทพวงศ์กำแหงขับร้องเอาไว้ทั้งสองท่านเนี่ยก็เป็นศิลปินแห่งชาติเหมือนกันนะคะคุณสุเทพปี2533คนรุ่งฤดีปี2563ค่ะ

0: เพลงคนที่เพิ่งจบลงไปนี้แต่งโดยคุณครูสุรพลโถนวนิกนะคะขับร้องโดยคุณสุเทพวงกำแหงส่วนเพลงแฟนซีชีวิต
1: ค่ะ
0: อันนี้คุณครูพยงมุกดาแต่งก็คุณรุ่งฤดีแพ่งพองสายร้องค่ะพูดถึงเรื่องของการร้องเพลงไม่ใช่แค่เรื่องของความบันเทิงแต่ว่าเป็นเครื่องมือในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่างที่คุณอิ๋วพูดเมื่อกี้นี้ว่าไปสร้างไปลดคอร์ติซอล
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมคะสารที่สร้างความเครียดอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ามันมีพลังของแอนติบอดีตัวหนึ่งที่พบมากในน้ำลายแล้วก็เยื่อบุต่างๆจะทำหน้าที่ดักจับเชื้อโรคก่อนที่จะเข้าสู่กระแสเลือด
1: ค่ะ
0: แล้วการร้องเพลงเนี่ยจะไปเพิ่มค่านี้ได้สูงถึง 150-240% เลย อันนี้เป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่เยอรมันนะคะ University of Frankfurt ก็คือว่าเมื่อร้องเพลงเนี่ยเท่ากับเรากำลังสร้างเกราะป้องกันชั้นดีให้กับระบบทางเดินหายใจ
1: แล้วก็บอกว่าเด็กเกิดมาก็ต้องร้องแวแวแล้วใช่ไหมคะต
0: ั้
1: งแต่เกิดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่ติดตัวตั้งแต่เกิดเลยนะคะการร้องเนี่ย
0: แล้วไม่ใช่ว่าต้องร้องเพราะ
1: ค่ะ
0: ร้องเก่งร้องดีถึงจะได้ผลนะคะก็บอกว่าร้องยังไงก็ได
1: ้
0: ร้องคนเดียวก็ได
1: ้ค่ะ
0: ร้องกับเพื่อนก็ได้ก็หวังว่ารายการของเราจะกระตุ้นทำให้ท่านทั้งหลายนี้ได้มีความสุขกับการร้องเพลงแล้วก็สุขภาพดีกันทั่วหน้าค่ะ
1: ร้องเธอร้องเพลงถ้าอยากจะร้องจงร้องไป
0: ร้องต่อนิดนึงนะคะดิฉันจะค้นหาอะไรนิดหน่อย
1: ค่ะเอาบางคนก็ถ้าพูดได้นี่ก็ร้องได้แล้วใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ไม่ต้องกลัวแล้วก็เดี๋ยวนี้มีหลายๆท่านนะดิฉันเห็นนักร้องรุ่นเก่าๆเนี่ยท่านก็เป็นครูสอนร้องเพลง
0: ใช่
1: นะคะ
0: บางทีก็เป็นนักแต่งเพลงอย่างเช่นคุณนนท์ปิยาเป็นต้น
1: แล้วก็เดี๋ยวนี้จะมีร้านคาราโอเกะนะคะที่เป็นร้านอาหารน่ะแล้วก็ให้คนขึ้นไปร้องเพลงดิฉันก็เห็นเนี่ยคนรุ่น60 70 80แล้วขึ้นไปร้องเพลงเก่าๆเนาะเห็นท่านมีความสุขเราก็ดูแล้วก็มีความสุขด้วย
0: แล้วก็คอนเสิร์ตของศิลปินเก่าๆ
1: ะ
0: นะคะก็กระตุ้นเตือนให้แฟนเพลงเนี่ยไปดูแล้วคนไปดูนี่ก็ชอบร้องเพลงด้วยกันนะมีความสุข
1: แล้วจัดเมื่อไหร่เนี่ยแบบบัตรเต็มทุกรอบเลยนะ
0: ใช่ค่ะนะคะแล้วเราก็มาฟังเพลงพร้อมๆกับร้องเพลงไปกับรายการเรากันอีกนะคะเพลงที่ให้แง่คิดเช่นเดียวกันห้วงน้ำลึกเพลงนี้แต่งโดยคุณครูเอิบประภัยเพลงผสมในเรื่องของคำร้องแล้วก็ทำนองโดยครูเวศสุนทรจ่ามอนนะคะคุณสาธิยาร้องต่อจากนั้นก็จะไปฟังโลกนี้คือละครเพลงที่คุณครูไพบูลย์บุตรขันแต่งแต่ว่าให้ฟังเสียงของคุณกุ้งกิตติคุณเชียนสงและถ้าเวลาพอฟังอยากลืมกลับจำจากฮอตเปเปอร์ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ดยดาราการทองลิ่มคมนาคมเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงเสริมความแข็งแรงของดินพร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมได้เร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ทั้งการเสริมความแข็งแรงของดินเพื่อลดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินควบคู่กับการติดตามผลกระทบต่ออาคารและการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและมอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยล่าสุดผู้รับจ้างได้รื้อย้ายสะพานลอยบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วเสร็จและดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินแล้ว1จุดจากทั้งหมด5จุดพร้อมเร่งดำเนินการในจุดที่เหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมการรั่วซึมของน้ำใต้ดินและสร้างเสถียรภาพให้พื้นที่ก่อสร้างจากการติดตามสถานการณ์ล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากวันก่อนทำให้สามารถปรับลดการทำงานของเครื่องสูบน้ำได้ขณะเดียวกันรฟม.ยังคงตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารในรัศมี30เมตรทุก30นาทีด้วยผลการตรวจสอบพบว่าแนวโน้มการเคลื่อนตัวของอาคารและการทรุดตัวของผิวถนนลดลงสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลเป็นลำดับและเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนรฟม.และผู้รับจ้างได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบโดยขณะนี้มีประชาชนติดต่อขอรับความช่วยเหลือแล้ว105รายและอยู่ระหว่างประสานผู้พักอาศัยอีก32รายที่ยังไม่ได้เข้ามาติดต่อเพื่อให้รับการดูแลอย่างทั่วถึงรัฐบาลเตือนนักเดินทางรับหิ้วฝากของจากผู้อื่นอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาตินางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีเกี่ยวกับการลักลอบส่งออกกัญชาจากไทยไปต่างประเทศรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกรณีดังกล่าวสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการเข้มตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมย้ำเตือนประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกรณีการพกพาลักลอบหรือรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรไทยเป็นความผิดตามกฎหมายแม้กัญชาจะมีการปลดล็อกในบางส่วนสำหรับการใช้ทางการแพทย์ภายในประเทศแต่การนำออกนอกประเทศยังคงถูกควบคุมอย่างเข้มงวดและเป็นสิ่งผิดกฎหมายร้ายแรงในหลายประเทศปลายทางสำหรับผู้ที่พกพาลักลอบหรือรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรมีความผิดตามกฎหมายไทยและนานาชาติโทษจำคุกสูงสุด10ปีรัฐบาลห่วงใยประชาชนเพื่อไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติห้ามรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นและตรวจสอบสัมภาระอย่างละเอียดให้แน่ใจว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาที่สำคัญห้ามรับส่งสินค้าข้ามประเทศโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากไม่สามารถทราบแน่ชัดได้ว่ามีสิ่งใดซุกซ่อนอยู่ภายในสัมภาระทางนี้รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนร่วมป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติหากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยข้อผิดปกติหรือบุคคลที่มีพฤติการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศหรือมีการชักชวนจ้างวานผ่านช่องทางออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสทางสายด่วน191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: สนับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: กลับเข้าสู่รายการคนข่าวเล่าเพลงนะคะยังอยู่กับดีเจอิ๋วสุภรัตน์นาคพูนนำแล้วก็ดีเจพี่ติ๋วกิติภานาคพงศ์นะคะแจกดอกไม้กันทั่วหน้าเลยนะคะ
1: ชมกันเองได้ไหมเนี่ย
0: ดอกไม้มาฝาก
1: เพลงเพราะมาก
0: มีดอกไม้มาฝากนะคะเพราะว่าอยากจะให้เช้านี้นี่ทุกท่านมีความสุขดอกไม้นี่ก็เป็นสื่อหรือว่าสัญลักษณ์เนาะที่เรามอบให้กันในโอกาสต่างๆนะคะ
1: ค่ะและสำหรับคนที่เชียร์ฟุตบอล
0: ค่ะ
1: ดิฉันเปิด
0: คุณสุรพลเนี่ยบอกว่าเป็นแฟนฟุตบอลโลก
1: ใช่ตอนนี้คงลุ้นอยู
0: ่
1: เขาบอกว่านาทีที่ 48.37 ตอนนี้อาร์เจนตินานำสวิตเซอร์แลนด์อยู่ 1-0 นะคะในรอบ8ทีมสุดท้ายคุณสุรพลเนี่ยพูดถึงพี่จักรพันธ์กับพี่โย่ง
0: ค่ะ
1: บอกว่าถ้าเป็นยุคพี่จักรพันธ์จัดรายการเนี่ยตอนนี้ก็คงต้องพูดถึงบอลโลกแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้คงไปภาคบอลอยู่กับยอโย่ง
0: พี่โย่งจะกำลังดูอยู่บนสวรรค์นะ
1: นี่คิดถึงทั้งสองท่านเลยนะคะ
0: ค่ะก็ว่าเป็นผู้บรรยายกีฬานะผ
1: ู้
0: อ
1: ่
0: านข่าวกีฬาในยุคอดีตอะที
1: ่
0: คนก็ยังจดจำและชื่นชอบ
1: และก็สำหรับพี่จักรนี่ก็ข่าวธรรมดาด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: ท่านก็เก่งมากเล่าเรื่องก็เก่ง
0: ใช่อ่ะก็เรียกว่าคนที่จากไปนะคะเราก็ยังคิดถึงอยู่นะคะเหมือนกับนักร้องหลายๆท่านนะที่จากไปแล้วก็หลายๆท่านก็เป็นศิลปินแห่งชาติเราก็มาเปิดให้ฟังในรายการนี้นะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้เปิดเพลงมีดอกไม้มาฝากนะคะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีโอกาสไปงานเกี่ยวกับดอกไม้งานหนึ่งที่ตลาดเก่าหัวตะเข้เขียนและกระบัง
1: เห็นถ่ายรูปมาแล้วสวยจังเลย
0: งานรักดอก Floral Festival
1: ค่ะ
0: นะคะก็คือก็จะมีผลงานของศิลปินนะที่จัดเกี่ยวกับของดอกไม้แล้วก็ตามจุดต่างๆเนี่ยให้คนได้ไปชื่นชมแล้วก็ไปถ่ายรูปกันโ
1: อ
0: ้วันที่ไปเนี่ยก็ไปวันธรรมดาด้วยนะคะก่อนเที่ยงคนก็พอสมควรแล้วก็จุดไหนที่ไม่ค่อยเข้าคิวมากแล้วก็ไปถ่ายได้แต่บางจุดเนี่ยโอ้คนเข้าคิวยาวมีจุดหนึ่งนะคะไปก่อนเที่ยงแต่ว่าเขาแจกคูปองเนี่ยคิวเต็มถึง5โมงเย็นละ
1: โอ้โห
0: ก็เลยแค่ได้ชมนะไม่ได้เข้าไปถ่าย
1: แล้วมีศิลปินไปแสดงหลายท่านไหมคะหลายงานไหม
0: ก็มีหลายคนนะคะ
1: ค
0: ่ะรวมถึงจะมีชุดหนึ่งนะหรือว่าผลงานหนึ่งที่เป็นฝีมือของผู้พิการทางสายตานะแต่เขาจัดสามารถจัดดอกไม้นะคะได้ก็โดยใช้วิธีการสัมผัสนะคะก็ใครสนใจงานจะมีไปจนถึงวันที่2สิงหาคมเลย
1: คือแรงบันดาลใจของเพลงช่วงนี้
0: ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เปิดเพลงเกี่ยวกับดอกไม้มาฝากคุณผู้ฟังอีก2เพลงนะคะดอกไม้จะบานนะคะเสียงร้องของคุณนันทิดาแก้วบัวสายแล้วก็ดอกไม้เมืองกรุงหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ค่ะ

0: ดอกไม้เมืองกรุงนะคะขับร้องโดยหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์เพลงนี้แต่งคำร้องโดยคุณพิพัฒน์บริบูรณ์นะคะแล้วก็ทำนองโดยครูนครถนอมทรัพย์ก็เป็นเพลงที่ชื่นชมสตรีในเมืองกรุงนะว่างามเหมือนองค์อุมาก็คือชายาของพระศิวะแล้วก็งามเหนือนางในวรรณคดีอย่างวาสิฐีด้วยนะคะก็ถือว่าสาวเมืองกรุงเนี่ยงามไปหมดเลยนะคะก็เปรียบผู้หญิงเป็นดอกไม้ผู้ชายนี่ก็เป็นหมูพมรเป็นภูมิรินนะคะ
1: มีผู้หญิงบางคนก็ไม่ชอบนะ
0: ผู้หญิงบางคนก็ไม่ชอบ
1: ให้เปรียบว่าเป็นดอกไม
0: ้ค่ะ
1: ชมได้ชมว่าสวยได้แต่ห้ามเปรียบว่าเป็นดอกไม
0: ้ก็แล้วแต่จะมีความหมายบางคนบอกว่าฉันไม่ใช่แบบพวกดอกไม
1: ้
0: ดอก
1: เธอชม
0: ดอกประดับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะบางคนก็บอกฉันต้องเป็นดอกไม้เหล็กเป็นผู้หญิงแกร่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปถึงเพลงก่อนหน้านี้ก็คือเพลงดอกไม้จะบานเนี่ยก็เป็นเพลงที่มาจากบทกวีของคุณจิรนันท์พิชปรีชานะคะก็แต่งไว้ตั้งแต่ปี2516ต่อมาก็ถูกนำมาใส่ทำนองโดยดร.เวรพจน์ลือประสิทธิ์กุลนะคะ
1: โอ้โหตอนนั้นร้องกันไปทั่วเลยในหมู่นักศึกษาค่ะ
0: ใช่ค่ะคือคุณจิรนันท์นี่ก็เป็นนักศึกษาแล้วก็นักเคลื่อนไหวทางการเมืองในยุค14ตุลานะคะ
1: ค
0: ำว่าดอกไม้ในบทกวีนี่ก็ไม่ได้หมายถึงดอกไม้ทั่วไปแต่ว่าเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงกลุ่มคนหนุ่มสาวนิสิตนักศึกษาแล้วก็ประชาชนที่บริสุทธิ์กล้าหาญนะคะที่เปี่ยมไปด้วยอุดมการณ์ที่จะลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมแต่นี่ก็จำได้ว่าในสมัยที่เรียนธรรมศาสตร์นะคะโดยเฉพาะตอนเข้าไปเป็นหนึ่งเป็นเฟรชชี่เนี่ยต้องไปเข้าค่ายแล้วก็ร้องเพลงเนี้ยมันก็แบบเศร้านะแล้วจุดเทียนด้วยอันนี้เป็นต้น
1: คือตอนยุคพี่ของอิ๋วปีเท่าไหร่
0: เข้าปี28ค่ะ
1: ของพี่19ห่างกัน9ปีก็มีการร้องเพลงพวกนี้เหมือนกัน
0: ค่ะ
1: แต่บรรยากาศตอนนั้นมันยังคึกคักมีชีวิตชีวาน
0: ะแล้วก็ยังมีเพลงเพื่อมวลชน
1: ค่ะ

0: พื่อชี้นำชาวประชาสู่เสรี
1: เดี๋ยววันหลังต้องหอมคอค่ะ
2: ต้องเอากีตาร์มาเกาซะหน่อยนะ
1: เพราะว่า
2: ขึ้นสนิมอยู่ที่บ้าน
1: ตอนนี้นกพิราบร้องไปเสียงสั่นไป
2: ใช่ค่ะเราก็เปิดเพลงหลายๆยุคให้ฟังกันนะ
1: คะ
2: แล้วก็มาถึงบทเพลงลูกกรุงที่ชอบฟังมากตั้งแต่เด็กๆแล้วก็หัดร้องด้วยนะ
1: คะ
2: เพลงต่อไปนี้ชื่อเพลงหลักไม้เลื้อยนะคะคุณจิตติมาเจือใจแล้วก็เพลงคนหน้าเดิมคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสค่ะ

0: นพิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
5: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบาง

0: นี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกั

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ลูกหนูมาให้พ่อกอดหน่อยสิลูก
2: ไม่ได้นะคุณไม่มีสิทธิ์เข้าใกล้ลูกหนู
1: คุณเป็นผู้หญิงใจร้ายไม่ให้พ่อลูกอยู่ด้วยกัน
3: จะละครไปถึงไหนเนี่ยยาน้ำแก้ไอโยคีของบริษัทโยคี1997จำกัดบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
4: เสาอาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์

0: โดยคุณศักดิ์เกิดสิรินะคะเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ได้ความนิยมสูงมากเพลงหนึ่งนะคะแล้วก็คุณกุ้งเองเนี่ยก็ถือว่าได้จากไปในวัยไม่เท่าไหร่นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ปี2550ค่ะคุณกุ้งนี่เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต
1: ์
0: ในขณะที่เดินทางไปคอนเสิร์ตที่เชียงใหม่แต่ว่าไปเจออุบัติเหตุที่นครสวรรค์นะคะค่ะในยุคนั้นเนี่ยนอกจากคุณกุ้งแล้วก็นึกถึงนักร้องชายนะที่เล่นกีตาร์โฟกซองด้วยก็จะมีคุณภูสมิงใช่ไหมคะคุณจรัญมโนเพชรและเคยเห็นแต่ละท่านนี่ก็ได้ไปร้องเพลงนะแล้วก็เล่นกีตาร์ร่วมกันนะในรายการจันกระพริบนะยังมี YouTube อยู่นะ
1: ค่ะนึกตามไปแล้วมีความสุขเลยนะ
0: ค่ะ
1: นึกถึงตอนนั้นบทเพลงของท่านทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยแหมเพราะจริงๆ
0: ใช่
1: แล้วก็คิดถึงอยู่เสมอ
0: ค่ะ
1: อยากจะฟังเพลงพวกนั้นอยู่เรื่อย
0: ๆก็พยายามจะนำเพลงของแต่ละท่านมาเปิดให้ฟังกัน
1: เชื่อว่าท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเราอยู่ก็คงจะชอบเพลงพวกนี้เหมือนกันค่ะ
0: ค่ะก็เดี๋ยวก่อนที่จะเปิดเพลงของคุณจรัญและคุณภูสิริให้ฟังเนี่ยนะคะอยากพูดถึงน้องเนเน่นิดนึงเชื่อว่าก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจของหลายๆคนนะคะเพราะน้องเนเน่เนี่ยมีเป้าหมายมีความฝันที่ชัดเจนนะว่าอยากจะเป็นอยากจะเรียกว่าเป็นศิลปินโชว์คอนเสิร์ตไปทั่วโลกนะคะก็ความฝันเป็นจริงแล้วเพราะเวลานี้ไม่มีใครที่ไม่รู้จักน้องเนเน่แล้วนะคะจากสาวน้อยจากภูเก็ตที่เปิดหมวกใช่ไหมคะเล่นกีตาร์ร้องเพลงด้วยการสนับสนุนของคุณพ่อ
1: ตอนเป็นเด็กๆนี่พี่ดูบ่อย
0: แล้วเธอเพิ่งจะครบอายุ16ปี
1: ะ
0: นะคะในการประกวด The America's Got Talent น่ะตอนนี้เห็นว่ายอดวิวนี่เป็นร้อยล้านแล้วนะ
1: อ
0: ๋อนะก็ช่วยกันเข้าไปดูแล้วกันนะคะให้กำลังใจ
1: เพราะว่าเสน่ห์ของเธอบนเวทีถ้าใครได้ดูตอนประกวดอยากให้ดูจังเลยนะคะจะเห็นว่าเธอไม่ธรรมดา
0: ก็แล้วร้องเพลงที่ร้องนี่คือซอมบี้อ่ะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหเป็นเพลงซอมบี้นี่ก็เป็นเพลงที่มีอายุเก่าแก่32ปีแล้ว
1: ดังระดับโลกเหมือนกันเพลงนี
0: ้มีข้อมูลที่น่าสนใจพอดีไปดูใน Facebook คลินิกสุขภาพจิตของนายแพทย์เจษดาเนี่ยนะคะซึ่งท่านเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร์จิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์อุบลราชธานีเนี่ยก็ให้ความรู้เกี่ยวกับบทเพลงเนี่ยในเพลงซอมบี้ก็จะมีท่อนฮุกที่ร้องว่า in your head ใช่ไหมคะ in your head in your head zombie zombie เนี่ยนะคะก็คือว่าเพลงเนี้ยมันมีความหมายที่ลึกซึ้งนะคะไม่ได้หมายถึงว่าแบบเป็นซอมบี้ผีดิบอะไรเท่านั้นนะคะเพลงซอมบี้ที่ถูกปล่อยในปี1994นะคะโดยวง Irish The Cranberries นะคะแล้วก็เขียนโดย Dolores O'Riordan นะคะหลังเกิดเหตุการณ์ระเบิดที่เมืองวอริงตันประเทศอังกฤษในปี1993ค่ะซึ่งทำให้เด็กชาย2คนเสียชีวิตก็คือจอนาธานบอลอายุ3ขวบแล้วก็ทิมแพรรี่อายุ12ขวบแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกจำนวนมากนะคะเพลงนี้เป็นเพลงเพื่อประท้วงความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งทางการเมืองแล้วก็ศาสนานะคะความหมายโดยรวมของเพลงเนี่ยคือเสียงของคนที่ทนไม่ได้แล้วกับความรุนแรงที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
1: ค่ะ
0: เพราะความรุนแรงเนี่ยไม่ได้เริ่มจากคนคนหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมาแล้วอยากทำร้ายใครแต่เริ่มจากเรื่องเล่าเก่าๆความแค้นเก่าๆคำสอนเก่าๆที่ค่อยๆเข้าไปอยู่ในหัวของคนจนวันหนึ่งเนี่ยเราก็อาจไม่ได้ตัดสินด้วยหัวใจของมนุษย์ตรงหน้าแต่ตัดสินจากเสียงของประวัติศาสตร์ที่ดังอยู่ในหัวของตัวเองคำว่าซอมบี้ในเพลงนี้นะคะน่าสนใจมากเพราะว่าซอมบี้คือร่างที่ยังเดินได้ทำร้ายคนอื่นได้แต่เหมือนความคิดความรู้สึกและความเป็นมนุษย์บางส่วนตายไปแล้วซอมบี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของคนที่ถูกความเกลียดชังความ

0: ฟังเสียงนุ่มๆของคุณกุ้งกิตติคุณเชียนสงนะคะกับเพลงคืนนี้พี่คอยเจ้า
1: เพราะมาก
0: นุ่มละมุนมากๆเลยนะคะแล้วเพลงนี้นะคะก็เดิมเนี่ยขับร้องโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงนะคะแล้วก็มีนำมาร้องใหม่นะคะจากนักร้องหลายท่านรวมถึงคุณกุ้งด้วยแต่งทำนองโด

ความคิดความรู้สึกและความเป็นมนุษย์บางส่วนตายไปแล้วซอมบี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของคนที่ถูกความเกลียดชังความแค้นหรืออุดมการณ์ครอบจนกลายเป็นร่างที่เคลื่อนไหวตามโปรแกรมเดิมนะคะ

0: รางวัลแด่คนช่างฝันคุณจรัญมโนเพชรกับบทเรียนสอนใจคุณภูสมิงหน่อสวัสดีนะคะ
1: ค่ะดิฉันก็ทำตามงานวิจัยนะร้องตามเพลงที่คุณอิ๋วเปิดเพราะว่าเมื่อกี้เราอ่านไปใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ว่างานวิจัยของคนที่ชอบร้องเพลงร้องดีไม่ดีไม่เป็นไร
0: ค่ะ
1: มันช่วยเยอะ
0: ใช่แล้วดิฉันเชื่อว่า
1: ต่างๆของร่างกาย
0: แฟนๆรายการที่ฟังอยู่ก็ร้องตามได้ทุกเพลงเหมือนกันเพราะเป็นเพลงที่ว่าร่วมสมัยในยุคที่หลายๆท่านบอกว่าเป็นวัยรุ่นอยู
1: ่ใช่
0: นะคะค่ะก็เพลงของทั้งสองท่านเนี่ยมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็เดี๋ยวสัปดาห์ต่อๆไปจะทยอยเปิดให้ฟังกันคุณต้าสุภกรค่ะสวัสดีพี่ติ๋วพี่อิ๋วมานะคะแล้วก็บอกว่าพูดถึงพี่ภูสมิงเนี่ยชอบมากมีเพลงที่ไม่ดังแต่เพราะมากชื่อเพลงรักเอ่ยน่าจะแต่งโดยพี่ภูสนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเป็นนักร้องได้แต่งเพลงที่เดินไม่ได้ก็ยังไม่เห็นรายการไหนมาเปิดเลยนะคะคือเพลงนี้ที่ถูกซ่อนไว้มีเยอะนะคะแต่ว่าคนอาจจะรู้จักแค่เพลงดังๆ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวจะไปลองฟังดูนะคะพูดถึงเพลงบทเรียนสอนใจเนี่ยนะคะคุณภูสมิงหน่อสวรรค์ก็เป็นคนที่แต่งคำร้องแล้วก็ทำนองนะคะคือแต่งคำร้องทำนองโดยมายานะคะแล้วก็เปิดตัวครั้งแรกเนี่ยในปี2526ในอัลบั้มชุดที่3ลองรักอีกครั้งนะคะภายใต้สังกัดรถไฟดนตรีก็ถือว่าเป็นเพลงอมตะที่ได้ความนิยมมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวนะคะแล้วคำนี้เรามักจะพูดเนาะว่าบทเรียนสอนใจใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเหตุการณ์อะไรต่างๆก็ดี
1: ค่ะบทเรียนเนี่ยพอได้รับแล้วต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ให้ได
0: ้ค่ะ
1: บางคนมีบทเรียนแล้วลืมจำลืมนำเอาไปใช้
0: เหมือนกับข่าวอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนา
1: ะ
0: บางทีมันเป็นกระแสแล้วก็อ้าวสรุปบทเรียนกันมันก็มีบทเรียนเยอะแยะมากมายแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำรอยเดิมอีกนะคะ
1: คือเหมือนกับว่าคนเราเนี่ยคล้ายๆธรรมชาติมนุษย์น
0: ะ
1: มันถูกสร้างให้เมื่อเวลาผ่านไปมันก็จะลื
0: มอยากลืมกับจำอยากจำกับลืม
1: ใช่
0: นึกถึงเพลงนะคะ
1: ค่ะ
0: คุณสุรพลบอกฟังเพลงไปด้วยดูบอลไปด้วยโอ้สมาธิแยกดีมากเลยนะคะบอกอาร์เจนตินาสวิสตอนนี้1ประตูเท่ากันแล้วอ๋อสวิสตีขึ้นมาใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: คุณกฤษมนทักมาคุณวาสนา
1: บอก
0: ว
1: ่
0: า
1: เพลงเพราะ9แล้ว
0: อ๋อ ก็เป็นทั้งคอบอลเป็นทั้งคอเพลงเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นกีฬาไม่ว่าจะเป็นดนตรีบันเทิงนะรู้ว่าทำเป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะทำให้จิตใจของเราเนี่ย
1: จะโล่งใจ
0: มีความสุขนะบางคนก็ชอบดูกีฬาชอบเล่นกีฬากีฬานี่ก็บางคนชอบเล่นก็เป็นอาชีพได้นะหาเงินได้ดีด้วยนะความเป็นนักกีฬาเนี่ย
1: ถ้าเอาจริงเอาจังใน
0: ทางเอาจัง
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: นั้นในเนี่ยที่กำลังจะกลายเป็นศิลปินนะดิฉันเข้าใจว่าอย่างนั้น
0: ใช่ก็เราภูมิใจในหลายคนใช่ไหมคะอย่างลิซ่าใช่ไหมอย่างมิลลี่อย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ถือว่าแบบอินเตอร์ละ
1: เดี๋ยวนี้คนไทยไม่ธรรมดานะ
0: ใช่ขอให้มีโอกาสและสิ่งสำคัญนะก็คือว่าผู้ปกครองเนี่ยให้การสนับสนุนอย่างคุณพ่อของน้องเนเน่เนี่ยตอนแรกดูน้องเนเน่เอ๊ะคุณพ่อก็น่าจะเป็นศิลปินน่าจะเป็นแบบนักดนตรีหรือเปล่าแต่ไม่ใช่เลยนะคุณพ่อเป็นนักเป็นช่างแกะสลัก
1: เป็นคนที่ชอบดนตรี
0: แล้วก็เปิดเพลงน้องเนี่ยแนวร็อกเนี่ยให้น้องฟังตั้งแต่เด
1: ็
0: กแล้วน้องก็หัดเล่นกีตาร์เนี่ยตั้งแต่อายุ7ขวบ
1: ใช่
0: เด็ก7ขวบเนี่ย
1: ไปเปิดดูในวิดีโอใน YouTube นะคะ
0: ค่ะก็เก่งมากๆเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีประสบการณ์จากการเล่นดนตรีเปิดหมวกที่ภูเก็ตแล้วก็นี่เห็นบอกว่าน้องก็กลับมาแล้วก็ไปเล่นดนตรีที่ตลาดที่ภูเก็ต
1: ใช่มั้ยตอนทุ่มนึงดิฉันพลาดดูได้ดูมั้ย
0: ไม่ได้ดูเดี๋ยวย้อนหลังดูได้เห็นแวบๆนะคะในคลิปอยู่นะคะก็ชื่นชมแล้วก็เชียร์กันต่อไปนะให้เข้ารอบได้ลึกๆเลยแล้วกันนะคะค่ะมีหลายๆท่านก็ขอเพลงเข้ามานะคะก็คงจะจัดให้ตามลำดับในสัปดาห์ต่อไปแล้วกันนะคะไหนๆก็เปิดเพลงดอกไม้มาตั้งแต่ต้นแล้วเราก็จะปิดท้ายด้วยเพลงเกี่ยวกับดอกไม้ที่รู้สึกว่าจะมีคนขอเพลงนี้มาทุกอาทิตย์เลยนะพี่ติ๋ว
1: คือ
0: ดอกทองกวาว
1: โอ้ดิฉันนึกถึงเพลงอะไร
0: เพลงอะไรคะ
1: เพลงของคุณหงา
0: ดอกไม้ให้คุณ ดอกไม้ให้คุณเดี๋ยวถ้ามีเวลาเปิด2เพลงเลยแล้วกันนะคะเอาดอกทองกวาวก่อนเพลงนี้ชื่อเต็มๆคืออดีตรักดอกทองกวาวนะคะ
1: ขอบคุณนะคะ
0: สรรเสริญนาคพงศ์นะคะมีเวลาก็จะเปิดเพลงดอกไม้ให้คุณนะคุณงาคารวาลร้องเอาไว้แล้วก็วันนี้ลาไปก่อนนะคะวันอาทิตย์หน้ามาพบกันใหม่สวัสดีมีความสุขทุกท่านค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา10:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนักวิชาการชี้ภาพทักษิณพบผู้นำอินโดนีเซียแค่สีสันการเมืองเผยปราโบโวเพื่อนเก่าทักษิณพบกันไม่ใช่แปลกผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญโปร่งนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่าการพบกันระหว่างนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกับนายปราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียไม่ใช่เรื่องผิดปกติเพราะทั้งสองมีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่สั่งสมมาเป็นเวลานานภาพที่ออกมาเป็นสีสันการเมืองเท่านั้นหากย้อนกลับไปเมื่อวันที่7กันยายน2567นายปราโบโวได้เดินทางมาแสดงความยินดีกับนางสาวแพทองธารชินวัตรในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและยังได้เข้าพบนายทักษิณที่บ้านพักส่วนตัวซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองมีมาก่อนหน้านี้แล้วอีกทั้งในช่วงที่นายทักษิณดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็เคยมีความร่วมมือกับอินโดนีเซียอย่างใกล้ชิดและนายปราโบโวก็เคยร่วมงานกับอดีตนายกรัฐมนตรีนับว่ารู้จักกันมาก่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตมองว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นการพบกันในฐานะส่วนบุคคลไม่ใช่ภารกิจที่รัฐบาลไทยมอบหมายหรือส่งไปดำเนินการแทนจึงไม่ควรตีความว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือการทูตของรัฐบาลไทยการพบปะพูดคุยกับอดีตผู้นำไทยจึงเป็นเรื่องปกติของการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเทคโนปทุมวันสั่งล็อกดาวน์ช่วงวันสถาปนาสถาบันรองศาสตราจารย์ดร.เสถียรธัญญศรีรัตน์รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันลงนามประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเรื่องมาตรการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาและแนวทางการจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่9สิงหาคมด้วยมีเหตุความวุ่นวายของนักศึกษาสถาบันและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่อุเทนถวายประกอบกับวันที่1สิงหาคมพ.ศ. 2569เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันซึ่งอาจมีนักศึกษาศิษย์เก่าและบุคคลภายนอกเดินทางเข้ามาในบริเวณสถาบันเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นการป้องกันและหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยตลอดจนเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษาบุคลากรและทรัพย์สินของสถาบันสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจึงออกประกาศดังนี้ห้ามนักศึกษาทุกหลักสูตรทุกชั้นปีเข้ามาภายในสถาบันโดยเด็ดขาดตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมถึงวันที่9สิงหาคมพ.ศ. 2569และให้หลีกเลี่ยงบริเวณพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่สีแดงในช่วงวันเวลาดังกล่าวให้จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์ส่วนรายวิชาที่ต้องมีการฝึกภาคปฏิบัติให้อาจารย์ผู้สอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับการสอนโดยใช้ตัวอย่างแบบออนไลน์ทดแทนหรือปรับรูปแบบวิธีการตามความเหมาะสมทั้งนี้ตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมถึงวันที่9สิงหาคมพ.ศ. 2569แจ๊บประกาศคนไทยชมฟรีบอลโลกคู่รองชนะเลิศฟุตบอลโลก2026ดร.โสนรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ๊สยืนยันว่าแฟนบอลชาวไทยจะได้รับชมฟุตบอลโลก2026ผ่านฟรีทีวีโมเดลแม็กซ์สปอร์ตช่อง29ครบทั้งรอบรองชนะเลิศ2คู่และรอบชิงชนะเลิศโดยโปรแกรมถ่ายทอดสดสเปนพบฝรั่งเศสคืนวันที่14กรกฎาคมเวลา2นาฬิกาอังกฤษพบอาร์เจนตินาหรือสวิตเซอร์แลนด์คืนวันที่15กรกฎาคมเวลา2นาฬิกาซึ่งขณะนี้กำลังแข่งขันและยังเสมอกัน1ประตูต่อ1และรอบชิงชนะเลิศคืนวันที่19กรกฎาคมเวลา2นาฬิกาโดยทั้ง3เกมใหญ่ดูฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
5: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
6: เทพไทยหรอปากสะอาด
7: แม่เทพไทยปากสะอาด
8: เทพไทยปากสะอาด
2: พี่ชายเทปไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอะ
6: เทปไทยปากสะอาดจริง
7: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทปไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทปไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เสียงเพี้ย

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: สวัสดีค่ะทุกฟังที่รักทุกท่านนะคะแล้วก็ท่านที่พักอยู่ทุกที่ทุกแห่งหนนะคะพบกับรายการเพื่อนเพลงหวานทุกวันอาทิตย์นะคะวันนี้วันที่12กรกฎาคมนะคะพบกันตั้งแต่10นาฬิกาจนถึง13นาฬิกากับพี่อ้อยวิภาจันทรคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูนงรักอินทราลุนนะคะมาคู่กันเช่นเคยนะคะอาทิตย์นี้นะคะทักทายทุกท่านที่รับฟังทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะทาง Facebook Fanpage LRM FM 95นะคะปล่อยได้
0: ใจก็เบาค่ะหนูรู้ไหมวันนี้พี่ขับรถมาบนทางด่วนนะมันเป็นแบบเหมือนท้องฟ้าม
1: ืดครึ้ม
0: มันยังไงไม่รู้
1: เหมือนฝนจะตกเหมือนฝนจะตกไง
0: มันเหมือนคนแบบจะให้นอนอย่างเงี้ยแ
1: ต่ SMS ก่อนนะคะ48940แล้วก็วันนี้อยู่กับน้องกวางน้องพศ4022481366อยากให้ขอสายหน้าใหม่กันมา
0: ใช่ค่ะวันนี้ทำไมท่านผู้ฟังที่มาอยู่หน้า Facebook น้อยมากเลยนะหรือว่าไปดูอากาศบรรยากาศเป็นแบบนี
1: ้เราอาจจะไปเที่ยว
0: หรอ
1: เพลงที่เปิด
0: เพลงที่เปิดไปเนี่ยเพลงแรกเชื่อไหมเพลงแรกเนี่ยพี่ฟัง
1: ไม่เชื่อ
0: เชื่อสิเชื่อหน่อยน
1: ี่
0: คิดไว้ในใจเนี่ยน่าจะเป็นต้นฉบับของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีนะแต่ว่าพี่ไม่แน่ใจนะแต่ว่าคิดว่าน่าจะใช่แต่ว่าพี่เล็กเคยร้องพ่อมากเพลงเนี้ยก็เลยแบบฟังหลายเที่ยวมากวันนี้ต้องเปิดให้ได้ก็เลยนำมามอบให้เป็นเพลงแรกคิดไว้ในใจนะคะมีหลายๆท่านที่คิดไว้ในใจไม่บอกกับเราก็มีนะ
1: ใช่ใช่ใช่เก็บไว้ในใจคนเดียว
0: นะแล้วก็ฟ้าต่ำแผ่นดินสูงคุณเกษณีวงพักดีเพลงจากหนังเรื่องอะไรเนาะตอนนั้นจำไม่ได้แล้ว
1: พี่เกิดทันปะความจำเป็นเลิศนึกไม่ออก
0: ฝากหัวใจคุณได้วงคำแหงรักจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นเพลงที่คุณอรุณทดีแนะนำเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะต้องรีบมามอบให้เลยนะคะสำหรับท่านเป็นเขาเรียกอะไรอะแฟน
1: พันธุ์แท
0: ้ใช่มาทุกวันมาก่อนเลยรักจริงหรือเปล่าคุณสวัสดิ์ประกาพันธ์นะคะแล้วก็ถ้าคุณบอกผมคุณวิระบำรุงศรีนะคะเงียบไม่มีใครโทรมาเลย
1: ยังเหรียญหลุดทักทาย
0: เงียบ
1: ทักทายแฟนรายการเราก่อนเนาะคุณอรุณทดีนะคะคุณกฤษชมนจากมหาสารคามนะคะคุณชลิคูคุณพี่อีใส่น้อยคุณวันวิสาพี่วัจนาคุณอุดมคุณเริงใจนะคะคุณทันพิชาคุณกล้วยชูไพรพี่คุณเล็กวิไลวันนะคะคุณทิพย์ภาพรคุณวัฒนาเงินแก้วคุณลุงต่อยแก่แล้วนะคะแล้วก็คุณสุวรรณยาฟังอยู่ที่คลอง16พี่แอลผักสดค่ะวันนี้บอกว่าขอเพลงขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกของคุณเท่ด้วย
0: หลายท่านก็จะเป็นแฟนคลับของรายการก็95ทุกแทบทุกรายการแล้วก็รายการ
1: ใช่แล้วก็พี่ของพี่แอลคราวที่แล้วเนี่ยคือเพลงของคุณเท่ที่พี่แอ๋วขอไว้คือวันนั้นไม่ทันนะเดี๋ยวจะจัดของสัปดาห์ที่แล้วให้แล้ววันนี้พี่แอ๋วก็ขอมาต่างหากอีก
0: พี่แอ๋วขอเพลงใหม่วันนี้มีเพลงอะไรที่ขอเข้ามาแล้วที่เราจด
1: เยอะ
0: ๆมีฝากดี
1: ความรักเจ้าขา
0: สุกัญญาความรักเจ้าขาคุณวัฒนา
1: คุณเรือง
0: ใจสิเนาะทำไมถึงทำกับฉันได้คุณทันพิชาแล้วอะไร
1: เสียงสะอื้นจากสายลมครูสุเทพพี่วัฒนาขอนะคะแล้วก็เพลงคำแถลงการหัวใจนะคะจากคุณกล้วยชูพลายขอไว้แล้วก็คุณไกลบ้านค่ะคุณอุทัยขอไว้แล้วก็พี่เอ๋วขอขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก
0: ยังไม่จด
1: นะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็
0: เป็นไม่ใช่ว่าขาดฉันแล้วเธอสบายนะ
1: ฉันสบาย ฉันน่ะสบาย
0: เออฉันสบายเหรออ๋อฉันสบายใช่ไหม
1: ใช่แต่เธอจะรู้สึกแต่ฉันน่ะสบาย ใช่ไหมเอ๊ะยังไงเหนื่อยฟังแล้วเหนื่อยตกลงตอนนี้มีขอสายมาน่าจะหาเพลงที่เป็นทางโทรศัพท์เยอะมากแต่ว่า
0: ขอขยายค่ะ
1: แต่ว่าย
0: ัง
1: ไม่มีใครที
0: ่มองตรงบอร์ดแล้วไม่เห็น
1: เดี๋ยวก่อนนะคะคือน้องกวางน้อยพี่สองคนเนี้ยนะคะมองตัวเล็กก็ไม่ค่อยจะเห็น
0: อันนี้ใหญ่
1: อันนี้คือขอใช่ไหมขอคุยหรือปะ
0: อันนี้โทรเข้ามาเหรอคะลูกรับสายเนาะโอเค
1: โห
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: คุณอะไรเอ่ย
2: สุนทรครับ
1: จากมหาสารคามเหรอคะ
2: ใช่ครับ
1: อยู่อำเภออะไรคะ
2: อำเภอเชียงยืนครับ
1: เชียงยืน

0: อำเภอนะไม่ค่อย
1: จากมหาสารคาม
0: ใช่ค่ะแต่ว่าชื่ออำเภอหนูไม่ค่อยจะคุ้นเคยสักเท่าไหร
1: ่
0: ไม่ทราบวันนี้ไม่ได้ทำงานหรือว่าอยู่บ้าน
2: อยู่บ้านครับเกษียณแล้วครับอยู่บ้าน
0: สบายมาก
1: โอ้เสียงยังหนุ่มอยู่เลยเกษียณแล้ว
0: สบายมากเลยถ้าอยู่บ้าน
1: โทรยากไหมคะเนี่ยเวลาต่อเขามาขอเพลง
2: ก็บางครั้งก็ยากครับบางครั้งก็ง่ายในวันนี้ครั้งเดียว
1: โ
0: อ้วันนี้ที่จริงมีสายที่มาจากโทรศัพท์เยอะพอสมควรนะคะที่น้องรับไว้ฟัง95นานยังคะ
2: นานแล้วครับ
0: ฟังช่วงไหนบ้างเอ่ย
2: ก็ฟังทุกช่วงเลยครับแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาก็ตั้งแต่ช่วงพอวัสุ
1: ค่ะ
2: ไปจนถึงนุ่งนะครับเที่ยงคืนนะครับ
1: โอ้โหแต่นี่วันนี้พอเข้ามานะช่วงต่อไปใช่ไหม
0: ใช่เดี๋ยวตอนบ่ายพอมาอ๋อก็คือเปิดทิ้งไว้เลยเรียกว่าฟัง95ใช่ไหม
1: ที่แฟนพันธุ์แท้ของ95
2: ครับฟังทุกวันนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็ไล่มาจากพอ.ปาสุแล้วก็มาคุณสิรินทาแล้วก็ไล่ไปเฮียหมีแล้วก็น้องโอ๊ตเย็นแล้วก็น้องบอสธีรพงศ
1: ์โอ้รู้จักหมดเลย
0: เห็นไหม
2: น้องลูกตาน้องเมธิชาแล้วก็น้องเพชรพุ่มพวงวางตลอดน้องสีน้องโด่ง
0: โอ้โหนี่
1: อย่างนี้ต้องทำถ้วยไ
0: หมรู้จักดีเจ
1: ถ้วยไป
0: ให้รู้จักดีเจทุกคนเลยเน
1: า
0: ะ
1: ถ้วยรางวัล
2: พอวาสุกับน้องอุ้มอะไรน้องพิมพ์ดาน้องทรายสวนสีนะ
0: โอ้โห
1: สองคนนี้ชื่ออะไรสองคนนี้ชื่ออะไร
2: ชื่อหน่วยคุณหน่วยกับคุณอ้อย
1: ชื่อเล่นก็ยัง
0: เห็นไหมจำชื่อเล่นได้ด้วยเห็นไหมอันนี้แฟนพันธุ์แท้เราเลยนะพี่อ้อยเน
2: า
0: ะ
2: แล้วก็เมื่อกี้ก็ฟังคุณสุภรัตน์นาคบุญนำกับคุณอะไรนะ
0: พี่ติ๋ว
2: นั่นแหละครับ
1: จ้ะ
0: เห็นไหม
1: เขาเปลี่ยนชื่อใหม่ก็เลยอาจจะลืมงง
0: พี่ติ๋วกิติภาลาภู
2: อยากรู้ว่ากิติภานี่คือใช่คนเดียวกับสันธนีนะผม
1: ใช่เลย
0: ใช่ค่ะ
2: อ๋อเนี่ยผม
1: พี่ติ๋วเขาเปลี่ยนชื่อเอาเลิกเอายามค่ะ
2: คร
1: ับ
2: ด
1: ู
2: ข่าวช่องเจ็ดสมัยก่อนโน้นคุณ
0: เมื่อก่อนใช้สัญชา
1: ติใช่เป็นคนดังคนหนึ่งดังทีเดียวเนี่ยทั้งนักเป็นนักแต่งเพลงนักข่าวแล้วก็นักร้อง
2: สุภรัตน์ด้วยครับ
1: ค่ะ
0: มาจากช่องเจ็ดทั้งสองท่าน
2: ครับ
0: แล้ววันนี้อยากฟังเพลง
2: ถ้าฉลอมครับของชลินนันทนาครนะครับ
0: มีอะไรเป็นพิเศษสำหรับเพลงนี้ไหมคะ
2: ก็ชอบ
0: ชอบ
1: ร้องได้ไหมอ่ะ
2: ครับ
1: ร้องได้ไหมคะ
2: ร้องได้นิดหน่อยครับ
1: ค่ะแล้วร้องพร้อมไหมคะ
2: ใจถึงข้าจะร้องที่จะอะไร
1: อ๋อทำเนื้อไม่ได้
2: พร้อมพลักพยอมยามยาก
1: ออกทะเล
2: ออกทะเลพี่จะอาปามาฝากขวัญใจแม่คุณคนยากรับของฝากจากพี่ได้ไหม
1: ใช้ได้เลยค่ะใช้ได้เลยแต่งใหม่ด้วยนิดนึง ขอบคุณมากมากขอบคุณมาก
0: ชอบชอบชอบเพลงลูกกรุงด้วยนะคะเรียกว่าฟังได้ทุกแนวใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับลูกกรุงลูกทุ่งแล้วก็เพื่อชีวิตนี่ก็ชอบครับ
1: ฟังทุกอย่างหายากกันเนี่ย
0: ค่ะอันนี้จะอยู่ง่ายไงไปตรงไหนใครเปิดอะไรเราฟังได้หมดไงพี่อ้อย
2: ใช่
1: ขอบคุณนะคะ
0: เดี๋ยวเปิดให้ฟังขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะมีความสุขมากๆเลยค่ะ
2: ครับแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายเดี๋ยวผมก็จะฟังเนี่ย
1: พอวาสุค่ะ
2: เพลงหวาน

ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทินซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: หนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
2: ประกาศประกาศบ่าวแดงกำลังหาผู้โชคดีที่จะได้รับแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
3: ว่าไงนะ
2: ก็แคมเปญบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพเขาแจกต่อแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
3: อู้งั้นต้องรีบบอกต่อ
2: พี่ๆสมาชิกแท็กซี่เพื่อนบ่าวแดงถ้าอยากได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ให้รีบเขียนบีบซองฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊สรับรางวัลอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเรียนเยอรมันตะวันแดงรามอินทรา
3: พี่ๆแท็กซี่รีบส่งฝาเลย
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ

0: ค่ะท่านผู้ฟังคะท่านที่แนะนำมาจากสายหน้าไม่มีเพลงหนึ่งก็คือเพลงท่าฉลอมนะคะคุณชรินนะคะคุณสุนทรมาจากมหาสารคามนะคะโทรเข้ามาอย่าเห็นกันดีกว่าคุณเท่อันนี้มอบให้กับพี่เอ๋ผักสดนะคะสายน้ำไม่ไหลกลับคุณอรวีคุณเลิฟวัชราพรจะไม่นุ่ยที่แนะนำ
1: ใช่ไม่รู้ตื่นหรือยังเพราะเวลาต่างกันเนาะ
0: ท่าทรมานคุณชรินนะคะแล้วก็เพิ่งจบลงไปเดี๋ยวนี้นะคะเป็นเพลงที่คุณอะไรแนะนำเนาะ
1: คุณรุจิกร
0: หากว่ารักเป็นศาสนาคุณนฤทธิ์อารีกับคุณอุไรวันคล้ายบรรจงค่ะ
1: ทักทายเฟซบุ๊กแฟนเพจคุณเรืองนิคคุณกิตติคุณหนูริงคุณวุฒิชัยคุณอัมพรคุณสุภัตราจากเชียงรายนะคะแล้วก็คุณออสสมุทรปราการป้ายาสมุทรปราการคุณสมพรรัตน์เพชรเกษมนะคะคุณพานาคุณบุญมีคุณสกลคุณบุญเรือนแล้วก็คุณ HDG ปัญญาแล้วก็จากสวนพึ่งราชบุรีคุณประกิตคุณแอดกังวานนะคะแล้วก็พี่นาฏด้วย
0: ว่าไง
1: พี่นาฏบอกเมื่อไหร่จะหยุดสวยสองคนเนี่ย
0: ไม่ได้หรอกค่ะมันเป็นภาพพจน์
1: เราบอกว่าหยุดสวยเมื่อโลกไม่ต้องการ
0: แหมพี่นาฏก็
1: เพลงอะไรนะเราจะปิดท้ายปั้นดินปะ
0: ปั้นดินให้เป็นดาว
1: คุณลุงโก
0: แล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม
1: ่คุณลุงโกจาก
0: มาหรือยังนะลุงโกนี่
1: ลุงโกจากอะไรนะ
0: ลุงโกตลาดมหาศิลป
1: ์ที่ขอ
0: มาหรือยังคะเดี๋ยวเราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงต่อไปค่ะ
1: ค่ะ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอาร์เจนตินาชนะสวิตเซอร์แลนด์3-1ผ่านเข้ารอบรองฟุตบอลโลกไปพบกับอังกฤษการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายคู่ระหว่างแชมป์เก่าอาร์เจนตินาพบสวิตเซอร์แลนด์แข่งขันกันเมื่อเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมาอาร์เจนตินาได้ประตูนำเร็ว 1-0 ตั้งแต่นาทีที่10จากการโขกลูกของแม็กอัลลิสเตอร์ก่อนจะเป็นดานเอนดอยยิงตีเสมอให้สวิตเป็น 1-1 ในนาทีที่67และในนาทีที่72สวิตเซอร์แลนด์ต้องเหลือผู้เล่น10คนบริลเอมโบโรมาโดนใบเหลืองที่2จากการพุ่งล้มเป็นใบแดงไล่ออกและช่วงต่อเวลาพิเศษนาทีที่112ฮูเลียนอัลวาเลสซัดประตูสุดสวยช่วยให้อาร์เจนตินาขึ้นนำ2-1และได้ประตูปิดกล่องนาทีที่120+1เมื่อลาวตาโรมาร์ติเนสยิงย้ำชัยชนะให้อาร์เจนตินาชนะไป3-1เส้นทางต่อไปอาร์เจนตินาแชมป์เก่าผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับทีมชาติอังกฤษโดยจะทำการแข่งขันในวันที่15กรกฎาคมหรือเช้ามืดวันที่16กรกฎาคมตามเวลาประเทศไทยสถานทูตจีนยืนยันเคารพกฎหมายไทยคดีกุมารจีนหวังไทยคุ้มครองสิทธิพลเมืองจีนระหว่างดำเนินคดีสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยโพสต์เฟซบุ๊กกรณีตำรวจไทยได้ดำเนินการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมายมีรายงานว่าคดีดังกล่าวเกี่ยวกับพลเมืองจีนบางรายโดยโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยชี้แจงว่าจีนได้รับทราบรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องแล้วจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยในรายงานข่าวบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีมีความซับซ้อนโดยผู้กระทำผิดได้สมคบกับบุคคลที่เกี่ยวข้องขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยกำลังดำเนินการสอบสวนคดีตามกฎหมายฝ่ายจีนไม่แสดงความเห็นในรายละเอียดของคดีรัฐบาลจีนยึดมั่นมาโดยตลอดในการกำชับให้พลเมืองจีนที่อยู่ในต่างประเทศปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่พำนักสำหรับการกระทำที่ผิดกฎหมายจีนยึดหลักการดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับมาโดยตลอดจีนเคารพการที่ไทยปฏิบัติหน้าที่ด้านการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายพร้อมทั้งหวังว่าไทยจะคุ้มครองสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของพลเมืองจีนในระหว่างการดำเนินคดีโดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้เยาว์จีนพร้อมที่จะส่งเสริมการสื่อสารและความร่วมมือกับไทยต่อไปเพื่อร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนและความร่วมมือในทุกสาขาของทั้งสองประเทศเรือล่มที่เวียดนามนักท่องเที่ยวอินเดียเสียชีวิต15คนเกิดเหตุเรือนำเที่ยวที่มีผู้คนบนเรือ36ชีวิตแบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย32คนลูกเรือ3คนพนักงานต้อนรับ1คนล่มกลางทะเลห่างจากท่าเรืออันเชยประมาณ400เมตรระหว่างเดินทางกลับจากเกาะท่องเที่ยวฮอนไมรุตบนเกาะฟูกรวกทางตอนใต้ของเวียดนามเมื่อวันเสาร์เหตุเกิดขณะคลื่นทะเลรุนแรงทำให้นักท่องเที่ยวชาวอินเดียเสียชีวิตอย่างน้อย15คนและมีผู้รอดชีวิต21คนญาติผู้เสียชีวิตได้เรียกร้องให้ทางการอินเดียเร่งส่งร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศสถานทูตอินเดียในเวียดนามได้ตั้งศูนย์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินในนครโฮจิมินห์และกรุงฮานอยเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยแล้ว
6: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
7: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: การออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: พิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: แล้วก็ท่านผู้ฟังค่ะทุกวันอาทิตย์นะที่เราจะได้พบกันนะคะ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้เราอยู่ในช่วงของชั่วโมงที่2ของรายการเพื่อนเพลงหวานนะคะซึ่งพี่อ้อยกับพี่หนุ่ยเราก็จะจัดด้วยกันนะคะเป็นคู่หูคู่อะไรก็ไม่รู้อีกอันนึงคิดไม่ออกเหมือนกันแล้วก็เพลงที่แนะนำเข้ามาทั้งหมดเนี่ยก็ทยอยจัดให้รู้สึกว่าจะตอนนี้เต็มมากเลยแล้วนะคะแล้วก็มีเพลงนึงที่ส่วนเพิ่งขอเพลงอะไรนะหนุ่ย
2: เหมือนคนละฟากฟ้า
0: เหมือนคนละฟากฟ้าเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเปิดไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวถ้าส่วนเพื่ออยากจะฟังอีกก็ประมาณท้ายๆหน่อยนะท้ายรายการนะคะเดี๋ยวมอบให้ใหม่แล้วก็มีเพลงที่เปิดไปแล้วมีนัดพบคุณนงรักนั่งอยู่ตรงนี้เปล่า คุณนงรักโรจนพันธ์นะคะอันนี้คุณอมพรแนะนำเข้ามา
2: คราวที่แล้ว
0: แล้วก็ใช่แล้วก็มีข้างขึ้นเดินหงายคุณเลิศผสมทรัพย์นะคะริมฝั่งน้ำคุณมาริสามาตยกุลกังหันต้องลมครูเอื้อค่ะรักวันเติมวันคุณบุษยารังสีค่ะ
2: ค่ะแล้วก็ทักทายสำหรับคุณพัคธรจากเบื้องกลุ่มนะคะคุณสุชาดาจากเชียงรายนะคะคุณสมพรพี่หมูเนาะแล้วก็คุณส่งเสืออบคุณน้อยคุณนงนุชแล้วก็คุณอนุชาบอกว่าฟังจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดเลยนะคะแล้วก็น้องบางปลาเมื่อกี้พี่วัจนาบอกว่าเรียนท่านผู้บริหารอสมทกรุงเทพกทม.บอกว่าอยากให้ให้ถ่ายทอดเนี่ยรายการเนี้ยที่สุโขทัยที่ตากพิษณุโลกอะไรสักอย่างเนี้ย
0: ค
2: ือพอดีว่าจะเปิดย้อนนะคะหายไปแล้วแต่ตอนนี้นะคะถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องการลุกขึ้นยืนหรือการนั่งอะไรก็แล้วแต่นะคะที่จะร้องอดโอยกันเนี่ยเขาบอกว่าเราแค่ออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดเนี่ยต้องเริ่มระวังมากขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าอันนั้นคือขาเริ่มมีปัญหา

0: หาแล้วเพราะฉะนั้นเราคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวนะคะด้วย Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะคะจะให้ช่วยให้คุณเนี่ยลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะคะสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพค่ะวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มให้นะคะซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าว2ชิ้นแถมฟรีให้อีก2ชิ้นค่ะรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบด้วยนะคะโทรไปที่021143990นะคะ021143990มีค่าจัดส่งนะคะประกันสินค้า50บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะคะเมื่อสักครู่ค่ะพี่อ้อย
1: ว่า
0: เมื่อกี้หนูงงว่าพี่อ้อยพูดถึงคุณประกิตอ่ะเขาพูดถึงพี่อ้อยหอวางแสดงว่า
1: คุณประกิตนี่น่าจะรู้จักกันมานานแล้วนะ
0: ใช่ไหม
1: พี่คิดว่าใช่
0: เขาเขียนหอวางไงก็ต้องรู้จักสิ
1: ไม่หรอกตัวน้องนั่นแหละน่าจะรู้จักมานานแล้วแต่ว่าพี่บางทีก็เหมือนกันมันนานแล้ว
0: มันจะลืมไงเพราะว่าเมื่อก่อนมีคุณประกิตที่เคยส่งใน Facebook มาเมื่อก่อนนี้พี่อ้อยบอกว่ารู้จักและเคยคุยกันในไลน์ในเนี้ยค่ะ Facebook Fanpage แต่ว่าหายไปนานแล้วก็เมื่อกี้พอทักหอวังพี่อ้อยก็บอกว่าอ๋อรู้จักคุณประกิตที่หอวังแต่บอกว่าเฮ้แต่หายไปนานนะคะเพิ่งจะเข้ามา
1: ถ้าเป็นคุณนะพูดก่อนนะแต่อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะแต่ว่าพูดก่อนถ้าไม่ใช่ต้องขออภัยถ้าเป็นคุณประกิตที่เคยทำงานกับคุณหมอพรทิพย์
0: อันนั้นรู้จัก
1: แน่ๆ
0: ใช่นั่นแหละเขาแจ้งให้ทราบเนาะเพราะว่านานๆแล้วเราจะลืมเพราะว่ามีแฟนรายการหลายๆท่านนะคะที่เคยทักทายเข้ามาตอนแรกแล้วหายไปนานมากเยอะนะหลายท่านเลยที่ไม่พี่อ้อย
1: ประมาณนั้นจ้ะ
0: เราก็ไม่รู้ว่ายังไง
1: ใช่ฟังเพลงเลย
0: ฟังเพลงเลยดีกว่า
1: เยอะมากเลย
0: ค่ะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามา

0: เตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ

0: ตอนนี้นะคะก็เราช่วงของที่2รายการซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายก่อนที่จะพักฟังค่ะพักเที่ยงนะคะเพลงที่แนะนำเข้ามาก็เปิดไปหมดเลยเสียงสะอื้นจากสายลมคุณสุเทพนะคะมอบกับ
1: วัฒนานะคะ
0: แล้วก็ฝากดินคุณสวรีประกาพันธ์คนไกลบ้านคุณชรัมนะคะมนรักดอกคำใต้ป้ายาสุดปราการนะคะคุณชรินกับคุณลิงจงนะคะความรักเจ้าขาคุณเพ็ญศรีค่ะมอบคุณเรืองใจเนาะสวยไม่สางคุณชานเย็นแขคุณออสุดปราการสิ่งที่ปรารถนาคุณรัตดาศรีวรนันเพลงนี้เก่าจังเลยหน่อย
1: คุณสุภัตราจากเชียงรายขอมานะคะ
0: ถ้าหัวใจมีปีกพี่หน่อยจิติมาเจอใจค่ะ
1: จากคุณสกลค่ะทักทายพี่ณรงค์ยินดีนะคะคุณลาวานเสียเปียคนเดิมไงจากใครล่ะคุณเลิฟวัชราพรฟังแล้วนะคุณเริญเจริญคุณกัญญาคุณอัมพรคุณนภาเพ็ญคุณจรูนนักแก้วแล้วก็หลานธวัชชัยขวัญวงที
0: ม
1: เขาบอกว่าคุณยายคุณย่าสวยที่สุด ไม่ค่อยจะว่างแหละคุณหลานน่ะเดี๋ยวเราปิดท้ายกันด้วยเพลงที่เสียเปียขอแต่ว่าเราไม่ให้คุณทูลร้องเราให้พี่กุ้ง
0: มาฟังเสียงพี่กุ้งกิติคุณร้องนะคะคุณเปียกเสียเปียกใช่ไหม
1: ใช่เสียเปียกค่ะเพลงปรารถนาทวงมาเดือนนึง
0: ฟังข่าวพักเที่ยงมาพบกันใหม่ในช่วงต่อไปค่ะ
1: ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: และแก๊งกุมารจีน3คนสุดท้ายพร้อมเตรียมขยายผลเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐและโรงพยาบาลเอกชนอีกหลายแห่งผู้ว่าชัดชาติวางมาตรการคุม2จุดสั่งรื้อเครนหักแยกเจริญเมืองเฝ้าระวังถนนซุดวงเวียนใหญ่คำนึงความปลอดภัยสูงสุดรัฐบาลเตือนนักเดินทางรับหิ้วฝากของจากผู้อื่นอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติมีความผิดตามกฎหมายไทยและนานาชาติเรือล่มนอกชายฝั่งฟูกวกทางตอนใต้ของเวียดนามนักท่องเที่ยวอินเดียเสียชีวิต15รายและได้รับการช่วยเหลือรอดชีวิตอีก21คนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
5: ้สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ครับอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังนะครับมีประเด็นความคืบหน้าเรื่องของแก๊งกุมารจีนนะครับตอนนี้เหลือ3คนสุดท้ายที่เจ้าหน้าที่กำลังตามล่าตัวอยู่ครับความคืบหน้าปฏิบัติการทลายขบวนการกุมารจีนหรือว่าแก๊งสวมสิทธิ์แจ้งเกิดบุตรโดยมิชอบโดยกฎหมายของกลุ่มทุนจีนล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถรวบผู้ต้องหาตามหมายจับได้เกือบครบแล้วเหลืออีก3คนสุดท้ายพร้อมเตรียมขยายผลเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐและโรงพยาบาลเอกชนอีกหลายแห่งเล็งฟันโรงพยาบาลเอกชน5แห่งครับและจ่อถกอัยการยกระดับคดีอาชญากรรมข้ามชาติโดยวันนี้ครับนายรัฐวิทย์จิตสุจริตวงศ์เลขานุการนะครับ DOPA หรือว่าโดป้าพร้อมชุดทำคดีเปิดเผยบอกว่าจากหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ทั้งหมด35หมายจับขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถตามรวบตัวได้มาแล้ว32คนเหลืออีกเพียง3คนเท่านั้นครับโดยผู้ต้องหาทั้งหมดจะถูกควบคุมตัวมาสอบปากคำอย่างละเอียดที่สน.บางยี่เรือซึ่งพนักงานสอบสวนได้ยื่นเรื่องคัดค้านการประกันตัวทุกคนเนื่องจากพบพฤติการกลุ่มแม่ชาวจีนเริ่มไหวตัวทันแล้วก็พาลูกหลบหนีออกจากที่พักอาศัยแล้วครับสำหรับผู้ต้องหาอีก3รายที่ยังหลบหนีพบว่าหนึ่งในนั้นก็คือนางเป้าเจียวภรรยาของนายเฉินยินไลทุนจีนรายสำคัญคดีฟอกเงินแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลบหนีออกไปต่างประเทศพร้อมลูก3คนนานแล้ว ขออภัยครับซึ่งเคสนี้มีนายมนตรีชายชลอมปางทำหน้าที่เป็นพ่อทิพย์และถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้ส่วนผู้ต้องหาอีก2รายที่เหลืออยู่ระหว่างการเร่งล่าตัวครับแล้วก็จากการตรวจค้นบ้านพักเครือข่ายทุนจีนเจ้าหน้าที่พบเบาะแสสำคัญก็คือนอกจากโรงพยาบาลเป็นข่าวแล้วก็ยังมีเด็กจีนอีกหลายคนที่ถูกแจ้งเกิดในโรงพยาบาลเอกชนอื่นๆนอกเหนือจากฐานข้อมูลเดิมเบื้องต้นพบเข้าข่ายต้องสงสัย 4-5 โรงพยาบาลด้วยกันซึ่งอยู่ระหว่างการดึงระบบฐานข้อมูลมาตรวจสอบหาความเชื่อมโยงของกลุ่มพ่อทิพย์ชาวไทยและแม่จีนเนื่องจากพบพิรุธว่าในขั้นตอนการซื้อแพ็กเกจคลอดแล้วก็การแจ้งเกิดกลับไม่มีบิดามาปรากฏตัวในกระบวนการคลอดจริงแต่กลับมีชื่อบิดาไทยโผล่ในสูติบัตรอย่างน่าสงสัยส่วนกรณีที่ครอบครัวเจ้าหน้าที่รัฐย่านฝั่งธนบุรีที่ถูกจับกุมอ้างว่าอาจจะตกเป็นแพะรับบาปเพราะทำตามเอกสารที่ยื่นมาครบถ้วนแล้วนั้นนายรัฐวิทย์ยืนยันว่าข้ออ้างดังกล่าวฟังไม่ขึ้นเนื่องจากตามกฎหมายเจ้าหน้าที่รัฐต้องใช้ดุลยพินิจตรวจสอบอย่างละเอียดแต่ว่าเคสนี้กลับปล่อยปละละเลยนำเอกสารคำร้องทั้งหมดไปให้บุคคลภายนอกก็คือนางสาวสุนีเป็นผู้ดำเนินการจัดการแทนทั้งหมดและพบพฤติการลักษณะนี้เป็นจำนวนมากจึงเชื่อว่ามีส่วนรู้เห็นเป็นใจแน่นอนครับขณะนี้พบความผิดชัดเจนแล้ว1รายและหากขยายผลพบใครเกี่ยวข้องเพิ่มก็จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดต่อไปและก็ช่วงบ่ายวันนี้ครับเวลา 13:30 นจะมีการประชุมร่วมกันของ6หน่วยงานหลักณกองกำกับการสืบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล8ก็ประกอบด้วยตำรวจกรมการปกครอง DSI ปปช.ปปง.และปปท.นอกจากนี้ยังเชิญตัวแทนจากสำนักงานอัยการสูงสุดเข้าร่วมเพื่อปรึกษาข้อกฎหมายสำคัญโดยจะพิจารณาว่าพฤติการของเครือข่ายนี้เข้าข่ายเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหรือไม่พร้อมวางแนวทางมาตรการในการจัดการกับเคสลักษณะเดียวกันนี้อีกหลายร้อยเคสที่รอการขยายผลต่อไปในอนาคตเพื่อกวาดล้างขบวนการเหล่านี้ให้สิ้นซากไปจากประเทศไทยครับ
5: ค่ะมาที่ความคืบหน้าเรื่องของน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงนะคะวันนี้คมนาคมก็เร่งแก้ปัญหาในจุดนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนซึ่งกระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินมาตรการแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ทั้งการเสริมความแข็งแรงของดินลดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินควบคู่การติดตามผลกระทบต่อตัวอาคารการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดทั้งนี้นะคะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมอบหมายการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เร่งดำเนินการแก้ปัญหาล่าสุดผู้รับจ้างรื้อย้ายป้ายสะพานบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วนะคะก็สามารถรื้อย้ายได้แล้วเสร็จแล้วก็ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดิน1จุดจากทั้งหมด5จุดเร่งดำเนินการในจุดที่เหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมการรั่วซึมของน้ำใต้ดินสร้างเสถียรภาพให้พื้นที่ก่อสร้างนอกจากนี้จากการติดตามล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากวันก่อนหน้านี้ทำให้สามารถลดการทำงานเครื่องสูบน้ำได้ขณะเดียวกันยังคงตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารในรัศมี30เมตรทุก30นาทีโดยผลการตรวจสอบพบว่าแนวโน้มการเคลื่อนตัวของอาคารและการซุดตัวของผิวถนนลดลงสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขตรงนี้เริ่มเห็นผลเป็นลำดับแล้วทั้งนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบประชาชนทางรฟม.และผู้รับจ้างได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบขณะนี้ค่ะมีประชาชนขอรับการช่วยเหลือ105รายอยู่ระหว่างประสานขอพักอาศัย32รายที่ยังไม่ได้ติดต่อเข้ามาซึ่งตรงนี้จะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงหากผู้ได้รับผลกระทบนะคะสามารถติดต่อหรือว่าร้องเรียนไปได้ค่ะที่บริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือจะโทรศัพท์ไปที่หมายเลขนี้ก็ได้นะคะ0843565211เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางนี้ทางนั้นรัฐบาลก็จะติดตามสถานการณ์และเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขควบคู่กับการดูแลและการเยียวยาค่ะ
6: ขณะที่ผู้ว่าชัดชาติวางมาตรการคุม2จุดสั่งรื้อเคลนหักแยกเจริญเมืองเฝ้าระวังถนนสุดที่วงเวียนใหญ่คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดครับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์2จุดครับก็ได้แก่แขนเคลนหักบริเวณโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมแยกเจริญเมืองใกล้วัดดวงแขเขตปทุมวันและก็จุดถนนสุดบริเวณวงเวียนใหญ่ครับสำหรับเหตุแขนเคลนหักเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เวลา 17:00 น.จากลมกระโชกแรงในช่วงพายุส่งผลให้แขนเคลนก่อสร้างคอนโดมิเนียมหักและพาดอยู่บนตัวอาคารโดยไม่ได้ร่วงลงสู่พื้นด้านล่างและไม่มีแรงงานผู้ได้รับบาดเจ็บวันนี้ครับได้เริ่มทยอยตัดชิ้นส่วนเคลนแล้วก็เคลื่อนย้ายน้ำหนักถ่วงออกโดยเน้นย้ำให้ดำเนินการภายใต้มาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดพร้อมกำชับให้ผู้รับจ้างประสานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

0: และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนปิดการจราจรเฉพาะส่วนที่จำเป็นระหว่างการรื้อถอนจากนั้นผู้ว่าชัดชาติได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์บริเวณวงเวียนใหญ่ซึ่งยังคงเป็นพื้นที่ระวังการทรุดตัวของดินโดยสถานการณ์โดยรวมยังคงตัวไม่พบรอยแตกร้าวเพิ่มเติมและผลการตรวจวัดล่าสุดไม่พบการทรุดตัวเพิ่มขึ้นแม้จะมีพายุเข้าพื้นที่แต่ว่าบริเวณดังกล่าวครับมีฝนตกไม่หนักจึงไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานซึ่งยังคงสามารถดำเนินการได้ตามปกติขณะเดียวกันปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงอย่างมากครับจากเดิมประมาณ50ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเหลือประมาณ20ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้ยังได้ติดตั้งกล้องมอนิเตอร์และอุปกรณ์ตรวจวัดความเอียงของอาคารซึ่งส่งผลตรวจสอบพบว่าก็ยังเป็นปกติอยู่สำหรับการดูแลผู้ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ก็ได้ย้ายไปพักที่โรงแรมหรือว่าที่พักส่วนตัวโดยบริษัทผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งนี้จากการอัปเดตข้อมูลช่วงเช้าวันนี้ครับพบว่ายังมีผู้พักอาศัย7รายที่ยังไม่ยอมย้ายออกจากอาคารจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปติดตามและดูแลอย่างใกล้ชิดครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: มีคำเตือนจากรัฐบาลนะคะเรื่องของนักเดินทางถ้าหากจะรับหิ้วหรือฝากของจากผู้อื่นตรงนี้ให้คิดให้ดีๆนะคะเพราะว่าอาจจะตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติได้นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรณีเกี่ยวกับการลักลอบส่งออกกัญชาไทยไปต่างประเทศรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการเข้มตรวจสอบย้ำเตือนประชาชนด้วยค่ะว่าตลอดจนถ้ารวมไปถึงประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติกรณีพกพาลักลอบหรือรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมกัญชาออกนอกราชอาณาจักรเป็นความผิดตามกฎหมายนะคะแม้กัญชาจะมีการปลดล็อกให้บางส่วนสำหรับใช้ทางการแพทย์ในไทยแต่การนำออกนอกประเทศยังคงถูกควบคุมอย่างเข้มงวดและเป็นสิ่งผิดกฎหมายร้ายแรงในหลายประเทศปลายทางด้วยสำหรับผู้พกพาลักลอบหรือว่ารับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรก็เป็นความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะอย่างแรกเลยก็ผิดตามพรบศุลกากรพุทธศักราช2560อัตราโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกินเงิน4เท่าของราคาของรวมอากรแล้วหรืออาจจะทั้งจำทั้งปรับ2ความผิดตามพรบคุ้มครองและส่งเสริมปัญญาทางการแพทย์แผนไทยที่มีอัตราโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ3ความผิดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชามีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและ4กฎหมายปลายทางสากลนะคะเพราะว่ากัญชายังคงถูกจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหลายประเทศทั่วโลกและเพื่อนบ้านด้วยดังนั้นการลักลอบเข้าไปจะมีผลลงโทษตามกฎหมายของประเทศนั้นๆซึ่งก็มีตั้งแต่จำคุกตลอดชีวิตไปจนถึงโทษประหารชีวิตแล้วแต่ประเทศนั้นค่ะรัฐบาลจึงมีความห่วงใยค่ะอยากไม่อยากให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติห้ามรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นตรวจสอบสัมภาระอย่างละเอียดให้แน่ใจว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาที่สำคัญห้ามรับส่งสิ่งของข้ามประเทศเด็ดขาดค่ะเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากไม่สามารถทราบแน่ชัดได้นะคะว่ามีการซุกซ่อนอะไรอยู่ในสัมภาระหรือไม่ดังนั้นรัฐบาลก็ขอความร่วมมือประชาชนร่วมป้องกันและปราบตามอาชญากรรมข้ามชาติค่ะ
2: ดูความเคลื่อนไหวการเมืองกันบ้างนะครับนักวิชาการชี้ว่าภาพทักษิณที่ไปพบผู้นำอินโดนีเซียนั้นแค่สีสันการเมืองครับผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญโปร่งนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตบอกว่าการพบกันระหว่างนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกับนายปราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียไม่ใช่เรื่องผิดปกติครับเพราะว่าทั้งสองมีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่สั่งสมมาเป็นเวลานานภาพที่ออกมาเป็นสีสันการเมืองเท่านั้นหากย้อนกลับไปเมื่อวันที่7กันยายน2567นายปราโบโวก็ได้เดินทางมาแสดงความยินดีกับนางสาแพทองทันชินวัตรในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและยังได้เข้าพบนายทักษิณที่บ้านพักส่วนตัวซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองนั้นมีมาก่อนหน้านี้แล้วครับอีกทั้งในช่วงที่นายทักษิณดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็เคยมีความร่วมมือกับอินโดนีเซียอย่างใกล้ชิดและนายปราโบโวก็เคยร่วมงานกับอดีตนายกนับว่ารู้จักกันมาก่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตมองว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นการพบกันในฐานะส่วนบุคคลไม่ใช่ภารกิจรัฐบาลที่มอบหมายหรือว่าส่งไปดำเนินการแทนรัฐบาลครับจึงไม่ควรไปตีความว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือว่าการทูตของรัฐบาลไทยนอกจากนี้ประธานาธิบดีปราโบโวยังเป็นผู้นำที่มีบุคลิกเป็นกันเองเปิดกว้างและรักษาความสัมพันธ์กับทั้งผู้นำและก็อดีตผู้นำของหลายประเทศอยู่เสมอการพบปะพูดคุยกับอดีตผู้นำไทยจึงเป็นเรื่องปกติของการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีเรื่องของปัญหาการทุจริตสว.ด้วยนะครับนายภาริษวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิปฝ่ายค้านครับได้กล่าวก่อนเริ่มกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ว่าวันนี้ครับทางพรรคร่วมฝ่ายค้านนำโดยวิปฝ่ายค้านมีการจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีคดีหัวสว.ซึ่งวัตถุประสงค์หลักเป็นการเจาะลึกหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสว. ซึ่งเราจะคุ้นจิตกับคำว่าหัวสวแต่ว่าความจริงคำที่เหมาะสมกว่าก็คือโกงสวเพราะกระบวนการที่เห็นจากหลักฐานไม่ได้หมายถึงเพียงเครือข่ายจะตั้งผู้สมัครเพื่อมาทำโพลและแลกเปลี่ยนคะแนนกันและกันแต่มีกระบวนการที่ใช้เงินและประโยชน์อื่นใดต่างๆมาจ้างคนสมัครและจ้างคนมาลงคะแนนเสียงเพื่อหวังเข้าสู่อำนาจรัฐตนต้องย้ำว่าคดีโกงสวที่ว่านี้เป็นคดีที่มีความสำคัญต่ออนาคตระบบการเมืองไทยเรื่องแรกถ้าคนที่เข้ามาสู่อำนาจโดยมิชอบมีแนวโน้มสูงครับจะใช้อำนาจโดยมิชอบเช่นเดียวกันหากเราพิสูจน์ให้เห็นว่าสมาชิกวุฒิสภาบางส่วนที่เข้าสู่อำนาจโดยไม่ชอบก็จะเกิดคำถามตามมาว่าแล้วการใช้อำนาจในฐานะสมาชิกวุฒิสภาไม่ว่าจะเป็นการกันกรองกฎหมายการลงมติเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญหรือการรับรองผู้ดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระจะเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยหรือไม่ครับ
1: ค่ะ IMF ยกไทยติด1ใน4ผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ AI ของโลกนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่การเป็นฐานผลิตเทคโนโลยีแห่งอนาคตของโลกอย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนจากรายงานล่าสุดของกองทุน IMF ที่จัดไทยอยู่ในกลุ่ม4ประเทศผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI รายใหญ่ที่สุดของโลกร่วมกับไต้หวันมาเลเซียและเกาหลีใต้มากไปกว่านั้น IMF ยังประเมินว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของไทยจะขยายตัวจากที่เคยคาดการไว้โดยได้รับปัจจัยหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและมาตรการกระตุ้นทางการคลังฉุกเฉินพร้อมร่วมกับการส่งออกและการลงทุนที่แข็งแกร่งในภาคเทคโนโลยีด้วยนะคะโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าผลการประเมินดังกล่าวสะท้อนกับทิศทางที่รัฐบาลกำหนดให้อุตสาหกรรม AI Semiconductor และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะยาวโดยรัฐบาลเร่งสร้างระบบนิเวศของรับรองการลงทุนทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลพลังงานการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงการวิจัยนวัตกรรมอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนรวมถึงจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติเพื่อผลักดันประเทศไทยให้ก้าวขึ้นเป็นมาตรฐานการผลิตแห่งห่วงโซ่อุปทานสำคัญของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโลกนะคะซึ่งรัฐบาลก็จะเดินหน้าผลักดันการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างต่อเนื่องเพื่อเปลี่ยนโอกาสจากกระแสการเติบโตของ AI ให้เป็นการลงทุนการสร้างคุณภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มรายได้ของคนไทยพร้อมยกระดับประเทศไทยจากฐานการผลิตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เดิมสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม AI และเซมิคอนดักเตอร์ของภูมิภาคอันเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคตค่ะ

0: ช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
3: มาติดตามข่าวกันต่อครับมีความเคลื่อนไหวของฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายครับวันนี้มีแข่งกัน2คู่นะครับคู่แรกตอน 4:00 ที่ผ่านมาคู่ที่2ตอน 8:00 เช้านะครับคู่ 4:00 นะครับทีมชาติอังกฤษพบกับนอร์เวย์ครับบทสรุปสุดท้ายอังกฤษทะลุเข้ารอบ4ทีมครับเมื่อเฉือนชนะนอร์เวย์ไปได้2ประตูต่อ1ก็จะเข้าไปพบระหว่างผู้ชนะระหว่างอาร์เจนตินาและสวิตเซอร์แลนด์ครับโดยอังกฤษแซงชนะนอร์เวย์2ต่อ1ในช่วงต่อเวลาพิเศษของศึกฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายส่งผลให้พวกเขาผ่านเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศนะครับหลังเกมนะครับทูเคิลผู้จัดการทีมบอกว่าผมไม่ได้พูดถึงความยากลำบากผมไม่เคยพูดอย่างนั้นเลยเราทำให้ตัวเองลำบากมากๆในวันนี้ผลการแข่งขันนั้นยอดเยี่ยมเราเข้ารอบรองชนะเลิศแล้วมันน่าทึ่งมากแต่ว่าเขายังไม่พอใจกับฟอร์มการเล่นในทุกแง่ทุกมุมนะครับเมื่อถามถึงทูเคิลซึ่งวันนี้ซัดไป2ประตูนะครับทูเคิลบอกว่าผลงานของจูดเบอร์ริงแฮมเขาเหมาคนเดียว2ประตูไม่ต้องพูดอะไรมากเขาทำแบบนั้นทุกแมตช์เลยสุดยอดระดับโลกแล้วครับ
0: ค่ะส่วนอีกคู่หนึ่งนะคะก็แข่งตามหลังนอร์เวย์กับอังกฤษนะคะก็คืออาร์เจนตินาที่พบกับสวิตเซอร์แลนด์ในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายคู่ระหว่างแชมป์เก่าอาร์เจนตินาที่พบกับสวิตเซอร์แลนด์แข่งขันเมื่อช่วง8โมงเช้าเป็นอาร์เจนที่ได้ประตูนำเร็ว1ประตูต่อ0ตั้งแต่นาทีที่10จากการแข่งขันลูกโขของแม็กอลิสเตอร์ก่อนจะเป็นดานเอนดอยยิงตีเสมอให้สวิตเป็น1ประตูต่อ1ในนาทีที่67นาทีที่72สวิตเซอร์แลนด์ต้องลุ้นเหลือผู้เล่น10คนเพราะว่าเบลเอมโบโรมาโดนใบเหลืองที่2จากการพุ่งล้มเป็นใบแดงไล่ออกในช่วงต่อเวลาพิเศษค่ะนาทีที่112ฮูเรนอันวาเรสซัดประตูสุดสวยให้กับอาร์เจนตินาขึ้นนำ2ประตูต่อ1และได้ประตูปิดกล่องนาทีที่120บวก1เมื่อลาวตาโรมาร์ติเนสยิงย้ำชัยชนะให้อาร์เจนตินาชนะไป3ประตูต่อ1เส้นทางต่อไปค่ะอาร์เจนตินาแชมป์เก่าผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับทีมชาติอังกฤษโดยจะทำการแข่งขันนะคะในวันที่15กรกฎาคมหรือเช้ามืดวันที่16กรกฎาคมตามเวลาในประเทศไทยค่ะ
3: แล้ววันนี้ครับแฟนบอลจำนวนมากแห่เข้าชมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกผ่านจอ LED ขนาดใหญ่ในกิจกรรม FIFA World Cup Fan Park Thailand 2026 อย่างคึกคักครับโดยแจ๊สผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในประเทศไทยร่วมกับกรุงเทพมหานครครับจัดดูบอลโลกผ่านจอ LED ขนาดใหญ่ที่สวนวัชิระเบญจทัศน์หรือว่าสวนรถไฟกรุงเทพในกิจกรรม FIFA World Cup Fan Park Thailand 2026 Live the Game Share the Momentที่นำความสนุกและก็ความตื่นเต้นของการแข่งขันฟุตบอลโลกมาผสานควบกับการออกกำลังกายการพบปะสังสรรค์และก็การใช้เวลาร่วมกันในพื้นที่สีเขียวโดยมีแฟนบอลและก็นักวิ่งที่มาออกกำลังกายช่วงเช้าได้มาเชียร์ฟุตบอลตั้งแต่คู่แรกตอน 4:00 น.ครับก็คือคู่นอร์เวย์พบกับอังกฤษซึ่งแฟนบอลทั้ง2ทีมต่างสวมเสื้อทีมชาติชูธงและก็ส่งเสียงเชียร์กันอย่างสนุกสนานแฟนบอลชาวนอร์เวย์ที่ร่วมชมการแข่งขันในครั้งนี้ครับยังทำท่าไวกิ้งโลด้วยแม้ทีมรักของพวกเขาจะแพ้อังกฤษไป1ประตูต่อ2ช่วงเวลาต่อพิเศษตกรอบ8ทีมไปก็ตามส่วนคู่อาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด์ที่เตะตอน8โมงเช้าที่ผ่านมาก็มีแฟนบอลเข้ามาชมเพิ่มขึ้นรวมถึงผู้คนที่วิ่งออกกำลังกายเสร็จแล้วก็ได้ร่วมเชียร์คู่นี้กันอย่างสนุกสนานครับโดยมีนายสารนนท์หวังสร้างบุญแล้วก็นายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดร.โสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนร่วมเชียร์ฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายด้วยครับ
0: ค่ะมาที่เหตุกระบะเสียหลักตกคลองชัยนาทป่าสักจังหวัดลพบุรีนะคะ ตำรวจสภ.เมืองลพบุรีรับแจ้งเหตุพลเมืองดีว่ามีรถยนต์เสียหลักตกลงไปในคลองชัยนาทป่าสักถนนเลียบคลองสะพาน8สะพาน9หมู่3ตำบลป่าตาลอำเภอเมืองลพบุรีจึงประสานเจ้าหน้าที่พร้อมนักประดาน้ำไปที่เกิดเหตุค่ะเริ่มค้นหาพิกัดตกในช่วง 3:30 น.ไปพบร่องรอยครูดของพงหญ้าตกลงไปในคลองแต่ไม่เห็นรถเจ้าหน้าที่กู้ภัยนักประดาน้ำลงงมประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็ไปพบรถยนต์ตกลงอยู่ในความลึก10เมตรกระแสน้ำไหลแรงมากรถไม่พลิกคว่ำกระจกด้านขวามือมีรอยแง้มจึงวางแผนนำรถขึ้นมาโดยใช้สลิงเกี่ยวไม่ให้รถไหลไปกับกระแสน้ำใช้เวลากว่า30นาทีก็สามารถลากรถขึ้นมาได้พบว่าเป็นรถยนต์ยี่ห้อ Ford นะคะ Everest สีดำค่ะเป็นทะเบียนฉะเชิงเทราสภาพด้านหน้าพังยับในรถพบร่างของนายณัฐพรปานทองอายุ54ปีนางสาวธัญบูรณ์จบแรงอายุ50ปีชาวบ้านอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วสอบสวนทราบว่าช่วงเวลาเที่ยงคืนเศษได้ยินเสียงรถตกลงไปในน้ำแต่ว่าไม่ทราบว่าเป็นรถอะไรเห็นแต่ไฟท้ายริบหรี่ค่อยๆจมลงในน้ำชาวบ้านบอกว่าเคยเห็นรถคันเกิดเหตุขับวนเวียนอยู่ในจังหวัดลพบุรีและใกล้เคียงซึ่งน่าจะเป็นโบ้หรือรถรับจ้างในตัวจังหวัดลพบุรีเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะส่วนศพผู้เสียชีวิตทั้งสองก็ส่งร่างไปชันสูตรต่อที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดค่ะ
3: คลื่นยักษ์ซัดเรือประมงพาณิชย์ล่มห่างชายฝั่ง500เมตรนะครับแต่ว่าโชคดีลูกเรือ3ชีวิตกระโดดหนีตายลอยคอรอความช่วยเหลือวุดวิดครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนทุ่มเมื่อวานนี้นะครับเรือประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่ 26.01 ตันกลอสซึ่งเป็นเรือเปล่าที่เพิ่งจะขึ้นคานซ่อมบำรุงเสร็จสิ้นกำลังเดินทางมุ่งหน้ากลับเข้าฝั่งเกิดล่มหน้าฝั่งบ้านคลองมะขามตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดครับระหว่างที่เรือกำลังวิ่งเข้าสู่คลองมะขามเนื่องจากทะเลมีคลื่นลมแรงจัดและมีคลื่นยักษ์ไล่ท้ายมาอย่างรวดเร็วทำให้ตัวเรือฉลับเสียการทรงตัวก่อนจะถูกคลื่นลูกใหญ่ซัดเข้ากลับเรืออย่างจังจนพลิกคว่ำแล้วก็จมลงสู่ก้นทะเลทันทีครับลูกเรือที่อยู่บนเรือ3คนตัดสินใจกระโดดออกจากตัวเรือเพื่อเอาชีวิตรอดลอยคออยู่กลางทะเลลึกหลังเกิดเหตุไม่นานรถและเรือของตำรวจน้ำรวมถึงเรือประมงของชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงครับก็รีบแล่นออกไปช่วยเหลือนำลูกเรือทั้ง3คนกลับเข้าฝั่งอย่างปลอดภัยต่อมาชุดปฏิบัติการกู้ภัยทางน้ำสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดเขตคลองใหญ่นำกำลังเข้าผูกมัดตัวเรือแล้วก็เร่งกู้เรือแต่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังดำน้ำลงไปผูกมัดตัวเรืออยู่นั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยคนหนึ่งเกิดอาการหมอกคลื่นอย่างรุนแรงครับทำให้โรคประจำตัวแทรกซ้อนเกิดน็อกหมดสติกลางน้ำเพื่อนกู้ภัยต้องรีบนำตัวกลับเข้าฝั่งแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลคลองใหญ่อย่างเร่งด่วนเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็วางแผนเตรียมลากจูงซากเรือประมงกลับเข้าฝั่งคลองมะขามเพื่อดำเนินการตรวจสอบความเสียหายและกู้คืนสภาพเรือแต่ปรากฏว่าเจอสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกคลื่นลมแรงการปฏิบัติการชักลากเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากถูกคลื่นซัดจนขี้เลนเข้าไปในตัวเรือและจมเลนในทะเลครับทำให้จนถึงขณะนี้เพิ่งชักลากออกมาจากจุดเกิดเหตุได้เพียง200เมตรเท่านั้นครับ
0: ไปที่ข่าวต่างประเทศนะคะต่างประเทศก็มีเหตุเรือล่มค่ะเหตุเรือล่มนี้เกิดขึ้นที่นอกชายฝั่งเกาะฟู่กวกทางตอนใต้ของเวียดนามเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นนักท่องเที่ยวชาวอินเดียไปเสียชีวิตไปอย่างน้อย15คนได้รับการช่วยเหลือรอดชีวิตอีก21คนเรือสปีดโบ๊ทนำเที่ยวลำดังกล่าวบรรทุกผู้โดยสารลูกเรือทั้งหมด36คนเป็นนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย32คนลูกเรือ3คนมักคุเทศอีก1คนเรือล่มห่างจากเกาะฮอนเมรุสงอยประมาณ400เมตรในระหว่างเดินทางกลับเข้าสู่ท่าเรืออันเทยสภาพอากาศในพื้นที่ช่วงดังกล่าวแปรปรวนอย่างหนักค่ะมีกระแสลมแรงและคลื่นทะเลสูงส่งผลให้เรือเสียการทรงตัวพลิกคว่ำอย่างรวดเร็วห่างจากชายฝั่งประมาณ400เมตรเรือนำเที่ยวลำอื่นบริเวณใกล้เคียงรวมถึงกองทัพเรือหน่วยยามฝั่งเวียดนามรุดเข้าช่วยเหลือทันทีสามารถช่วยผู้รอดชีวิตขึ้นมาได้21คนหลายคนมีอาการบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลผู้เห็นเหตุการณ์บอกผ่านสื่อท้องถิ่นว่าผู้เคราะห์ร้ายจำนวนมากติดอยู่ในเรือหลังจากเรือคว่ำทำให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากจำนวนผู้เสียชีวิตมีอยู่อย่างน้อย15คนค่ะทั้งหมดเป็นชาวอินเดียผู้ประสบเหตุส่วนใหญ่เป็นพนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทลาวาอินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งเป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของอินเดีย ที่เดินทางมาทัศนศึกษาแล้วก็ร่วมประชุมประจำปีของบริษัทด้านนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียส่วนสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำเวียดนามจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินในกรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์เพื่อประสานงานเยียวยาและส่งร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศขณะที่นายกรัฐมนตรีเลมินฮุงของเวียดนามสั่งการเร่งสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุสั่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยทางน้ำและการเดินเรือท่องเที่ยวทั้งหมดในพื้นที่ฟูกวกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยค่ะสำหรับเกาะฟูกวกนั้นเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามก็เป็นหนึ่งในแหล่งนักแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศค่ะ
3: ไต้ฝุ่นบาวีครับพัดขึ้นฝั่งมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนแล้วนะครับส่งผลกระทบต่อเนื่องจากพายุลูกแรกก็คือไต้ฝุ่นไมซักที่เพิ่งพัดถล่มภูมิภาคนี้ไปเมื่อต้นสัปดาห์ครับไต้ฝุ่นบาวีพัดเข้าสู่ชายฝั่งเมืองอี้หวนและก็ไทโจในมณฑลเจ้อเจียงช่วงกลางดึกคืนวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง144กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่กระแสลมกระโชกแรงจนต้นไม้ใหญ่หักโค่นจำนวนมากเที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวบินถูกยกเลิกบริเวณรถไฟความเร็วสูงและบริเวณท่าเรือข้ามฟากก็ต้องหยุดชะงักรวมถึงโรงเรียนหลายแห่งสั่งงดการเรียนการสอนชั่วคราวแต่ว่ายังไม่มีรายงานความเสียหายรุนแรงหรือว่าผู้ได้รับบาดเจ็บก็คาดว่าพายุจะค่อยๆอ่อนกำลังลงเมื่อเคลื่อนตัวเข้าลึกไปในแผ่นดินทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือครับก่อนหน้านี้ทางการมณฑลเจ้อเจียงสั่งอพยพผู้คนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยมากกว่า1,700,000คนล่วงหน้าก่อนพายุจะเข้าถล่มเช่นเดียวกับเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้สั่งอพยพประชาชนราวๆ 34,000 คนออกจากแถบชายฝั่งและพื้นที่เสี่ยงภัยสูงส่วนกรุงปักกิ่งแม้จะอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินแต่ว่าเกิดฝนตกหนักจนต้องอพยพประชาชนกว่าแสนคนและเร่งระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำมีหยุ่นเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มมากขึ้นครับ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสรุปข่าวภาคเที่ยงติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมคุณรงจันทองดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปพร้อมกับทีมข่าวสำนักข่าวไทยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ตัวเองเย็นนี้ปอเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
4: เขาว่าเปิดดีกินชาบูดีกว่า
3: เขาจะกินปิ้งย่าง
4: แต่เขาจะกินชาบู
3: ปิ้งย่าง
4: ชาบู
3: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
9: ประกาศประกาศบ่าวแดงกำลังหาผู้โชคดีที่จะได้รับแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
10: ว่าไงนะ
9: ก็แคมเปญบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพเขาแจกต่อแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
10: อู้ยงั้นต้องรีบบอกต่อ
9: พี่ๆสมาชิกแท็กซี่เพื่อนบ่าวแดงถ้าอยากได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ให้รีบเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊สรับรางวัลอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเรียนเยอรมันตะวันแดงรามอินทรา
10: พี่ๆแท็กซี่รีบส่งฝาเลย
11: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
12: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
13: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ

0: สวัสดีค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเพื่อนเพลงหวานนะคะเราอยู่ที่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะหญิงหนุ่ยแล้วก็พี่อ้อยค่ะก็เพลงที่เปิดไปเนี่ยเป็นเพลงที่แนะนำเข้ามานะคะให้มอบกับคุณหมูสมพรนะคือ1เสียงพี่อ้อยพี่ภาแล้วก็อีกท่านหนึ่งรักตรึงใจอันนี้มอบให้กับคุณ
1: บุญมี
0: คุณบุญมีขอเพลงคุณธานินมาแต่ว่า
1: ขอเยอะค่ะ
0: เราเปิดเยอะแล้ววันนี้ก็เลยเป็นขอมา2เพลงก็เลยเพลงนี้ไปก
1: ็ขอมาประมาณ4เพลง
0: แล้วเหรอคะโอ้4เพลงเลยเหรอแล้วก็มีฉันวันนี้นะคะมอบให้ที่ท่านที่มาทวงเมื่อสักครู่นี้คุณอะไร
1: คือมีพี่ณรงค์ยินดีด้วยนะคะ
0: แล้วก็ที่อยู่ที่นคร
1: แล้วก็อีกท่านนึงคือคุณสมพรวัดอยู่ที่เพชรเกษม
0: ขอเพลงเดียวกันชอบเพลงเดียวกัน
1: คุณสมพรนี่โทรมาขอ
0: ใจตรงกันแล้วก็ทำไมถึงทำกับฉันได้เสียงของพี่หมูดาวใจ
1: คุณทันพิชา
0: ค่ะ
1: ขอไว้
0: ปิดเพลงนี้มันสักครู่นี้ปิดเพลงเหมือนคนละฟากฟ้าที่
1: จากสวนพึ่งราชบุรี
0: ขอใช่เพราะว่าตอนแรกก็จะเปิดท้ายๆนิดนึงเพราะว่า
1: คือวันนี้เพลงของคุณทานินเยอะมากนะคะนี่ของคุณบุญมีเนี่ยขออารมณ์ปั้นดินแล้วก็คือเพลงของคุณธนินเยอะมากแล้วก็มีเพลงรักตรึงใจของพี่อ้อยเราบอกพี่อ้อยครับพี่อ้อยมีเพลงที่ขอมาเพลงคือหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเพลงของพี่อ้อยได้ไหมเพรา
0: ะพี่ก็ไม่ได้จัดมา
1: คุณธนินเยอะมากก็เลยอ่ะตกลงตามนั้นเราตกลงแทนคุณบุญมี
0: แล้วก็คุณสุบอกว่าคุณสุอยู่ประเทศอะไรนะตัว
1: น่าจะเนเธอร์แลนด์เน
0: า
1: ะอ
0: ยากฟังเพลงแบบเพลงของคุณจันทร
1: ์พี่
0: จ
1: ัน
0: ทร์พี่จันทร์เดี๋ยวทำไปค้นดูก่อนแต่ว่าทีนี้รายการเราเนี่ยมันเป็นรายการลูกเพลงลูกกรุงแล้วก็เพลงสุนทราภรณ์ก็จะมีเปิดสตริงบ้างแต่หมายความว่านักร้องเก่าจะต้องนำเพลงสตริงมาร้องถึงจะเปิดให้หรืออันนั้นเป็นเพลงเก่าแล้วก็สตริงมาร้องแล้วก็กลับไปกลับมาจนไม่รู้ว่าเป็นของใครกันแน่อันนั้นนะเปิด
1: ใช่แล้วเริ่มงง
0: ก็จะมางง
1: แล้วก็มีคุณHDG
0: ขอเพลงอะไร
1: ปัญญา PUN PUNYA ขอเพลงจำเลยรักของคุณสวรีบอกว่าจะให้น้องเนยอ่ะมันเวลามันไม่ได้ค่ะ
0: เปิดไว้ก่อนนะคะเปิดคราวหน้า
1: ได้ไหมได้ไหมช่วยมาฟังด้วยบอกน้องเนยให้ฟังด้วยแล้วก็คุณอรุณธดีด้วยนะคะก็ขอเพลงไว้คราวหน้าด้วยตอนนี้นะคะถ้าเกิดปวดต้นคอบ่าหลายเส้นยึดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือขับรถทางไกลให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณนะคะโดยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดอากาศเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกาสะลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทนะคะรับขนาด12กรัม8ขวดแล้วก็แถมขนาด3กรัมให้อีก6ขวดนะคะโทรไปที่021143990นะคะ021143990มีค่าจัดส่งและค่าบริการสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียด้วยนะคะ
0: ทีนี้เวลา
1: แล้วก็เดี๋ยวหนูบอกก่อนเดี๋ยวหลังจากนี้ไปมันจะเป็นช่วงของ
0: หวานวันว่า
1: วันนี้พอวัสุเลิศจัญญามากับน้าแอดคาราบาวช่วงแชมเปี้ยนไดอารี่เรื่องราวดีๆนะคะที่บุคคลต้นแบบที่สามารถนำไปใช้ได้แล้วก็เดี๋ยวเสาร์หน้าวันที่18หนูมาแทนคุณทรายละ
0: อ๋อจะมาจัดวันเสาร์แล้วก็วันนี้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: วันเสาร์จะจัดลูกทุ่งใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนเช้าวันนี้นะเช้าวันนี
1: ้เป็นหนุ่ยทรา
0: ใช่เลย
1: มีคนเรียกหนุ่ยทรา
0: ทีนี้มันเวลาหมดแล้วเดี๋ยวเรามาฟังอีก2เพลงนะหนุ่ยนะ
1: ด้วยเพลง
0: คำแถลงการของหัวใจพี่หน่อยจิตติมาเจือใจแล้วก็ตามด้วยเพลงขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกเสียงของคุณเท
1: ก็คือคุณกล้วยชูไพรขอมากับพี่แอลขอมานะคะ
0: ค่ะพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะ
1: ขอบพระคุณทุกท่านค่ะขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงทุกท่านรวยๆนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ันนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันรัฐบาลตอบข้อกังวลเดินหน้ารื้อสัญญาไฟซื้อไฟเอกชนมุ่งลดภาระประชาชนไม่กระทบความเชื่อมั่นการลงทุนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาโครงสร้างค่าไฟฟ้าว่าหลังภายหลังจากคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนซึ่งมีนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้พิจารณาแนวทางปรับปรุงสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมโดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดภาระค่าไฟของประชาชนจากการแก้ไขโครงสร้างต้นทุนในระยะยาวในการนี้นายกรัฐมนตรีได้รับฟังข้อกังวลของทุกภาคส่วนทั้งประชาชนที่ต้องการเห็นค่าไฟลดลงและภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญกับการเชื่อมั่นต่อนโยบายของภาครัฐจึงได้กำชับให้ดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างรอบคอบอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและคำนึงถึงผลกระทบในทุกมิติด้านนายประกรณ์ระบุถึงแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการในเรื่องนี้ว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกับสำนักงานอัยการสูงสุดที่ได้ให้ความเห็นว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างรัฐกับเอกชนเป็นสัญญาทางปกครองซึ่งรัฐมีอำนาจดำเนินการได้เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างไรก็ตามคณะกรรมการเห็นว่าการเจรจากับเอกชนเพื่อปรับปรุงเงื่อนไขสัญญาเป็นแนวทางที่เหมาะสมกว่าเพราะสามารถสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนควบคู่กับการรักษาความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนและหลักนิติธรรมขณะที่นางสาวรัชดากล่าวด้วยว่าการแก้ไขปัญหาค่าไฟในครั้งนี้รัฐบาลไม่ได้มุ่งเน้นไปที่มาตรการระยะสั้นหรือกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนแต่เป็นการปรับโครงสร้างต้นทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากค่าไฟที่เป็นธรรมทวีชี้คดีหัวสว.ไม่ใช่แค่โกงเลือกตั้งแต่เป็นการยึดอำนาจรัฐผ่านวุฒิสภาหวังคุมองค์กรอิสระทั้งระบบพันธบดเอกทวีสอดสองสอสอบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติกล่าวในเวทีเสวนาครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ว่าเรื่องนี้เป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพราะการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหากตีความสั้นๆคือระบอบรัฐสภาซึ่งรัฐสภามีในปัจจุบันคือรัฐธรรมนูญรัฐบาลรัฐสภาและรัฐที่4คือรัฐที่ตนคิดมาเองคือรัฐอิสระซึ่งมีหมวดศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระและหมวดของอัยการรวมถึงประธานศาลปกครองสูงสุดที่ต้องผ่านสว.ทั้งหมดอย่างไรก็ตามศาลรัฐธรรมนูญได้รับหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์คือเงินไม่ถึง300ล้านแต่มีการใช้คณิตศาสตร์ไปคำนวณย้อนกลับซึ่งศาลรัฐธรรมนูญรอรับว่ามีมูลน่าเชื่อว่าเกิน300ล้านจึงให้เป็นคดีพิเศษในขณะที่ยังมีบุคคลที่ไม่ได้ถูกดำเนินคดีจำนวนมากตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดและในอำเภอที่ปล่อยให้ทำเรื่องใหญ่ขนาดนี้รวมไปถึงกกต.ในขณะนั้นปัญหาที่มาของคดีนี้มีโพยหลายกลุ่มและภาพอีกประมาณ200ล้านภาพย้ำว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากขอให้กกต.เปิดหีบบัตรพิสูจน์ประธานาธิบดีอียิปต์ต้อนรับทัพนักฟุตบอลทีมชาติประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาอัลซิซีของอียิปต์จัดพิธีต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักเตะและทีมงานทีมชาติอียิปต์ที่เมืองเอลอาลาเมนหลังเดินทางกลับจากการแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดยอัลซิซีได้กล่าวชื่นชมผลงานของทีมว่าทุกคนได้สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศพร้อมขอบคุณนักเตะและทีมงานสำหรับความทุ่มเทตลอดการแข่งขันโดยย้ำว่าสิ่งที่ทีมชาติอียิปต์ทำได้ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งก่อนหน้านี้กัปตันทีมโมฮัมเหม็ดซาลาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนบอลหลายพันคนหลังเดินทางกลับถึงประเทศแม้จะยุติเส้นทางในรอบ16ทีมสุดท้ายแต่ถือเป็นทัวร์นาเมนต์ประวัติศาสตร์ของอียิปต์หลังผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้เป็นครั้งแรก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
11: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

าร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะครับวันนี้อยู่ยาวจนถึง5โมงเย็นนะครับผมวาสุและจันยารายงานตัวเรียบร้อยนะครับนะฮะ2เพลงต่อเนื่องนะครับมนุษย์ค้างคาวพิติกชิโร่นะครับนะฮะจัมโบ้แมมโบ้นะครับวิตามิน A นะครับเอ้านะฮะวันนี้อยู่ยาวแบบนี้ผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศเลยใครอยากเพิ่มเติมเพลงฮิตอยากจะพูดคุยกันหน้าไมค์จับจองสายกันนะครับกับเจ้าหน้าที่หลังไมค์ได้เลยนะครับ022481366นะครับเพลงสตริงเพลงไหนที่คุณผู้ฟังระลึกถึงอยากจะพูดคุยกันนะฮะไอ้ Facebook Fanpage ก็ได้ที่ LTM FM 95หรือรับฟังผ่านเครือข่าย MCOT Connect ก็ได้นะครับทางสมาร์ทโฟนของคุณผู้ฟังทั้ง Android ทั้ง iOS นะครับโหลดเรียงเอ่ยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร Plus ที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับชั่วโมงนี้จะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษในช่วงเวลา Champion Diaryบันทึกผู้ชนะด้วยนะครับนะฮะพูดคุยกันออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร plus นะครับด้วยเพลงสตริงยุค70 80 90ได้ทั้งนั้นเลยเพลงสตริงฮิตๆอยากฟังเพลงไหน SMS ก็ได้นะครับ4689400 LINE @LTMFM95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับหรือโทรหาเจ้าหน้าที่นะครับนะเพื่อความว่องไวนะครับใครสะดวกหน้าไมค์ใครสะดวกหลังไมค์นะครับ022481366 022481366นะครับรีบนะฮะจับจองสายกันก่อนนะครับนะฮะจนถึงเวลา5โมงเย็นนะครับเดือนหนึ่งเราจะดูแลมีเวลาดูแลกันแค่ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ชั่วโมงนี้พิเศษนิดนึงนะครับเราจะพูดคุยกับบุคคลต้นแบบนะครับที่เป็นบุคคลต้นแบบในการดำเนินชีวิตนะครับในการทำธุรกิจพร้อมๆกับมุมมองของน้าแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติด้วยนะครับติดตามกันได้ในช่วงเวลาแชมเปี้ยนไดรี่บันทึกผู้ชนะนะครับอีกแป๊บหนึ่งนะครับเราจะได้พูดคุยกันโอ้โหวันนี้อากาศในกรุงเทพก็ร้อนมากถึงร้อนที่สุดเลยเมื่อเช้าคิดว่าฝนจะตกอยู่อีกสักครั้งไม่ตกเลย

เริ่มต้นกันด้วยความคึกคักนะครับเร่งจังหวะกันนิดนึงวันอาทิตย์คลายร้อนกันด้วยนะครับนะฮะ3เพลงต่อเนื่องนะครับมนุษย์ค้างคาวติ๊กชิโร่นะครับวิตามิน A แล้วก็ XL Step นะครับผู้ชายในฝันนะครับ

ิร์ทธงชัยแมคอินไตศิลปินแห่งชาตินะครับสบายสบายนะครับวันหยุดพักผ่อนของคุณฟังเป็นยังไงบ้างนะครับนะฮะหลายท่านใช้เวลากับครอบครัวนะครับหลายท่านเนี่ยใช้เวลากับเพื่อนๆ นะครับไปทานอาหารรับประทานอาหารร่วมกันพิกัดไหนจุดไหนนะครับก็พูดคุยกันได้รายงานตัวกันได้นะครับโทรมาหาเจ้าหน้าที่เลย022481366นะครับรับฟังกันอยู่ที่ไหนแพลตฟอร์มอะไรนะครับนะฮะหรืออยากฟังเพลงสตริงฮิตๆเพลงไหนนะครับนะฮะเลือกมาได้นะครับทางช่องทางที่ผมได้เรียนให้คุณผู้ฟังได้รับทราบไปนะครับเครือข่ายลูกทุ่งมหานครฝนตกหรือฝนไม่ตกนะฮะอากาศเป็นยังไงบ้างร้อนไหมนะครับสภาพการจราจรเป็นยังไงบ้างนะครับนะฮะ SMS เข้ามาพูดคุยกันก็ได้นะครับทาง4689400นะครับใน Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยจะเห็นผมนั่งจัดรายการสดๆนะครับอยู่ยาวนะครับวันนี้จนถึง5 โมงเย็นเลย

เมื่อสักครู่ผมเกริ่นไปว่าเดี๋ยวจะมีน้าแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาตินะครับมาพูดคุยกับบุคคลพิเศษด้วยนะครับเอิ้นวันนี้น้าแอดมีภารกิจนะครับมีคอนเสิร์ตนะครับที่ต้องดูแลด่วนเลยนะครับขอยกยอดไปสัปดาห์หน้าเนาะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะต่อสายพูดคุยกันนะครับกับบุคคลต้นแบบนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันว่าเอ๊ะเขาทำธุรกิจอะไรยังไงฝ่าฟันกันยังไงจนได้มาเป็นเจเนอเรชันที่3ละนะฮะธุรกิจอะไรเดี๋ยวกลับมาติดตาม

0: บางคนอาจจะรับลมธรรมชาตินะครับบางคนอยู่ชายทะเลบางคนเปิดพัดลมแผ่วๆแล้วก็มีแอร์นะครับดับร้อนนะครับจิบกาแฟติดชากันโอ้โหมันมีความสุขมากๆเลยนะครับกับการฟังเพลงสตริงแบบนี้นะครับที่คลื่นลูกทุ่งมหานครทุกวันอาทิตย์นะครับเราสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับนะฮะเพื่อนกันครับซึ่งร้องของเบิร์ดกับฮาร์ทนะครับคำตอบพี่โป้โยคีเพย์บอยครับแรงดึงดูดทีโบนแล้วก็พี่ตุ๊กวิยดาโกมารกุล นครนะครับ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

0: ผมแห้งผมเสียผมตาปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
3: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
10: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
11: วันนี้นะแอดติดภารกิจนะครับอย่างที่ผมเรียนให้คุณผู้ฟังชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครคลาสซี่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับนะฮะไม่เป็นไรเนาะนะฮะแต่เราก็จะได้พูดคุยกับบุคคลต้นแบบนะฮะซึ่งผมว่าทุกคนอาจจะได้เรียนรู้นะครับเรื่องราวของการทำธุรกิจนะครับนะฮะซึ่งโอ้ตกทอดมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นรุ่นที่3นะครับนะฮะเป็นธุรกิจอะไรเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับเขานะครับนะฮะตอนนี้ทีมงานต่อสายเรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตปรบมือต้อนรับบุคคลต้นแบบท่านนี้ก่อนเลยเรียนสายคุณอะไรครับ
12: สวัสดีครับ
11: ผมเรียนสายคุณอะไรเอ่ย
12: เจนันทวัฒน์ครับ
11: คุณนันทวัฒน์นะครับ
12: นัทวัฒน์ครับ
11: นัทวัฒน์นะครับนะครับ
12: คุ
11: ณบุญทริกนะครับหรือว่าคุณเจนะคุณเจทำธุรกิจอะไรครับ
12: ทำเก้าอี้ตาแสวงครับ
11: เก้าอี้เป็น
12: ตาแสวง
11: ใช่มันเป็นเก้าอี้ที่ต่างจากเก้าอี้ยี่ห้ออื่นยังไงครับ
12: เก้าอี้ตาแสวงเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นอุปกรณ์ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเอาไว้ดูแลสุขภาพสำหรับคนที่ต้องการดูแลสุขภาพโดยตรงครับผม
11: มันช่วยอาการยังไงบ้างครับ
12: ตัวที่เราแสดงช่วยยืดเหยียดคลายเส้นยืดเส้นทำให้ระบบเลือดเราไหลเวียนได้ดีขึ้นทำให้สุขภาพเราดีขึ้นใครที่มีอาการปวดเรื้อรังเจ็บตัวระแอกอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถใช้ก็ยีตาแสงไว้ยืดเส้นคลายเส้นได้เอาไว้ออกกำลังกายได้ก่อนเล่นกีฬาอะไรแบบนี้ครับ
11: อ๋อเอาไว้ในบ้านเนาะในครอบครัวติดตัวไว้ใครที่มีความรู้สึกโอ้โหต้องใช้แรงเนาะนะฮะในการยกของบ้างอะไรบ้างนะครับ เน
12: า
11: ะ
12: ใช่ครับ
11: ไอ้ตัวนี้เรา
12: ปัญหาแบบปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆของร่างกายก็สามารถยืดเส้นคลายเส้นบนเก้าอี้ตาแสวงเพื่อลดอาการปวดเมื่อยต่างๆได้เงี้ยคร
11: ับ แต่ก่อนจะคุยเรื่องรายละเอียดแล้ว ขออนุญาตเรียนถามคุณเจนิดนึงนะครับคุณเจเรียนมาทางด้านไหนยังไงครับทำไมถึงมาทำธุรกิจเก้าอี้มหัศจรรย์ตาแสวงได้ Fantastic Chair เนี่ยนะครับ
12: ครับผมต้องเท้าความนิดนึงครับพี่พอดีตัวผมเองอะเนาะก็ทำธุรกิจหลายอย่างครับเป็นคอนซัลท์ให้กับโปรดักต์หลายแบรนด์ทั้งแบรนด์ในไทยและต่างประเทศมาโดยตลอดแต่เราทำกระดาษในออนไลน
11: ์
12: เป็นหลักๆเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ด้วยตัวเก้าอี้ตาแสวงเป็นของคุณตาแฟนแต่แฟนก็แบบทำให้กับหลายแบรนด์แล้วอะไรอย่างเงี้ยลองทำของที่บ้านหน่อยได้ไหมแต่ด้วยความที่ตัวเราเองครับสินค้าที่เราทำอยู่อะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของการจัดส่งค่าส่งก็ไม่แพงเนาะเพราะชิ้นเล็กจะไม่จะเป็นพวกสกินแคร์ครีมอาหารเสริมเกี่ยวกับสุขภาพอะไรก็ตามเนี่ยก็จะทำกระดาษได้ง่ายกว่าเราก็เลยไม่อยากทำแต่แฟนผู้หญิงอยู่เงี้ยเป็นเดือนแล้วก็แต่ใจโอเคลองทำดูก็ได้เราก็เลยเอาเก้าอี้ตาแสวงสินค้าภูมิยาชาวบ้านสินค้าบ้านๆเนี่ยที่ดูแลเกี่ยวกับอาการปวดเมื่อยที่เป็นงานไม้งานโอท็อปอะไรแบบนี้
11: คร
12: ับ ได้แต่ใจลองเอามาทำในออนไลน์ดูบ้างอะไรเงี้ยแต่ด้วยเหตุผลที่เราไม่อยากมาทำในช่วงแรกอะเพราะสินค้าขนาดใหญ่และเป็นไม้ค่ากล่องก็แพงค่าส่งก็แพงถ้าเราทำในออนไลน์เนี่ยถ้ามีสินค้าโดนตกหล่นแตกหักอีกแล้วก็ต้องเคลมลูกค้าอีกรู้สึกว่าเราไม่อยากทำเลยแต่นี่เมื่อแฟนก็พูดอยู่บ่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็เลยตัดสินใจทำ
11: คุณเจศึกษามาทางด้านไหนครับถึงได้มาคิดค้นอะไรแบบนี้นะครับ
12: จริงๆผมก็เรียนมหาลัยปกตินะครับเรียนมัธยมแล้วเรียนมหาลัยเรียนนิเทศนะครับเรียนภาพยนตร์แต่ด้วยความที่เราเรียนอ่ะแล้วเราเป็นคนมีความฝันเด็กๆครับพี
11: ่
12: แต่เด็กๆเนาะเราเป็นเด็กบ้านนอกอยู่ต่างจังหวัดแล้วเราก็จะดูทีวีเห็นแบบว่าชีวิตพระเอกนางเอกทำธุรกิจใส่สูทไปทำงานอยู่ตึกใหญ่ๆแล้วก็เราคิดตั้งแต่เด็กๆว่าเราอยากมีอาชีพนี้คือเป็นธุรกิจเพื่อนๆในห้องเรียนเราก็จะบอกไปว่าอยากเป็นหมอเป็นตำรวจเป็นครูแต่เราอยากเป็นนักธุรกิจอะไรแบบนี้เราก็เลยทำให้พอเราเรียนหนังสือแล้วก็มีความหวังนะครับว่าเราอยากจะมีชีวิตแบบนี้เราก็เลยตัดสินใจจากต่างจังหวัดจากบ้านนอกเนี่ยเข้ามาอยู่ในเมืองตั้งแต่เรียนมัธยม
11: อยู่จังหวัดอะไรนะครับ
12: อยู่ชัยภูมิครับ
11: ชัยภูมิอำเภออะไรครับ
12: จัตุรัสครับ
11: อ๋อจังเมืองจัตุรัสนะครับก็เข้ามาอยู่ในเมืองหมายถึงอำเภอนี้อำเภออะไรครับจังหวัดอะไร
12: ตอนนี้เราก็เลยย้ายมาอยู่ที่รังสิต
11: ปทุมธานี
12: ใช่ค่ะแล้วก็มาอยู่รังสิตแล้วก็มาตัวคนเดียวเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะใช้ชีวิตยังไง มาอยู่แล้วก็มาอยู่กับพี่คนนึงแล้วก็ใช้ชีวิตของเราไปเพื่ออยากจะมีความฝันแหละว่าเราจะประสบความสำเร็จเพราะเรารู้สึกว่าเราอยู่ต่างจังหวัดอ่ะโอกาสที่เราจะมีชีวิตเหมือนที่เราเห็นในทีวีคงเป็นไปไม่ได้แต
11: ่
12: พอเราเริ่มเรียนมากขึ้นอย่างเงี้ยครับเริ่มเข้ามหาลัยแล้วก็พยายามหาอะไรทำไปด้วยแล้วก็เรียนหนังสือไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยทำให้เราก็เลยสะสมประสบการณ์แบบนี้มาเรื่อยๆแล้วตัวผมเองก็เรียนหนังสือผมเป็นคนหนึ่งที่เรียนมหาลัยไม่จบเพราะว่าเราเรียน4ปีเราเรียน4สาขาเลยเรียนการตลาดเรียนโฆษณาปีนี้เรียนปีแรกเรียนภาพยนตร์ปีต่อมาเรียนการตลาดปีต่อมาเรียนโฆษณา
11: เขาเรียกว่ายังค้นหาตัวเองไม่เจอว่างั้นเถอะ
12: เรา
11: ก็
12: หาแล้วเจอพี่เราอ่ะเรียนเพื่ออยากได้ความรู้ในวิชาที่เราคิดว่าเราจะเอาไปทำอะไรเราอยากทำธุรกิจไงครับเรารู้ว่าเราอยากเป็นนักธุรกิจเราก็เลยเรียนเพื่อจะเอาความรู้ว่าการตลาดเขาทำยังไงนะโฆษณาทำยังไงนะเกี่ยวกับธุรกิจเขาทำยังไงอะไรนะครับเราเรียน4ปีกับ4สาขาที่เราจะมาต่อยอดแต่ระหว่างที่เราเรียนอยู่ผมก็ทำงานไปด้วยแล้วกลายเป็นว่าเราเรียนอยู่ปีนึงอ่ะเราทำงานประจำอ่ะเราทำได้ปีที่2แล้วเราเงินเดือน 5-6 หมื่นแล้วกับคนทิ้งหนึ่งที่ทำงานกับเด็กคนหนึ่งครับที่อายุยังไม่ถึง20เนาะรู้สึกว่าเราก็มีความสุขแล้วเราก็เลือกที่จะเรียนในสาขาวิชาที่มันตอบโจทย์เราในแต่ละส่วนในการที่เราจะมาทำความฝันของเราให้เป็นจริง
11: ครับ
12: เราก็เลยมีพื้นฐานแบบนี้มาโดยตลอดเนี่ยคร
11: ับ มาถึงเรื่องการก่อนที่จะมาทำเก้าอี้ตาแสวงเนี่ยทำอะไรมาก่อนนะครับช่วงที่เรียนไปด้วยหรือว่ามาถึงแล้วปุ๊บเก้าอี้ตาแสวงเลย
12: ไม่ใช่ครับก็คือก็ทำการตลาดในออนไลน์นะครับทำป้ายแบนเนอร์โฆษณาตามเว็บไซต์ต่างๆคำโฆษณาตาม Google ตาม
11: ทำมาหลายอย่างเนา
12: ใช่ใช่ครับเราทำเป็นคอนซัลท์ครับเขามีสินค้ามาให้เราแล้วก็ทำโปรโมทสินค้าต่างๆให้เขาในออนไลน์แล้วก็เรียนรู้ศึกษาการตลาดศึกษาการโฆษณาศึกษาการทำสื่ออะไรแบบนี้มาโดยตลอดแล้วก็ทำงานแบบนี้มาโดยตลอดจนอายุประมาณสัก24 25เนี่ยเราทำโปรดักต์ให้กับบริษัทต่างชาติอะไรยอดร้อยกว่าล้านแหละ
11: โอ้ครับ
12: แฟนก็เลยว่าวิทำของคนอื่นได้ขนาดนี้ลองมาทำของเราบ้างสิอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจมาทำเก้าอี้ตาแสวง
11: งานจุดเด่นของเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับมันมหัศจรรย์ยังไงมันมหัศจรรย์ยังไงมันมีจุดขายยังไง
12: เก้าอี้ตาแสวงครับหรือแท่นยืนยืดเส้นคลายเส้นเนี่ยคือจุดขายเคยใครก็ตามนะที่ได้ขึ้นไปยืนบนที่ตาแสง 1-2 นาทีเนี่ยลงมาแล้วรู้สึกตัวเบาโล่งขึ้นใครที่มีอาการเส้นยืดเส้นตึงรู้สึกปวดเมื่อยล้าตามส่วนต่างๆของร่างกายรู้สึกว่าร่างกายเราไม่ค่อยแข็งแรงแล้วนะครับหรือนั่งทำงานนานๆปวดเมื่อยบางส่วนของร่างกายเนี่ยพอได้ขึ้นไปยืนบนที่ตาแสงสัก1นาที2นาทีลงมาทุกคนรู้สึกเลยว่าเอ้ยสินค้าตัวนี้มันพิเศษจริงๆตามชื่อเก้าอี้มหัศจรรย์เลยอะไรแบบนี้ครับทำให้จุดขายของตัวโปรดักต์เองอ่ะมีจุดขายอยู่แล้วแต่แค่ว่าเก้าอี้ตาแสวงเมื่อก่อนจะมีขายแค่ตามงานโปรช็อปตามงานกาชาตามงานวัดตามงานต่างๆแล้วคนอ่ะรู้อยู่แล้วว่าดีอยู่แล้วเพราะตาแสวงเองช่วงแรกที่ตาทำการตลาดเราก็ทำกระดาษโดยที่เอาเก้าอี้ไปให้ใช้ตามโรงพยาบาลคุณหมอก็มีการช่วยกันพัฒนาและต่อยอดมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับการเป็นบอกต่อโดยคุณหมอสู่คุณหมอนักกายภาพสู่นักกายภาพด้วยกันค่อนข้างเยอะทำให้ตาเองทำกระดาษมาตลอด20ปีครับค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในระดับหนึ่งอยู่แล้วแต่ด้วยสินค้าที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักเยอะคนก็จะหาซื้อยากด้วยเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะตัวแทนตาก็จะมารับที่บ้านแล้วไปขายตามงานโอช็อปตามงานกาชาตามงานวัดแต่พอเรามาทำออนไลน์ครับโดยที่หลายคนเคยเห็นผ่านตาสมัยปู่ย่าตายายแล้ว 20-30 ปีที่แล้วแบบนี้ที่ยังอยากได้อยู่เคยใช้เคยลองแต่หาซื้อไม่ได้พอผมมาทำตลาดในออนไลน์ครับเอามาลงโฆษณาใน Facebook ในสื่อต่างๆเนี่ยทำให้ทุกคนดีใจมากๆตามหามานานแล้วรอว่าวันหนึ่งสินค้าเก้าอี้ตาแสวงจะมีขายในออนไลน์การรับผลตอบรับเราค่อนข้างดีวันแรกที่เราทำกระดาษในออนไลน์ครับเราไม่ได้นอนเลยแต่ตีสี่ลูกค้าทักมาเยอะมากๆวันแรกเราขายได้ไปแสนกว่าบาทแหละ
11: อู้เยอะเลยนะครับทีนี้เนี่ยถ้าใครสนใจอยากจะไปอุดหนุนอยากให้กำลังใจมีเพจหรือมีอะไรไหมครับช่องทางออนไลน์เนี่ย
12: มีครับเพจก็คือเป็นชื่อบริษัทเก้าอี้มาจันตาแสวงจำกัดเลยครับถ้าของแท้ก็ได้นามบริษัทเก้าอี้มาจันตาแสวง
11: มีดิสเพลย์มีหน้าร้านไหมครับ
12: มีตอนนี้มีหน้าร้านอยู่ที่หลังวัดธรรมกายจะเป็นหรือพิมพ์โลเคชั่นใน Google Map ก็ได้ครับว่าบริษัทตู้มันจันตาแสวงและอนาคตเรากำลังจะทำคีออสตามปั๊มน้ำมันทั่วประเทศตอนนี้เรามีคีออสอยู่ที่ปั๊มปตท.อยุธยาแล้ว
11: อ๋อปตท.ที่อยุธยาเรียบร้อยแล้วนะครับ
12: แล้วก็ถ้าในออนไลน์ก็จะเป็นทุกช่องทางเลยครับในนามบริษัททั้งหมดเลย
11: โอ้โหนะครับลองไปส่องดูได้นะครับถ้าใครอยากจะอุดหนุนใครอยากจะปรึกษาเรื่องของการทำธุรกิจผมว่าธุรกิจแต่ละธุรกิจมันก็จะมีปัญหายุกยิกยิกยิกแยะไปหมดเลยทางคุณเจมพอจะแชร์ให้ชาวลูกทุ่งมหานครได้รับทราบไหมครับว่าธุรกิจเก้าอี้ตาแสวงนี่มันมีปัญหาอะไรยังไงบ้างครับ
12: เยอะมากครับพี่จริงๆเนี่ยตา
11: เอง
12: คร
11: ับ
12: ท่านเริ่มทำเก้าอี้ตาแสวงตอนที่เกษียณจากข้าราชการนะครับพอท่านอายุมากขึ้นก็เริ่มทำมาใหม่ก็เปิดลูกศิษย์อะเยอะมากเลยเพื่อทำเก้าอี้มาส่งตาก็จะเปิดสอนแล้วทำมาส่งพอในยุคต่อจากตาก็เป็นยุคแม่จะเป็นช่วงคราบเกี่ยวคือตาเริ่มไม่ค่อยสบายแล้วก็จะทำขายอย่างตัวผมเองช่วงแรกที่เข้ามาคบกับแฟนเนาะก็เข้ามาดูแลตาเราไม่ได้ขายก็ยังทำบริษัทเราของเราเองอยู่ผมก็เปิดบริษัทของผมอยู่ก็ได้แค่ดูแลตาก็คือไม่ได้ช่วยขายเก้าอี
11: ้
12: มาเริ่มขายเก้าอี้ตอนที่ตาท่านเริ่มจะไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยครับทำให้เราเองก็รับคนที่ทำมาส่งตามาส่งเราต่อข้อเสียพอมาส่งแล้วตอนเนี่ยแต่ละเจ้าจะมาส่งคุณภาพไม่เหมือนกันวัสดุที่ใช้วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตก็ไม่เหมือนกันเราเป็นคนขายรับเสียงลูกค้าค่อนข้างเยอะแบบนี้ตลอดเวลา 6-7 ปีเราถึงจับถึงใจ
11: เรื่องเงินทุนเรื่องกำลังคนก็มีปัญหาเช่นเดียวกันใช่ไหมครับโควิดเจอไหมครับ
12: ตอนโควิดนี้ไม่มีครับไม
11: ่
12: ม
11: ี
12: นั่นพอเรามีคนทำมาส่งแล้วเราตัดสินใจที่จะไม่เลิกละไม่รับเขาแล้วครับแต่เราผลิตเองเนี่ยเราก็เกิดปัญหาเนาะ จากที่เขาเป็นคู่ค้ากันก็กลายมาเป็นคู่แข่งและเจ้าก็เริ่มทำและขายเองโดยที่ไม่ได้ทำมาส่งเราแล้วก็จะเกิดปัญหาในธุรกิจเราก็คือเราจะมีคู่แข่งเกิดขึ้นเยอะมากๆและหลายเจ้าที่เขาทำเนี่ยด้วยตัววัสดุที่เขาทำที่เราไม่ได้รับต่อคุณภาพเขาไม่ได้เงี้ยครับเราคนรับหน้าลูกค้าแล้วก็โดนลูกค้าตำหนิเยอะแล้วก็ตัดสินใจผลิตเองพอเราผลิตเองช่วงแรกเราก็โดนคู่แข่งเนี่ยโจมตีกันข้างเยอะเหมือนกันก็ฝ่าฟันมาเลยตัดสินใจว่าโอเคเราก็เลยจดเป็นบริษัทแล้วก็รับสมัครพนักงานเริ่มจากผมเองอ่ะฝึกทำเก้าอี้คนเดียวมา3เดือนเต็มๆตัดไม้ไม่เป็นเราเรียนการตลาดการทำธุรกิจมาเลยตลอดเนาะเราไม่เรียนสายสร้างผมก็ไม่เรียนทุกอย่างเองในยูทูบแสดงว่าหลายท่านนะครับที่ฟังบทสัมภาษณ์นี้อยู่ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าทุกอย่างอ่ะไม่มีใครเป็นตั้งแต่เกิดเราสามารถเรียนรู้ได้และโดยเฉพาะทุกวันนี้มีการเรียนรู้มีสื่อที่เป็นกำลังใจให้เรามีสื่อเป็นวิธีการสอนให้เราเป็นข้อแนะนำให้เราอ่ะผมเองก็เรียนการตัดไม้ในยูทูบในออนไลน์เรียนการประกอบเรียนทุกสิ่งทุกอย่างออนไลน์ทั้งหมดลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง3เดือนเต็มถึงเปิดรับพนักงานมาผลิตอย่างเงี้ยครับ
11: ตอนนี้เนี่ยอยากจะให้คุณเจนนะครับได้บอกเบอร์โทรเผื่อชาวลูกทุ่งมหานครเผื่อจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายหลายท่านโอ้โหกว่าจะเป็นธุรกิจกับอิจาแสวงได้ประสบความสำเร็จในทุกวันนี้เนี่ยเผื่อบางคนเนี่ยเขาอยากจะเริ่มต้นกับธุรกิจใหม่ๆออกจากคอมฟอร์ตโทนนะครับคุณเจบอกเบอร์ออกอากาศได้ไหมครับรบกวนนิดนึงนะครับ
12: เป็นเบอร์ส่วนตัวหรือเบอร์บริษัทครับ
11: เบอร์บริษัทก็ได้เบอร์ส่วนตัวก็ได้นะครับนะฮะเผื่อชาวลูกทุ่งมหานครจะได้โทรศัพท์ปรึกษาได้นะครับ
12: ได้ครับ
11: บางทีอาจจะมีรายละเอียดที่แบบโอ้โหเราพูดกันไม่หมดแล้วนะครับวันนี้เนาะนะครับ
12: ครับผม
11: มันเป็นช่วงเวลาสั้นๆ
12: 0216207790ครับ
11: สูงอะไรนะ
12: 021
11: ครับ
12: 620
11: ครับ
12: 779ครับ
11: 021779เบอร์มือถือครับ
12: เบอร์มือถือ095ครับ
11: ครับ
12: 834
11: ครับ
12: 9963ครับ
11: นะครับสำหรับชาวลูกทุ่งมหานครที่อาจจะแบบมีความรู้สึกว่าอยากปรึกษากับเรื่องราวการทำธุรกิจนะครับจะได้แชร์ไอเดียกันได้นะครับนะฮะแล้วก็พูดคุยกันได้เผื่อจะได้ต่อยอดธุรกิจกันได้วันนี้ขอบพระคุณคุณเจมากมากเลยที่เกียรติลูกทุ่งมหานครนะครับมาแชร์เรื่องของการทำธุรกิจนะครับเป็นเวลาสั้นๆเองนะครับนะฮะแล้วก็อยากให้นะครับคนรุ่นใหม่ๆนะครับที่จะทำธุรกิจนั้นได้มีโอกาสได้มาเริ่มต้นทำธุรกิจไม่มากก็หน่อยนะครับขอบพระคุณคุณเจนะครับ
12: ได้ครับขอบพระคุณมากเลยครับ
11: ลองเข้าไปส่องดูในเพจได้นะครับเก้าอี้ตาแสวงนะครับจะได้ดูว่าเอ๊ะทำไมมันต้องตาแสวงนะครับและเบอร์โทรที่คุณเจ
1: ขณะนี้เวลา14 นาฬิกาค่ะ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันญาติหนึ่งในคดีพ่อไทยเชื่อลุงอาถูกหลอกให้เซ็นรับรองบุตรนางสาวฟ้าหลานสาวของนายบุตรอายุ60ปีหนึ่งในผู้ต้องหาคดีพ่อไทยนำเข้ากล่องละน้ำดื่มมาเยี่ยมก่อนเปิดเผยว่าเป็นห่วงและรู้สึกสงสารเชื่อว่าลุงไม่น่าจะรู้เรื่องกับกระบวนการนี้อาจถูกนายจ้างหลอกให้เซ็นรับรองบุตรเพราะปกติแล้วลุงของตนจะทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยที่บริษัทแห่งหนึ่งและจะวิ่งบินจักรยานยนต์รับจ้างเป็นอาชีพเสริมทำให้ไม่ค่อยได้กลับบ้านแต่ไม่ทราบข้อได้จริงว่าก่อนหน้านี้ลุงมีความเกี่ยวข้องกับคนจีนหรือไม่นางสาวฟ้ายอมรับว่าขณะนี้ครอบครัวรู้สึกเครียดและเป็นกังวลเกรงว่าจะไม่ได้รับการประกันตัวแม้จะเตรียมหลักทรัพย์ไว้จำนวนหนึ่งแต่หากศาลให้ประกันตัวจะต้องใช้เงินจำนวนเท่าใดหากจำนวนมากทางครอบครัวอาจกู้ยืมเงินส่วนผู้ต้องหาที่ยังหลบหนี3คนจากการสืบสวนพบเป็นพ่อแม่ชาวจีนสาเหตุที่หลบหนีคาดว่ามาจากความหวาดกลัวเนื่องจากคดีดังกล่าวเป็นคดีอาญาและมีผลต่อการเพิกถอนวีซ่าเบื้องต้นเชื่อว่ากลุ่มผู้ต้องหาน่าจะมีความเชื่อมโยงกับขบวนการสแกมเมอร์เช้าอีกนักเรียนม.6 ถูกครูอนาจารย์ยกห้องครูและตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนชื่อดังย่านบางเขนกรุงเทพก็ร้องขอความเป็นธรรมแก่เพจสายใหม่ต้องรอดระบุว่าถูกครู LGBT มีพฤติกรรมอนาจารลวงลามและจับอวัยวะเพศนักเรียนรวมถึงครูฝึกสอนจนบางรายป่วยเป็นโรคซึมเศร้าถึงขั้นคิดสั้นตัวแทนนักเรียนบอกว่าถูกลวนลามตั้งแต่ชั้นม.4 และมีเพื่อนนักเรียนอีกเกือบ20คนถูกกระทำในลักษณะเดียวกันและถูกข่มขู่แต่เมื่อแจ้งไปทางโรงเรียนเรื่องกลับเงียบหายมีข้อมูลด้วยว่าครูรายนี้เคยก่อเหตุที่โรงเรียนเก่าจนถูกร้องเรียนและย้ายมาประจำที่นี่ด้านเพจสายใหม่ต้องรอดเตรียมพาผู้เสียหายเข้าแจ้งความดำเนินคดีและจะประสานให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งตรวจสอบข้อได้จริงทางนี้เห็นว่าควรให้ออกจากราชการไว้ก่อนแฟนบอลอังกฤษฉลองชัยเข้ารอบรองชนะเลิศบอลโลกในขณะที่แฟนบอลนอร์เวย์ภูมิใจแม้ตกรอบ8ทีมสุดท้ายเหล่ากองเชียร์ทีมชาติอังกฤษต่างร่วมฉลองกันอย่างเต็มที่ในกรุงลอนดอนของอังกฤษบางคนถึงกับพูดไม่ออกด้วยความตื้นตันใจหลังจากที่ทีมสิงโตคำรามสามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งที่4แฟนบอลต่างลุ้นระทึกจนวินาทีสุดท้ายของการต่อเวลาพิเศษก่อนจะร่วมกันฉลองชัยด้วยการร้องเพลง Hey Jude ของวง The Beatles เพื่อสดุดีให้แก่ผู้ทำประตูชัยของทีมส่วนทีมผู้แพ้ชาวนอร์เวย์ออกมาเฉลิมฉลองท้องถนนในกรุงออสโลท้องถนนในเมืองหลวงเพื่อแสดงความยินดีกับผลงานอันยอดเยี่ยมของทีมของพวกเขาในฟุตบอลโลกแม้ว่าจะตกรอบก่อนรองชนะเลิศก็ตามซึ่งแฟนบอลนอร์เวย์ได้ส่งเสียงเชียร์และทำท่าไวกิ้งพายเรือในขณะที่แฟนๆเฉลิมฉลองความพยายามของทีมฟุตบอลชาตินอร์เวย์ในฟุตบอลโลกครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษซึ่งแฟนบอลกล่าวว่าการแพ้เป็นเรื่องที่เจ็บปวดอยู่แล้วแต่ครั้งนี้นอร์เวย์ได้แสดงศักยภาพให้คนทั่วโลกได้เห็นและเราได้รวมชาติเป็นหนึ่งเดียวในขณะที่กรุงบูโนสไอเรสแฟนบอลชาวอาร์เจนตินาจำนวนมากได้รวมตัวเชียร์ทีมรักของตัวเองเช่นเดียวกันผ่านจอยักษ์ก่อนที่บรรยากาศจะเต็มไปด้วยการเฉลิมฉลองของแฟนบอลหลังจากทีมของพวกเขาเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศและมีโอกาสลุ้นสร้างประวัติศาสตร์เข้าไปป้องกันแชมป์ได้อีกสมัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
5: ที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: สนับสนุนโดย
3: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
4: และบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

ชั่วโมงที่2นะครับเริ่มต้นด้วยคิดถึงและเป็นห่วงทรงสิทธิ์รุ่งนพคลศรีนะครับแล้วก็ตามมาด้วยอินคาครับขอเริ่มใหม่ใครอยากจะหน้าไมค์รับสายเรื่อยๆเลยจนถึง5โมงเย็นนะครับ02-248-1366นะครับไปฟังเพลงด่วนทันใจแบบไม่ต้องรอคิวเลยเพลงไหนดีก่อนเล

าข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสนะครับรายงานตัวกันได้นะครับใครอยากจะหน้าไมค์เลือกเพลงที่คุณผู้ฟังมีความรู้สึกว่าโอ้โหอยากฟังมากกดมาโทรหาเจ้าหน้าที่เลยนะครับมาจองสายกันก่อนได้เลยรับสายเรื่อยๆเลยจนถึง 5:00 น.นะครับ022481366นะครับเมื่อสักครู่นะครับพี่ประวิตรพงษ์ธนานิกรนะครับพี่วิทฟีเบิร์ดนี่นะครับจบเกมมาพูดคุยกันนะใหม่สวัสดีครับอยู่หรือเปล่าเอ่ยอยู่ไหมครับเอ๋เดี๋ยวให้ทีมงานลองเช็คดูนิดนึงนะครับแม่อยากจะคุยกับป้าตุ๋ยอยู่ที่ตลาดไทยไม่แน่ใจทำอะไรอยู่นะครับนะฮะอ่ะต่อสายเข้ามาใหม่นะใครอยากจะคุยหน้าไมค์พูดคุยกันสบายๆนะครับกับผมนะครับแล้วก็อยากฟังเพลงไหนคิดถึงเพลงสตริงในอดีตนะครับพูดคุยกันออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศกดเลย022481366นะครับสายเดียวนะฮะรับได้หลายสายเรื่อยๆเลยจนถึง 5:00 น.นะครับวันนี้อยู่กับผมบาสุยาวเลยในโปรแกรมเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะครับ022481366นะครับ

ทำไมกันสบายๆนะครับในวันอาทิตย์วันหยุดพักผ่อนของคุณฟังนะครับมาไหมโอ้โหเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงนะครับถ้าทางน่าจะมีปัญหาเรื่องสายโทรศัพท์นะหรือสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยนะครับนะฮะใครอยากจะหน้าไมค์นะฮะคุยกันนะครับผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสเชิญได้เลยจะเป็นเพลงช้าเพลงเร็วได้ทั้งนั้นนะครับ02-248-1366นะครับ02-248-1366นะครับอย่าฟังเพลงช้าเพลงเร็วนะครับศิลปินท่านไหนสังกัดไหนค่ายไหนได้เลยนะครับยินดีที่จะเผยแพร่ผลงานนะครับผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับที่วันหยุดพักผ่อนที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังบางทีมันมีเรื่องราวที่อยากจะย้อนเวลาไปฟังเพลงดังในอดีตแบบนี้นะครับกดมาพูดคุยกันหน้าไมค์ได้02-248-1366นะครับ

0: เสกสรรใจเจริญนะครับรักเป็นดั่งต้นไม้น่าจะได้แล้วแหละโอ้โหสัญญาณไม่ค่อยจะโอเคเลยอ่ะรบกวนปิดวิทยุด้วยครับได้ยินรบกวนปิดวิทยุด้วยครับ
1: ปิดแล้วค่ะ
0: เพราะว่าเดี๋ยวสัญญาณมันจะสอนจะคุยกันไม่
2: ด
0: ู
2: เร
0: ื่
2: อง
1: ได้ยินไหมคะ
0: คุณอะไรเอ่ย
2: น้อง
1: สายฟ้าค่ะ
0: เสียงดังนิดนึงเสียงดังนิดนึงครับ
1: น้องสายฟ้าค่ะ
0: สายฟ้าอยู่ที่ไหนปิดวิทยุเลยครับออกไปรับฟังทางสายโทรศัพท์นะปิดหรือยัง
2: ยัง
0: ยินเสียง
1: ปิดแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ปิดเรียบร้อยแล้วนะยังได้ยินเสียงสะท้อนอยู่เลยฮะ
1: เอามาสะท้อนเองนั้นค่ะแต่ว่าปิดแล้ว
0: เนี่ยได้ยินเสียงสะท้อนอยากฟังเพลงไหนดีครับ
1: เอาเพลงอมพามาพูดก็ไม่ใช่ค่ะ
0: เอาอมพามาพูดนะครับเสกโลโซนะอยู่จังหวัดอะไรรับฟังอยู่ที่จังหวัดไหนครับ
1: มาช่วยป้าทำขายร้านลาบอยู่ที่ขอนแก่นนะคะ
0: โอ้ยอมเพออะไรครับ
1: อยู่ในตัวเมืองเลยค่ะ
0: อ๋ออากาศเป็นยังไงบ้างครับ
1: ฝนตกทุกวันเลย
0: ฝนตกทุกวันเลย
1: นะครับก็ดีก็คนก็เยอะด้วย
0: โอ้คนก็เยอะ
1: ใช่
0: นะครับเอาใจช่วยเอาใจช่วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะ
1: เพื่อนกันค่ะพี่ดีด้วยแล้วก็พี่หลังไม้ด้วยนะคะ
0: ได้ขอบพระคุณครับเดี๋ยวเปิดเพลงให้นะ
1: พี่หลังไม้มากินลาบด้วยนะคะ
0: ได้เลยได้เลยขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับต้องรบกวนปิดวิทยุนะเวลาที่จะหน้าไมค์หรือเครื่องมือการรับสายเนี่ยนะครับฟังทางสายโทรศัพท์อย่างเดียวนะ02-248-13

0: ไปเรื่อยๆนะครับผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศในเป็นแพลตฟอร์มไหนก็แล้วแต่นะครับพูดคุยกันแล้วก็เลือกเพลงฮิตมาฝากชาวลูกทุ่งมหานครกันนะครับมาแล้วอีกหนึ่งสายสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพ่อครับ
0: เรียนสายคุณอะไรเอ่ย
1: คุณตุ้ยชิวๆจังหวัดตากครับ
0: โอ้โหตุ้ยชิวๆเลย บรรยากาศชิวๆไหมครับร้อนไหมครับที่จังหวัดตาก
1: คึ้มๆไม่ร้อนครับมันฝนกำลังจะตกครับ
0: โอ้กำลังตกอยู่อำเภออะไรครับ
1: อำเภอเมืองครับ
0: อำเภอเมืองวันนี้มีถนนคนเดินไหมครับที่แม่น้ำปิง
1: มีครับมีครับ
0: มีเนาะตลาดส
1: ะพายเคยมาเดินใช่ไหมครับ
0: เคยอาหารแปลกๆทั้งนั้นเลยครับจนที่ว่าเนาะ
1: อร่อยสุดๆเลยครับ
0: อร่อยอะไรอร่อยบ้างอ่ะผมเคยทานอะไรอ่ะโจ๊กที่เขาทำอะไรแบบใส่อะไรก็ไม่รู้อ่ะกรอบๆอ่ะเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้อ่ะ
1: โจ๊กใส่มันจะมีใส่ปลาท้องโกแล้วก็ใส่เส้นหมี่ครับ
0: เออมีกรอบใช่ปะครับ
1: ใช่ใช่
0: เขาเป็นอาหารอะไรก็ไม่รู้ก็ลองทานดูแล้วก็เอออร่อยดีอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: ขายบนทางเนาะนะถนนคนเดิน
1: ใช่ครับ
0: เอาแล้วถ้าฝนตกวันนี้ทำยังไงแล้วเขาจะขายกันไหมอ่ะ
1: มันตกไม่เยอะนะครับมันตกก็ตั้งขายกันอยู่นะครับ
0: โอ้แล้วเดี๋ยวนี้เขามีเวทีแบบให้ไปแสดงคอนเสิร์ตอะไรมีดนตรีไหมครับในถนนคนเดิน

0: ทะเลมันก็เปลี่ยนแปลงไงก็ไม่รู้ครับ
1: อ้าวทำไมล่ะสภาพอากาศใช่ไหม
0: ไม่อุณหภูมิน้ำมันร้อนขึ้นนะ
1: โอ้น้ำมันร้อนขึ้นเวลาเราเล่นน้ำทะเลใช่ปะจะไปบางแสนหรือไปพัทยาหรือจะไปทางฝั่งระยองก็เนาะม
0: ัน
1: ก็จะแบบแปรเปลี่ยนไปเนาะนะครับก็ต้องดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมกันดีๆรักษาสิ่งแวดล้อมกันด้วยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เนาะนะฝากไปถึงทุกคนด้วยนะครับนะฮะเดี๋ยวเล่นเพลงนี้ให้แล้วกันเนาะพิงเพนเตอร์นะครับขอบพระคุณนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: ดูแลตัวเองด้วยดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ท่านอื่นๆนะครับขอนแก่นมาเรียบร้อยบอกว่าฝนตกทุกวันตากนี่คึมๆแล้วภาคใต้ล่ะครับภาคเหนือภาคอีสานตะวันออกตะวันตกมาเลย02-248-1365

0: ตอร์นะครับรอยเท้าบนผืนทรายนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพอวสุ
0: โอ้แรงตายได้มาครับ
1: แรงได้กับพ้องคนละน้องครับ
0: คนละน้องอำเภออะไรครับ
1: อำเภอกระเปอร์ครับ
0: อำเภอกระเปอร์นะครับนะฮะ
1: อุทยานแห่งชาติเต็มส้นครับ
0: โอ้เนี่ยเหมือนเคยคุยกันแล้วเนาะ
1: เคยคุยกันครั้งนึงผมก็พยายามโทรถามไปก็โทรไม่เคยติดนะ
0: หร
1: อพวกคุณมีป้าก็โทรเคยได้คุยครั้งนึงก็โทรอย่าไม่เคยติด
0: แต่ช่วงนี้แบบมันออกอากาศทั่วประเทศนะมันก็อาจจะค่อนข้างนิดนึงนะฝนลงมั้งไหมครับที่อำเภอกระเปอร์เนี่ย
1: ตกหมากับมอเด็กก็ตกเนี่ยนางกวางเชียงคืนนี่คืนแดงหมาครับ
0: โอ้ตกมากเลยนะครับนะฮะ
1: ตกหมากับ
0: ต้องดูแลตัวเองด้
1: ว
0: ยคือบางที่เนี่ยบางที่นี่ก็ตกเยอะบางที่ก็ไม่ตกอย่างกรุงเทพนี่ร้อนเลยนะครับ
1: พยากรณ์อากาศว่าน้องก็มีฝนแต่ก็มีจริงๆอะไรเชื่อได
0: ้แต่น้องนี่มันฝน8แดด4อะไรประมาณนี้ป่ะ
1: น้องฝน8แดด4อายุไม่ว่าเกิดที่ไหนแล้วน้องปลายๆก็ต้องโดน
0: ก็ต้องโดนหมดเลยนะครับ
1: ต้องโดนมากโดนน้อยก็ต้องโดน
0: เนาะนะฮะเอาใจช่วยชาวระนองด้วยนะครับ
1: ขอบคุณนะครับ
0: แล้วฟัง
1: ผ่านฟังเรื่องนี้

0: กลางคืนผมก็กวางนะ
1: โอ้เหร
0: อลูกตาลผมก็กวางผมกวางตั้งแต่คุณกัมพูรัชนีนู่น
1: ครับ
0: ตั้งยงชื่นเย็นโอ้ผมกวางหมดตั้งแต่สมัยก่อนนู่นแหละ
1: โอ้ขอบพระคุณที่ติดตามเราฟังนะครับคือข่ายของอสม
0: ท
1: ระนองชัดเจนใช่ไหมครับ
0: ชัดเจนครับ
1: ชัดเจนเลย
0: กลางวันตั้งกลางคืนแต่กลางวันถ้ากวางได้ถึงเที่ยงนะของคุณวิภา
1: อ๋อของพี่อ้อยวิภาเนาะนะครับ
0: ครับ
1: วันนี้พี่ประเสริฐ
0: อยากคุณอ้อยวิภาทุกอาทิตย์แค่นั้นแหละ
1: นะครับ
0: โทรไม่ค่อยติดโทรยาก
1: โทรยาก
0: ติดเบี้ยพอติดสักพักเนี่ยมันก็ตื้อหายไปเลย
1: เอาวันนี้โทรติดแล้วอยากฟังเพลงไหนดี
0: แหวนแรกใจของคุณก้อยของอาคุณอะไรไม่ทราบลืมมาแล้ว
1: ก้อยพรพิมลธรรมศาสตร์นะครับ
0: ก้อยพรพิมลครับแหวนแรกใจ
1: เอาเดี๋ยวให้พี่ก้อยร้องเพลงให้ฟังเนาะจะได้ผ่อนคลายเนาะนะครับดูแลตัวเองด้วยดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับ
0: ผมออกก็เช่นกันนะครับ
1: เช่นเดียวกันสวัสดีครับนะฮะมาไกลจากอำเภอกระเปิดนะครับจังหวัดระนองจังหวัดอื่นๆละครับมาขิงกันหน่อยแล้วนะครับอากาศใครเป็นยังไงบ้างนะครับพูดคุยกันออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสกดมาเลย02-248-1366เครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศทั่วโลกเลยนะครับ02-248-1366นะครับรับสายเรื่อยๆจนถึง5โมงเย็นนะครับ

0: ทีมและแอคคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

เรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะผ่านง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: เอฟด่วนมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ H Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: เสียง

0: อฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่ได้อยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เฮาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: พอลซ่า
5: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
10: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
11: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษกับผมวาสุเลิศจันยาเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสอีกหนึ่งท่านพูดคุยกันสวัสดีครับ
12: สวัสดีค่ะ
11: คุณไข่มุก
12: ใช่ค่ะ
11: คุณไข่มุกรับฟังอยู่ที่ไหนครับ
12: ตอนนี้อยู่ที่บ้านค่ะ
11: นั่นสิอยู่จังหวัดอะไร
12: พอทีค่ะอยู่บุรีรัมย์ค่ะ
11: บุรีรัมย์เปอนะครับอำเภออะไรครับ
12: ห้วยราดค่ะ
11: ฮะ
12: ห้วยราด
11: ห้วยราดอากาศร้อนไหมครับ
12: ใช่ค่ะก็เรือชัดเจนอยู่นะ
11: ร้อนไหมครับร้อนไหม
12: วันนี้อากาศลมๆค่ะก็สบายสบายมีฝนตกมาด้วยค
11: ่
12: ะ
11: อ๋อมีฝนตกด้วยแล้วแถวนั้นเขาปลูกอะไรกันนะครับเขาทำอะไรกันนะครับ
12: ส่วนมากที่นี่ก็จะเป็นทำนาซะส่วนใหญ่ค่ะ
11: ทำนานะครับปลูกข้าวเนาะ
12: แล้วก็มีไรอ้อยด้วย
11: ไรอ้อยแต่ไม่คอยรักเน
12: า
11: ะ
12: อ๋ออันนี้ไม่คอยค่ะอันนี้มีแล้ว
11: พอดีย้อนเวลาไปฟังเพลงดังในอดีตอยากฟังเพลงไหนดี
12: อ๋อของพี่ใหม่ชนสุราแพ้ใจค่ะ
11: หรอร้องได้ไหมอ่ะเพลงเนี้ย
12: เก
11: ่งมาจากไหนเก่งมาจากไหนก็แพ้
12: เมื่อใจยังเธอเมื่อไรก็เพลอก็ไม่ได้ค่ะกำลังว่าจะไปได้สวยแล้วแต่ก็ตกรถก่อน
11: ตกรถก่อนนะตกกระบวนก่อนนะให้พี่ใหม่เราแล้วกันเนาะให้ฟังเนาะขอบพระคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามมาฟังนะครับสายอื่นๆมาปิดท้ายชั่วโมงนี้กันหน่อยแล้ว02-248-1366นะครับพูดคุยกันสบายๆคลายเครียดกันหน่อยแล้ว02-248

0: ดีครับคุณ
1: สุธีครับ
0: สุธี
1: ระยอง
0: สุธีอยู่อำเภออะไรครับ
1: อำเภอวังจันทร์ครับ
0: อ๋อนะครับฝนตกบ้างไหมครับอำเภอนี
1: ้ตกอยู่นะฮะตก
0: ตกอยู่ปลายปลาย
1: ใช่ใช่
0: แล้ววันนี้ตก
1: ฟ้าครึ้มเลย
0: โอ้ครึ้มเลยจวนจะตกแล้วเนาะนะครับเลือกเพลงอะไรปิดท้ายดีครับเนี่ยวันนี
1: ้ชาวนากับงูเห่าครับ
0: เหรอต้องทำท่าเหมือนพี่อีทวงไฟให้ผมด้วยนะ
1: ฮะ
0: ต้องทำท่าเหมือนพี่อีทวงไฟด้วยตึงตึง
1: ใส่เขาด้วย
0: เอาจะได้คลายเครียดนะเดี๋ยวเปิดให้นะครับขอบพระคุณนะครับ
1: ครับผมเดี๋ยวเวลาไม่ทันเนาะ
0: ได
1: ้สวัสดีครับ
0: เดี๋ยวเราฟังข่าวกันแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้ารับสายกันต่อยาวๆนะครับอีก2ชั่วโมงเต็มนะครับ02-248-13ชั่วโมง

นี้เวลา15 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันประชาธิปัตย์เปิดฉากสัมมนาหาดใหญ่อภิสิทธิ์กลางสีพิมพ์เขียวรับมือ

0: บิ๊กอุทกภัยขณะที่ชวนจี้เลิกโยกย้ายข้าราชการตอบสนองการเมืองพรรคประชาธิปัตย์จัดสัมมนาส.ส.และสมาชิกพรรคภายใต้หัวข้อฟ้าใต้ฟ้าใสไปด้วยกันโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นประธานเปิดเวทีระดมความคิดเห็นมีนันรงพรณพัทลุงหรือนายกแป้นนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ชี้แจงสถานการณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลและเสียงสะท้อนจากเหตุการณ์อุทกภัยหาดใหญ่ที่เมื่อปี2568นำไปสู่การวางมาตรการป้องกันภัยพิบัตินายอภิสิทธิ์ได้กล่าวการสัมมนามุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพื้นที่โดยหยิบยกการตรวจสอบเรื่องการเยียวยาและการฟื้นฟูความเสียหายโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการได้รับการช่วยเหลือเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนและมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูต่างๆการเตรียมตัวป้องกันในฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงการเตรียมตัวเมืองเพื่อรับมือกับการลงทุนในโครงการสำคัญและข้อเสนอของภาคเอกชนต่อการพัฒนาเมืองในอนาคตขณะที่นายชวนหลีกภัยอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ร่วมถ่ายทอดข้อสังเกตและประสบการณ์เชิงประวัติศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองหาดใหญ่รวมถึงได้ตั้งข้อสังเกตว่าในพื้นที่ภาคใต้ไม่มีจุดใดที่มีความพร้อมด้านกลไกและทรัพยากรเท่ากับหาดใหญ่อีกแล้วปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่จึงไม่ใช่เรื่องการขัดแคลนเครื่องไม้เครื่องมือแต่เป็นเรื่องของการบริหารจัดการโดยเฉพาะบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บัญชาการสูงสุดของพื้นที่แต่ที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้นเพิ่งย้ายมาจากกระบี่ได้เพียง3เดือนจึงยังไม่มีความเชี่ยวชาญในภูมิประเทศสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงผลพวงของการบริหารงานของกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งเน้นการโยกย้ายข้าราชการปกครองเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองหวังเพียงผลการเลือกตั้งโดยไม่ได้ใส่ใจเรื่องศักยภาพการรับมือวิกฤตของพื้นที่ความเดือดร้อนจึงตกแก่ประชาชนรัฐบาลยกระดับคุมเข้มคลินิกเสริมความงามยกระดับคุมเข้มคลินิกเสริมความงามป้องกันประชาชนตกเป็นเหยื่อนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยเฉพาะการใช้บริการด้านเสริมความงามพร้อมสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแอบอ้างเป็นแพทย์และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนก่อนตัดสินใจเข้ารับบริการนางสาวลลิดากล่าวว่าแพทยสภาได้ออกประกาศให้แพทย์ที่โฆษณาการให้บริการด้านเสริมความงามต้องแสดงชื่อนามสกุลจริงและเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างชัดเจนหากใช้ชื่อเล่นต้องแสดงควบคู่กับชื่อจริงในรูปแบบขนาดและสีเดียวกันเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบตัวตนและสถานะของผู้ให้บริการได้อย่างถูกต้องลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงหรือใช้บริการกับผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังธุรกิจเสริมความงามพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับแพทยสภากรมสนับสนุนบริการสุขภาพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีแก่ผู้ที่แอบอ้างเป็นแพทย์รวมไปถึงผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเด็ดขาดหลังพบการลักลอบให้บริการฉีดโบท็อกซ์และฟิลเลอร์โดยผู้ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงแก่ผู้บริโภคกราดยิงงานเทศกาลในโตรอนโตดับ274เกิดเหตุกราดยิงในงานเทศกาลลาตินประจำปีซาชาออนเซนส์แคร์ในย่านมิทาวของเมืองโตรอนโตประเทศแคนาดาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีรายงานผู้ถูกยิง6คนในจำนวนนี้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ2คนส่วนอาการของผู้บาดเจ็บที่เหลืออย่างไม่ทราบแน่ชัดหลังเกิดเหตุตำรวจได้ปิดกั้นพื้นที่และเร่งอพยพประชาชนออกจากบริเวณจัดงานแจ้งเตือนผ่านแพลตฟอร์ม X ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่แต่โฆษกตำรวจโตรอนโตปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยระบุว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนและยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยแรงจูงใจหรือการจับกุม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: อยากกลับบ้านนะครับพี่จุ้ยสุบุเลี้ยงนะครับแล้วก็อยากกลับบ้านเหมือนกันนะครับชื่อเพลงเหมือนกันเลยแต่คนละศิลปินนะครับพี่เสือธนพลอินทริศสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: คุณอะไรเอ่ย
1: คุณป๊อปครับผม
0: คุณอะไรนะ
1: ป๊อปครับ
0: ป๊อป
1: ครับผม
0: ป๊อปอายเหรอครับ
1: ครับได้ครับผม
0: ทำไมมีเสียงปุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดได้ยินผมชัดเจนเนาะ
1: ชัดเจนครับผม
0: คุณป๊อปอยู่แห่งหนตำบลไหนครับ
1: อยู่หัวหินครับ
0: หัวหินเอออากาศดีไหมอ่ะหัวหินนะครับ
1: ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับ
0: เหรอนะครับอยู่ฝั่งไหนของหัวหินครับ
1: อยู่ตรงชุมชนสวนลิงครับชุมชนสวนลิง
0: ที่มีลิงเยอะๆหรือเปล่าครับ
1: ใช่ครับผม
0: เหรอ
1: ตรงเขาเรดาร์ช่อง7นะครับ
0: โอ้โอ้น้องลิงเขาก็จะไปอยู่บนเขากันเยอะใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผมเป็นจุดชมวิวนะครับ
0: โอ้นะครับนะครับวันนี้ก็ฝนตกหลายจุดหลายพื้นที่เลยเน
1: า
0: ะ
1: เป็นคนติดการทางสายตาครับผม
0: โอ้นะครับแล้วทำอะไรที่นั่นล่ะครับที่หัวหินล่ะครับ
1: อ๋ออยู่กับพี่สาวครับผมไม่ทำอะไรครับ
0: อ๋อพี่สาวดูแลอยู่เนาะเอาใจช่วยเนาะ
1: ครับผมขอบคุณ
0: นะครับนะฮะก็ส่งกำลังใจให้นะครับ
1: ดีฟังพอสู่ทั้งวันเลยครับผม
0: โอ้ฮะทั้งวันเลยผมเพิ่งจะมาจัดบ่ายโมงนะ
1: ฟังคลื่นของพอไงครับโอ้ผมว่าสู่ครับ
0: อ๋อฟังตั้งแต่พี่ติ๋วพี่อิ๋วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผมใช่ครับผม
0: พี่หนุ่ยพี่อ้อยวิภานะครับแล้วก็มาฟังเพลงสตริงย้อนยุคเลยนะครับวันนี้คุณ
1: จันทร์สุขเลยคร
0: ับ โอ้จันทร์สุขด้วยฟังผ่านอะไรครับเครือข่าย
1: ครับผม
0: วิทยุธรรมดาอสม

0: ปทประจวบเนาะ
1: ใช่ครับผม
0: นะสัญญาณชัดเจนนะครับ
1: ชัดเจนครับ
0: อ่ะวันนี้อยากฟังเพลงไหนดีเดี๋ยวดูแลให้เลย
1: อย่ายอมแพ้ครับ
0: อย่ายอมแพ้เลยเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเลยไม่ควรจะยอมแพ้ในภาวะแบบนี้ต้องสู้กันต่อไปเนาะ
1: เพลงนี้ให้ชมรมคนพิการด้วยนะครับผม
0: ได้เลยนะครับแล้วชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังกันอยู่ที่นี้อาจจะท้อแท้อาจจะขาดกำลังใจที่ลูกทุ่งมหานครนะครับมีกำลังใจให้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับที่ RTM FM 95นะครับ
1: โทรเพิ่งโทรมาครั้งแรกครับผม
0: โอ้เช่นเดียวกันนะครับเพิ่งจะได้คุยกัน
1: แล้วครับ
0: ขอบพระคุณนะครับวันหลังผมมีโอกาสที่ผมแวะไปเยี่ยมที่หัวหินนะ
1: ได้ครับผม
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครับทุก
0: หัวหินก็ตกเหมือนกันนะครับจังหวัดอื่นๆล่ะครับอยากพูดคุยกันหน้าไมค์รายงานสภาพอากาศสภาพการจราจรกดมาเลย

0: มาอีกหนึ่งสายนะครับพูดคุยกันออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งหมานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่ขอคุณลูกหล่อครับ
0: อะไรนะ
1: พี่แอนนะ
0: ผมวาสุครับ
1: วาสุก็สวดวาสุแล้วครับเนาะ

0: คุณอะไรครับ
1: ผมชื่อคุณสอนศักดิ์สอนศักดิ์ครับ
0: คุณสอนศักดิ์ทำอะไรอยู่แห่งหนตำบลไหนครับ
1: ผมอยู่ร้านนวดอำเภอขุขันครับศรีสะเกษครับ
0: ขุขันอำเภอศรีสะเกษอยู่ร้านนวดเหรอครับวันนี้ลูกค้าได้เยอะไหมครับนวดได้กี
1: ่กำลังมีครับอยู่อำเภอขุขัน
0: เหรอนวดเป็นนวดชั่วโมงเท่าไหร่อะครับ
1: อุ้ยชั่วโมงละ150โดยแล้วครับ
0: โอ้ชั่วโมงละ150นะครับวันหนึ่งได้กี่นวดนะครับ
1: วันบางทีก็มีสักคนก็มีบางทีก็สองสามคน
0: โอ้ก็ต้องสู้กันไปเน
1: าะพิการทางสายตาด้วยได้อำเภอขุขันศรีสะเกษเรากำลังมีฝนกับศรีสะเกษอำเภอขุขันมีฝนกับฝนกำลังตกนะ
0: ครับฝนกำลังตกเลยกำลังรินเลยนะครับ
1: ครับผมจะเอาเพลงใจไม่ด้านพอนะ
0: อยากฟังเพลงใจไม่ด้านพอจะได้นวดลูกค้าไปด้วยแล้วก็ร้องตามเพลงนี้ไปด้วยนะครับ
1: ครับ
0: เนาะ
1: แต่เพลงนี้มอบให้ทุกๆคนกับพี่อะไรนะอาชูบอก
0: พี่อะไรนะ
1: พี่อะไรนะชื่ออะไรนะลืมแล้ว
0: พี่ที่ขอเพลงเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับพี่ป๊อกใช่ไหมครับ
1: พี่ป๊อกแล้วก็คนที่พูดคนที่พูดกับผมก็คือพี่อะไรนะ
0: พี่คนไหนครับ
1: พ
0: ี่
1: อะไรนะคนที่พูดกับผมนี่แหละ
0: ผมเหรอผมชื่อว่าสู้ครับ
1: โอ้ครับสู้ลืมครับสู้ลูกพี่ครับสู้คนลืมพี่ครับสู้คนรูปหล
0: ่อวันนี้ขอให้ได้ลูกค้าเยอะๆนะเดี๋ยวผมเปิดเพลงที่เป็นเสียงร้องของพิกกี้อริสมันพงษ์เรืองรองให้นะครับ
1: ครับขอให้พี่คัตซูจงมีความสุขความเจริญด้วยเหมือนกันนะครับ
0: ได้เลยนะครับผมก็ต้องเปลี่ยนชื่อแล้วนะเป็นไอ้คัตซูอะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวร้องตามพิกกี้แล้วกันเนาะนะครับนวดไปเราก็ส่งกำลังใจให้ขอให้ได้ลูกค้าเยอะๆนะครับ
1: คร
0: ับ ขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ
1: ครับ
0: สงสัยผมต้องเปลี่ยนชื่อซะแล้ววาสุครับเลิศจัญญานะครับอ่ะต่อสายเข้ามาคุยกันนะครับ022

0: รับสายเรื่อยๆจนถึง5โมงเย็นเลย022481366นะครับอยู่กับมาดามแป้งนะครับหลังไมค์นะอยากฟังเพลงสตริงเพลงไหนเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสนะฮะทั้งต่างจังหวัดทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลเครือข่ายที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับสวัสดีครับคุณแก้ว
1: สวัสดีครับพี่วาสุครับ
0: ครับผมคุณแก้วอยู่อำเภออะไรจังหวัดอะไรครับ
1: อำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกครับ
0: พิษณุโลกนะครับนะฮะเป็นยังไงบ้างครับฝนตกไหม
1: ร้อนจะตายห่าอยู่แล้วครับ
0: โอ้ยพูดไม่ได้นะ พูดสุภาพนิดนึงครับเพราะว่าเด็กเล็กฟังเยอะนะครับพูดคำหยาบไปได้นะครับนะฮะ
1: ร้อนจริงๆครับพี่ร้อนมากเลยฝนลงก็ป้อแป๊ะป้อแป๊ะหยุดแล้ว
0: อ๋อเปิดนะฮะ
1: ขอโทษด้วยนะพี่ขอโทษด้วย
0: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผมแค่ตกใจแกนั่นเองฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับ
1: ขอฟังอสมทพิษโลกครับเขาก่อสัญญาณอยู่ครับ
0: โอ้สัญญาณชัดเจนเนาะ
1: ชัดครับ
0: แล้วคุณแก้ทำอะไรอยู่ที่พิษโลกครับ
1: ขายลอตเตอรี่ครับ
0: ขายลอตเตอรี่ขายดีไหมช่วงนี
1: ้ก็ช่วงนี้ก็เงียบๆหน่อยเพราะเขาชาวนาเขายังไม่ได้เกี่ยวข้าวครับ
0: โอ้ก็ต้องรอเขาเกี่ยวข้าวก่อนๆเน
1: า
0: ะ
1: ครับก็พอได้อยู่แต่ก็สู้กันต่อไปคร
0: ับ แล้วเดินไปขายแถวไหนหรือว่าปั่นจักรยานหรือว่ายังไงครับ
1: อ๋อเดินมาขายแถวตลาดแต่วันนี้ไม่ได้ออกไปครับวันนี้มันไม่สบายนี่หน่ะก็เลยอยู่บ้านครับ
0: โอ้ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนด้วยเน
1: า
0: ะ
1: อากาศเปลี่ยนพี่อากาศเปลี่ยนครับ
0: จิบน้ำเยอะ
1: ฝนตกอยู่เงี้ย
0: จิบน้ำเยอะๆจิบน้ำเยอะๆเอาใจช่วยนะครับวันนี้คุณก็อยากฟังเพลงไหนดี
1: เสียงของหัวใจของคุณแอนทิติมาครับ
0: จะฝากให้ใครเป็นพิเศษไหม
1: ฝากให้ทุกคนที่ฟังอยู่แล้วครับ
0: ได้เลย
1: ผมจำได้ว่าตอนนั้นเพลงนี้ดังมากเลยนะเมื่อปี2000นะย้อนไปเมื่อ26ปีที่แล้วเพลงนี้ดังเป็นผู้แตกอยู่นะพี่มันแบบฟังทีแล้วนึกถึงตอนสมัยเรียนอยู่ป.2 ป.3
0: โอ้โห
1: ผมจำได้ผมเรียนอยู่ป.2 ตอนนั้นเพลงนี้กำลังดังเลย
0: ครับ
1: ตอนนั้นผมนั่งรถอาจารย์ไปโรงเรียนเนาะก็คือไปโรงเรียนทุกวันอะ
0: ครับ
1: ตอนเนี้ยในรถอาจารย์เขาเปิดวิทยุพี่วาสุ
0: ครับ
1: แล้วด้วยความที่เพลงนี้มันดังมากอะแบบเปิดกันแทบวิทยุแทบแตกอะพี
0: ่
1: เพลงนี้ดังจริงๆพี
0: ่
1: แล้วก็พร้อมด้วยพี่แอนร้องเพลงนี้พร้อมมาก
0: เดี๋ยวฟังพี่แอนร้องอีกรอบแล้วกันเนาะ
1: ครับ
0: ขอใจช่วยนะส่งกำลังใจให้นะครับขอบคุณครับแหมแกพูดซะจนแบบผมสไลด์แบบเสียงไม่ทันเลยต้องขออภัยสารุทุบัตรละครที่รับ

กันอยู่ด้วยนะครับจังหวัดอื่นๆล่ะครับเป็นยังไงครับร้อนหรือฝนหรืออะไรยังไงอยากจะให้ลูกทุ่งมหานครเป็นสื่อกลางในเรื่องราวอะไรนะครับพูดคุยกันนะครับผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับกดมานะครับโทรหามาดามแป้งเลย022481366รับสายเรื่อยๆจนถึง5โมงเย็นนะครับในโปรแกรมเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะครับ022481366ครับ

0: ็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: DPA DPA คุ้มครองเงินที่คุณฝากฟรีคุ้มครองฟรีธรรมเนียมดูแลทันทีเมื่อเปิดบัญชี

0: เองยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกรรชัย
1: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พอลซ่า
2: ประกาศประกาศเบาแดงกำลังหาผู้โชคดีที่จะได้รับแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
3: ว่าไงนะ
2: ก็แคมเปญเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพเขาแจกต่อแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
3: อู้ยงั้นต้องรีบบอกต่อ
2: พี่ๆสมาชิกแท็กซี่เพื่อนเบาแดงถ้าอยากได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ให้รีบเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊สรับรางวัลอาทิตย์ที่9สิงหานี้ที่โรงเรียนรามันตะวันแดงรามอินทรา
3: พี่ๆแท็กซี่รีบส่งฝาเลย
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
10: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
11: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
12: อยู่กับผมวาสุและจัญญานะครับในอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับในโปรแกรมเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษใครอยากจะหน้าไมค์ใครอยากจะขอเพลงนะครับโทรหามาดามแป้งได้เลย02-248-1366นะครับสวัสดีครับคุณสุเมธ
13: สวัสดีครับพี่ท่านผอ.ครับ
12: โอ้โหจะพี่หรือท่านดีล่ะจะ
13: เอาสองอย่างเลยก็ได้คร
12: ับ ทั้งพี่ทั้งท่านได้เลยไม่มีปัญหานะครับคุณสุเมธอยู่แถวไหน
13: ผมอยู่สายไหม
12: สายไหม
13: กรุงเทพ
12: ขายสายไหมหรือเปล่าครับโรตีสายไหมใช่ไหมแล้วทำอะไรอยู่แถวนั้นนะครับ
13: ผมเป็นบุรุษไปรษณีย์
12: บุรุษไปรษณีย
13: ์ครับ
12: แล้ววันอาทิตย์ทำงานด้วยหรอ
13: โอ้ทำทุกวันครับท่านผอ.
12: ทำทุกวันเลย
13: ถึงอาทิตย์ทำหมดสลับกันหยุดเอาจ้ะ
12: อ๋อสลับกันหยุดเอาช่วงนี้โอ้โหดีลิเวอรี่นี่แบบมาเยอะเลยคนส่งของผลไม้ก็ลักมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนาะ
13: ช่วงนี้ช่วงผลไม้ครับผอ.
12: เออช่วงผลไม้
13: เยอะมากครับ
12: เนาะมีแตกหักเสียหายอะไรบ้างไหมครับ
13: ก็มีนิดหน่อยผอ.บางทีเราส่งไม่ทัน
12: ส่งไม่ทันมันก็เน่า
13: ครับ
12: เยอะนะครับ
13: เพราะว่าผมรบกวนประชาสัมพันธ์นิดนึงได้ไหม
12: ได้
13: ตอนนี้มีฟุตบอลโลกกำลังเหลืออาทิตย์หน้าละอีกอาทิตย์หนึ่งเป็นชื่อส
12: ุ
13: ดท้ายอ่ะคนที่19เนาะไปรษณีย์อ่ะร่วมกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจัดจำหน่ายไปรษณียบัตรใบละ3บาท
12: ครับ
13: พี่ๆท่านไหนหรือว่าใครอยากได้หรือว่าต้องการไปรษณียบัตรอ่ะแจ้งได้เลยนะ แจ้งกับน้องๆไปรษณีย์หรือไม่ก็

0: ไอที่ไปรษณีย์ได้ทั่วประเทศเลยใบละ3บาท
1: พอ
2: ครับ
0: ถูก
2: นะครับอ่ะพอเดี๋ยวผมจะเก็บค่าโฆษณานะกับไปรษณีย์ได้วันนี้เลือกเพลงอะไรวันนี้เลือกเพลงอะไรเลือกเพลงก่อนสิ
0: ได้อย่างเสียอย่าง
2: เหรอลองได้ไหมอ่ะเพลงนี
0: ้โอ้โหขออย่าให้ร้องเลยเสียงไม่ดี
2: เสียงไม่ดีให้พี่ป้อมร้องดีกว่านะให้พี่ป้อมร้องดีกว่าเนาะ
0: ใช่
2: เอาได้เลย
0: พี่ป้อมร้อง
2: ได้ได้ได้ขอบคุณนะครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
0: ครับ
2: สวัสดีครับนะฮะอ่ะมานะฮะคุณสุเมธนะครับเป็นบุรุษไปรษณีย์นะครับพูดคุยกันออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสอยู่แถวสายใหม่นี่เองจังหวัดอื่นๆกรุงเทพปริมณฑลนะครับทำอะไรกันอยู่แถวไหนนะครับพูดคุยกันได้โทรหามาดามแป้งนะครับขอเป็นเพลงสตริงนะ022481366รับสายได้เรื่อยๆนะครับจนถึง5โมงเย็นนะครับวันนี้เพลงสตริงฮิตๆด้วยแบบร้องตามกันได้เนาะ022481366นะครับ

0: สนีและวสันต์โชติกุลครับเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกไว้นะครับได้อย่างเสียอย่างนะครับมาซะอีกหนึ่งสายไม่แน่ใจว่าจะฟังเพลงไหนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณอะไรเอ่ย
1: หนูสมปรารถนาอัศรินน้องปุ้ยค่ะอยู่กับคุณพ่อภาสกรอัศรินค่ะชื่นชอบท่านหนุ่มสุเลิศจันยามว่า
0: โอ้โหมาอวยอะไรกันตอนใบใหญ่เย็นๆแบบนี้ล่ะคะคนจ๋วยนะครับ
1: ฟังอยู่ตลอดเลยค่ะ FM 95
0: หรอฟังแล้วเพื่อนไม่รอแย่เหรอครับ
1: อะไรนะคะ
0: ฟังลูกทุ่งหรือฟังสตริงหรือฟังอะไรครับ
1: หมายถึงว่าหนูเหรอคะ
0: จ้า
1: หนูฟังได้ทุกอย่างเลยค่ะ
0: ทุกอย่างทุกแนวเลย
1: จ้า
0: แล้ววันอาทิตย์นี่เกิดทันเหรอจ้าหนู
1: พ่อหนูชอบค่ะ
0: เอาว่าพ่อมาคุยเลยดีกว่าไหม
1: พ่อเขินค่ะพ่ออยู่ข้างๆแต่เขิน
0: เอาเป็นฝ่ายเชียร์นะคุณพ
1: ่
0: อ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่จะเดินทางไปไหนกันนะครับ
1: หนูกำลังกลับหอพักค่ะพ่อมาส่งพรุ่งนี้หนูเปิดเทอมค่ะ
0: เอาเรียนที่ชั้นไหนแล้วจ๊ะ
1: หนูจะขึ้นปี4ค่ะอยู่ที่บ้านสมเด็จเจ้าพระยาค่ะ
0: อ๋อบ้านสมเด็จพระยาตรงฝั่งทนเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับเรียนสาขาอะไรจ๊ะ
1: หนูเรียนมนุษยศาสตร์สาขาภาษาไทยค่ะ
0: อ๋อถึงว่าภาษาไทยชัดเจนเลยนะครับคุณพ่ออยากให้เป็นอะไรอะครับอยากให้เป็นครูหรือเป็นอะไร
1: พ่ออยากให้หนูเป็นครูค่ะ
0: อืมเป็นข้าราชการเนาะนะครับแล้วหนูอยากเป็นเหมือนที่คุณพ่อเสี้ยมไหม
1: ก็อยากเป็นค่ะ
0: อยากเป็นนะคุณพ่อไม่ได้บังคับแล้วขู่เข็นเนาะนะครับ
1: ก็แค่นั้นค่ะ
0: ก็ต้องสอบประจุให้ได้ไวๆเนาะนะครับ
1: ค่ะ
0: พี่เอาใจช่วยเอาใจช่วยวันนี้คุณพ่อกับคุณลูกอยากฟังเพลงไหนดี
1: เติมน้ำมันของคุณไมโฟค่ะ
0: พี่หนุ่ยอัมพรลำพูนเนาะนะครับ
1: ใช่
0: นะครับน้ำมันเติมไว้เต็มถังหรือยังจ๊ะ
1: ตอนนี้น้ำมันก็ใกล้จะหมดแล้ว
0: ต้องรีบเติมนะน้ำมันจะขึ้นอีกแล้วเนี่ยนะต้องรีบเติมนะให้เต็มถังเลยนะ
1: ค่ะ
0: นะครับฝากสวัสดีคุณพ่อด้วยบอกว่าคราวหน้าคราวหลังนี้ต้องพูดคุยกับผมหน้าไปให้ได้อย่ากลัวผมนะผมไม่ดุนะผมฉีดยาแล้วนะ
1: ได้ค่ะ
0: ขอบคุณจ้ะ
1: ครูเห็นคุณพ่อให้คุยกับพ่อวัสุค่ะ
0: ขอบคุณครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะครับเอาใจช่วยเรียนจบไวๆนะ
1: ขอบคุณนะคะค่ะ
0: ความน่ารักของครอบครัวครับฟังกันทั้งบ้านทั้งคุณพ่อคุณลูกใครอยากจะหน้าไมค์ต่อสายเข้ามาคุยกันเพลงสตริงฮิตๆนะครับ02-248-1366โทรหา

่วงเวลาแห่งวันแห่งความสุขนะครับในครอบครัวก็ดีหรือจะเป็นการพักผ่อนของคุณผู้ฟังนะครับในวันอาทิตย์นะครับทำอะไรกันอยู่แถวไหนอยากจะหน้าไมค์พูดคุยกับผมในโปรแกรมเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสนะครับยินดีรับใช้เหมือนเดิมนะครับใครจะหน้าไมค์ใครจะหลังไมค์ได้เลย022481366นะครับเดี๋ยวเราจะฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยฟังข่าวสารบ้านเมืองกันแป๊บนึงนะครับระหว่างนี้คิดเพลงมาได้เลยนะครับว่าอยากจะหน้าใหม่อยากจะฟังเพลงไหนย้อนเวลาไปฟังเพลงสตริงในอดีตกันนะครับโทรหาน้องแป้งเลย022481366ครับเพลงนี้ขอมาไกลจากจังหวัดขอนแก่นนะครับคุณฟิลนะครับโดมปกรณ์ลำครับเดี๋ยวเราฟังข่าวกันแป๊บนึงครับ

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำข้าวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเสียสักหารือรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาย้ำสัมพันธ์เพื่อนบ้านเดินหน้าความร่วมมือความมั่นคงชายแดนสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจนายเสียสักพงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศหารือกับนายตินหม่องสเวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาในโอกาสที่ฝ่ายเมียนมาเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับเมียนมาซึ่งทั้งสองฝ่ายยืนยันความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและยาวนานในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและหารือความร่วมมือระหว่างกันด้านความมั่นคงชายแดนการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะมลพิษในแม่น้ำตลอดจนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนและความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศขณะที่ทั้งสองฝ่ายยังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับเมียนมารวมถึงพัฒนาการเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพและการปรองดองในเมียนมาเขมรตื่นยาพ่นยุงทอรอย้ำเหตุบ้านท่าเส้นไม่ใช่การเผชิญหน้าชี้เพียงพ่นสารป้องกันยุงลายให้กำลังพลพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าจากกรณีมีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์บริเวณบ้านท่าเส้นตำบลชำรากอำเภอเมืองจังหวัดตราดซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่10กรกฎาคมเวลา7นาฬิกาจนทำให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นการเผชิญหน้าระหว่างกำลังทหารไทยและกัมพูชานั้นโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นการกระทบกระทั่งหรือการเชิญหน้าที่รุนแรงแต่เป็นเพียงการสอบถามและแสดงความไม่พอใจของกำลังฝ่ายทหารกัมพูชาภายหลังที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดเข้าดำเนินการส่งเสริมความมั่นคงแนวรั้วลวดหนามหีบเพลงในพื้นที่รับผิดชอบตามมาตรการรักษาความมั่นคงเดิมโดยสถานการณ์ในพื้นที่ยังเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยกองทัพเรือยืนยันว่าฝ่ายไทยยังคงยึดมั่นและปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมที่ทั้งสองฝ่ายลงนามเมื่อวันที่27ธันวาคม2568อย่างเคร่งครัดไม่มีการปรับแนวการวางกำลังไม่มีการขยายแนววางกำลังไม่มีการดำเนินการใดที่เป็นการยั่วยุหรือเพิ่มระดับความตึงเครียดโดยกำลังพลของทัพเรือทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดกลั้นยึดหลักสันติวิธีและความชอบธรรมเป็นสำคัญกองทัพบกแจงงบกอรมน.เงิน 5,300 ล้านไม่ใช่ซุกซ่อนชี้ยอดเบี้ยเลี้ยงกำลังพลตามระเบียบพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยกรณีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคประชาชาติออกมากล่าวถึงการดำเนินงานของกอรมน.ในลักษณะข้อมูลไม่ครบถ้วนอาจทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดและเป็นการนำเสนอข้อมูลเพียงด้านเดียวโดยกองทัพบกเป็นหน่วยงานหลักที่จัดกำลังพลเข้าสนับสนุนให้กับกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าในภารกิจแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้จึงพบประเด็นที่อาจส่งผลให้สังคมทั่วไปเกิดความเข้าใจสับสนมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้ประเด็นที่1การกล่าวถึงงบประมาณปี70ของกอรมน.ในวงเงินรวม 5,300 ล้านบาทในทางระบบบัญชีการจัดทำงบประมาณสำนักงบประมาณเป็นผู้ไม่ใช่เรื่องของหน่วยพยายามหาช่องทางการกระจายเงินไปซุกซ่อนประเด็นที่2กรณีกล่าวถึงงบดับไฟใต้โดยใช้งบประมาณรวมกอรมน.ทั้งหมดส่วนใหญ่ 75% ใช้สำหรับภารกิจในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ในจำนวนนี้เกือบ 70% จะเป็นส่วนค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงและเงินเพิ่มพิเศษตอบแทนให้กำลังพลประเด็นที่3กรณีที่กล่าวว่าเป็นภาพสะท้อนความซ้ำซ้อนยุ่งยากรุนแรงทั้งที่มีหน่วยงานหลักของสอบต.และฝ่ายปกครองรับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้วสภาพปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีลักษณะเฉพาะสลับซับซ้อนมีการจัดตั้งกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเป็นหน่วยรับผิดชอบระดับพื้นที่ส่วนสอบต.จะรับผิดชอบเรื่องพัฒนาต่างๆขอบเขตงานไม่ได้มุ่งที่การคุ้มครองความปลอดภัยประชาชนการใช้กฎหมายเพื่อความเป็นธรรมของสังคมบทบาทของสอบต.กับกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าจึงเป็นคนละลักษณะงานกันแต่ทั้งสองส่วนสามารถเกื้อกูลงานซึ่งกันและกันในภาพรวมได้ ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
2: พไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: สนับสนุนโดย
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
11: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: สัก3เพลงต่อเนื่องเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกไว้ทั้งนั้นเลยนะครับชั่วโมงสุดท้ายนะครับในโปรแกรมเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษกับผมวาสุเลิศจัญญาหนึ่งในมหานครทีมนะครับเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษนะครับเพชรอสถานุเคราะห์นะครับเก็บไว้ให้เธอพิเจียวัฒนาวีระวัฒนะนะครับแล้วก็ปลายฟ้ามานิลาปาซิเลียนนะครับพูดคุยกันนะครับสบายสบายสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณสมบูรณ
1: ์ใช่ครับสมบูรณ์ครับ
0: คุณสมบูรณ์พูนสุขเลย
1: ครับผม
0: อยู่แถวไหนทำอะไรอยู่เอ่ย
1: อยู่แถวจันทร์สิงห์วงครับผมฟังพาลูกมาสวนลุมเหมือนเดิมครับ
0: ไปเต้นแอโรบิกเหรอครับ
1: ไปออกกำลังกายครับ
0: ออกกำลังกายฝน
1: ไม่ออกกำลังกาย
0: ฝนยังไม่ลงฝนยังไม่ลงเหรอครับคุณสมบูรณ
1: ์ไม่ลงครับอากาศกำลังดีเลยครับคือแดดอ่อนๆนิดๆครับฟ้าครึ้มๆแดดอ่อนๆ
0: ฟ
1: ้
0: าครึ้มๆนะครับเต้นกันสบาย
2: ๆ
0: อะไรจำได้ลูก
1: จำได้
0: ลูก
1: ไปโทรมาทีนี้ตอนแรกจริงโทรมาตอนแรกจะโทรมาติดทีครึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้จะโทรมาขอเป็นภูมิแพ้กรุงเทพแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นเพลงลูกทุ่งบอกเอ๊ะเพลงของตั้งนะไม่ใช่ลูกทุ่งเลยโทรมาใหม่
0: เราเล่นเป็นเพลงลูกทุ่งครับภูมิแพ้กรุงเทพเขาลองฟิชเชอร์ลิงกับตะกั่วแตนจรดา
1: อ๋อเลยถือเป็นลูกทุ่ง
0: ใช่วันนี้ก่อนนี้เป็นสตริงนะ
1: อ๋อครับเลยโทรมาใหม่ขอเป็นบันยังหวานอยู
0: ่นะวันนี้ลูกสาวก็ไปเต้นแอโรบิกด้วยใช่ไหมครับ
1: ไม่วิ่งด้วยวิ่งออกกำลังกาย
0: โอ้วิ่งออกกำลังกายได้สักกี่รอบแล้วลูก
1: โอ้ได้นิดหน่อยไม่กี่ร้อยเมตร
2: มาเพื่อปั่นเรือเป็ดค่ะ
0: อ๋อชอบปั่นเรือเป็ดโหวันนี้อากาศดีเนาะฝนยังไม่ลงเนาะนะครับปั่นเรือเป็ดได้กี่รอบแล้วลูก
2: ไม่ปั่นสักรอบเลยค
0: ่
2: ะ
0: หรอกะว่าจะปั่นกี่รอบอะฮะ
2: ปั่นรอบเดียวค่ะแล้วก็เจอตัวเงินตัวทองแล้วค่ะ
0: เขาเรียกอะไรอะตัวเงินตัวทองเขามีภาษาทางการนะลูกนะ
2: อะไรอะไม่รู้อะ
0: เอาไปถามคุณครูไปถามคุณครูหรือเสิร์ชใน Google ก็ได้นะยังตัวเล็กๆอีกเด็กๆอยู่เลยวันนี้คุณพ่ออยากฟังเพลงไหนดีครับ
1: ก็วันวานยังหวานอยู่ครับ
0: นะครับของ Macintosh แล้วกันเนาะนะครับ
1: ใช่ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวภูมิแพ้กรุงเทพเดี๋ยวค่อยเล่นวันหลังเนาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะนะฮะ 7:30 น. 10:00 น. นะครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะครับ
1: ครับนิดนึงถ้าลูกสาวก็อยากร้องได้มั้ย
0: อ่ะได้เลยเพลงไหนอ่ะ
1: คุณอยากร้องมั้ยลูก
2: อะไรอ่ะ
1: ลูกสาวก็อยากร้องนิดได้มั้ย
0: ร้องเพลงอะไรลูกเอาเลยเชิญ
1: อยากร้องภูมิแพ้นิดนึงได้ไหม
0: ได้แต่วันนี้ลุงเล่นไม่ได้นะ
1: ร้องเลยนะครับฮัลโหล
0: เอาเลย
1: ตั้งแต่เมื่อเจอเธอเท่านั้นฉันสุขใจเรือเกินขอร้องให้เธออย่าเมินช่วยรักษาใจ
2: ชีจ้าช่างพูด
0: น้องได้พี่ไม่ต้องเอ้าทำไมเงียบไปอ่ะลูกเอาเงียบไปเลยทั้งพ่อทั้งลูกเลยสงสัยสัญญาณไม่ค่อยดีละนะครับไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยววันหลังค่อยมาลองละกันคุณสมบูรณ์กับน้องตัวเล็กๆนะครับกำลังจะไปวิ่งที่สวนลุมพินีนะครับเดี๋ยววันหลังค่อยเล่นให้นะครับภูมิแพ้กรุงเทพในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ

เมื่อสักครู่เนี่ยพาคุณลูกมาฮะไปออกกำลังที่สวนลุมนะครับแต่สายอื่นล่ะครับกำลังทำอะไรอยู่ผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับมาพูดคุยกันหน้าใหม่ถ้าสะดวกนะครับหรือจะหลังไมค์กับน้องแป้งนะ02-248-1366นะครับ02-248-1366เพลงสตริงนะครับย้อนเวลากันนิดนึงนะครับยุค80 90ก็ได้หรือ70ก็ได้นะครับนะฮะฮิตๆโดนๆย้อนเวลาไปหาเรื่องราวในอดีตกันนิดนึงนะครับชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับกดมาเลย02

0: พื่อนนะครับจากวง UHC สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะท่านพ
0: อครับผมเป็นสาย
1: ดีใจมากเลยคือนั่งภาวนาเมื่อไหร่นะจะได้หน้าไมค์คุยกับพอ
0: โอ้โหโหยถึงขนาดภาวนาเลยเหรอ
1: ใช่คือท่านผอให้โอกาสมีพูดครั้งแรกตั้งแต่น็อตมีติภูมิอยู่อ่ะแล้วมีเป็นคนที่โทรบ่อยเพราะว่าขายขนมครกอยู่หน้าตลาดลาซาน 2,000 ซอยลาซานบางนานะคะแล้วคุณน็อตบอกว่าผอท่านเห็นใจพี่มีให้พี่มีโฆษณาร้านเลยพี่มีพูดไปเลยอย่างเงี้ยแล้วท่านผอก็ให้มีพูดตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ก็เขาก็รู้จักเขาเรียกขนมครก95แล้ว
0: แล้วขายดีไหมล่ะขายดีไหมล่ะ
1: ถ้าตอนนี้นะถ้าถามว่าขายดีไหมไม่ดีจะถามขายได้ไหมได้
0: ได้เนาะ
1: ได
0: ้ก็แค่กันพอประมาณ
1: น็อตมาก
0: แค่กันพอประมาณแค่กันพอประมาณเน
1: า
0: ะ
1: พอประมาณ
0: พอประมาณพออยู่ได
1: ้ผ่านไปผ่านมาอุปการะนะคะ
0: เดี๋ยวขอเล่นก่อนนะเพราะว่าส่วนใหญ่ช่วงเวลาเช้าๆนี่ผมก็จะจัดรายการไงครับจะปรากฏว่าน่าจะหมดแล้วแหละนะฮะขนมครกเนี่ยของพี่นีเนี่ยนะฮะใครอยู่แถวย่านลาซานเนี่ยนะฮะก็ไปอุดหนุนไปให้กำลังใจพี่นีกันได้เยอะๆนะครับ
1: วันนี้
0: พี่นีอยากฟังเพลงไหนดี
1: เพลงไหนดีขอไปน้องบอกอุ้ยเขาเปิดต้นชั่วโมงกันหมดแล้วพี่เราก็มัวแต่นั่งเย็บผ้าเพราะว่าตอนเช้าพอสักเจ็ดโมงสิบโมงก็หมดแล้วก็เลยแล้วก็มาแล้วก็รับต้มปลา
0: อ๋อดีจังเลยครับ
1: แต่ก็ไม่ได้ทำมากมายเอาแต่พอที่ทำได
0: ้พอประมาณพอประมาณอยากฟังเพลงไหน
1: อยากฟังเพลงของใหม่กับดึก
0: ใหม่ผมเล่นไปแล้วเห็นบอกน้องแป้งไว้ว่าบอกว่าพี่เต๋อไปวัดพุทธินัน
1: ท์ใช่ของพี่เต๋อ
0: ได้เลยพลาสติกได้เลยนะครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพอย่าโหงามเยอะนะครับเดี๋ยวไม่มีแรงแพ้ขนมครกนะให้ลูกค้าแถวลาซาดนะครับ

0: ขอบคุณครับพี่นี
1: ค่ะขอบคุณพ่อมากเลยฝนกำลังตกนิดๆเนี่ย
0: มาดูแลตัวเองด้วยดูแลตัวเองด้วยนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราถึงกัน
0: สวัสดีครับ
1: คิดถึงในรักครับมากเลยค
0: ่
1: ะ
0: ครับสวัสดีครับแหมอวยกันนะครับในช่วงเย็นๆแบบนี้เอาใครจะมาอวยต่อเร็ว022481366นะครับเสือธนพลผมเล่นไปแล้วนะเล่นเพลงเกี่ยวกับสายฝนดีไหมอ่ะเอามาหน้าไมค์คุยกัน022481366นะครับ

0: Namaste
1: มีหลายๆเพลงที่เลือกมาตั้งแต่ชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่3ชั่วโมงที่4เยอะเลยนะครับมีอีกเพลงนึงที่ผมอาจจะยังไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เล่นเลยนะครับเนื่องจากว่าเพลงมันเยอะอ่ะนะครับแล้วก็ชาวรถทุ่งมาคอนที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศเนี่ยนะครับนะฮะก็เป็นขอกันเข้ามาบางทีโอ้โหบางทีก็เล่นซ้ำไปไม่ได้นะครับเบิร์ดกะหานี่ผมเล่นแล้วนะครับเสือธนพลอินทริตก็เล่นไปแล้วนะครับมี1เพลงนะครับที่ชาวรถทุ่งมหานครเลือกมาทาง SMS ที่4689400ครับเพลงประกอบละครเรื่องทอฝันกับมาวินครับเกิดผลมัสยวานิชนะครับรัก

0: มาช้าแต่ก็เล่นนะครับรักเธอเหลือเกินนะครับฟุกเกิดพลมัสยวานิชนะครับเพลงประกอบละครนะครับสวัสดีครับคุณแดง
1: สวัสดีครับ
0: คุณแดงอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ได้ยินผมไหมครับปิดวิทยุเลยครับ
1: ผมได้ยินผมครับได้ยินครับ
0: ปิดวิทยุฟังทางสายโทรศัพท์นะคุณแดง
1: ได้ยินครับฟังทางสายโทรศัพท์นะ
0: ปิดเลยครับปิดเลยครับฟังทางสายโทรศัพท์เอานะวันนี้อยากฟังเพลงไหนดีอยู่ที่ไหนครับเนี่ยคุณแดง
1: เธอคือทะเลทรายทะเลทรายของพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน
0: ์ได้เลยเดี๋ยวเล่นให้นะครับนะทะเลทรายนะครับอยู่ที่จังหวัดอะไรครับฝนตกไหม
1: จังหวัดบุรีรัมย์ครับ
0: จังหวัดบุรีรัมย์เปอร์โอ้โหนิสัยบุรีรัมย์เยอะนะ
1: ครับ
0: อะไรนะ
1: อำเภอคูเมือง
0: อำเภอคูเมืองนะครับทําอะไรอยู่ที่นั่นครับ
1: ไม่ได้ทําอะไรครับ
0: ไม่ได้ทําอะไร
1: นั่งเล่น
0: โอ้นั่งเล่น
1: ฟังวิทยุครับ
0: โอ้วันนี้วันหยุดพักผ่อนใช่มั้ยครับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ทำไร่ทำนาปลูกข้าวมั้ยครับ
1: ทำครับ
0: โอ้กี่ไร่เอ่ย
1: นาเนี่ยมี20ไร่ครับ
0: โอ้20ไร
1: ่ครับผม
0: ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับนา
1: ฝนไม่ตกข้าวไม่มีน้ำครับ
0: โอ้ฝนไม่ตกเลยเหรอตอนแรกผมคิดว่าฝนตกซะอีกเนาะนะครับนะ
1: ฝนตกแต่ไม่หนัก
0: ไม่หนักเบาๆพรำๆนะครับ
1: ปล่อยหญ้าน่ะปล่อยหญ้างาม
0: ๆอ๋อมีแต่หญ้าเนาะนะครับ

0: ากขึ้น
1: อืม
0: ยากยากงามยากนี่งามกว่าข้าว
1: ข้าวก็ยากแล้วไปยากเขาเป็นวัชพืชปกคลุมไปจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าจัดอะไรยังไงจะโตก่อนกันเนาะน่าจะเป็นหญ้าเนาะนะฮะเอาใจช่วยเนาะนะครับนะฮะวันนี้อ่ะเดี๋ยวอยากฟังเพลงทะเลทรายใช่ไหมพี่ออฟพงพัฒน์วัชรบรรจงนะครับเดี๋ยวเล่นให้นะ
0: ผมว่าอยากฟังสายเกินไปคุณเต้นแล้วเพราะว่าไม่มี
1: ไม่น่าจะหาแล้วไม่เจอครับเนาะเอาเพลงทะเลทรายก่อนแล้วกันเนาะที่เลือกไว้นะครับนะฮะขอบพระคุณครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะครับ
0: ครับผมเช่นกันครับ
1: สายท่านอื่นล่ะครับมาปิดท้ายสำหรับวันนี้หน่อยแล้ว02-248-1366นะครับ02-248-1366นะครับอยู่เองหนตำบลไหนอยากฟังเพลงสตริงฮิตๆนะครับเลือกเพลงมาปิดท้ายกันแล้ว02-248-1366

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
3: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: Lamazon Cream มีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อรา Lamazon Cream เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
8: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
9: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติน
10: ะในช่วงชั่วโมงสุดท้ายนี้สายจะเข้ามาเยอะๆนะครับมีจากอุบลก็มานะครับเล่นไม่ทันแล้วนะคุณจำลองคุณสุวัฒน์นครราชสีมาคุณเทศนะครับขอเรียกติดไว้ก่อนนะนะครับนะมาพูดคุยหน้าใหม่กันสวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะ
10: คุณอะไรครับเนี่ย
11: จะคุณปูบางพระค่ะ
10: คุณปูบางพระทำอะไรอยู่แถวบางพระครับ
11: อ๋อมาเป็นแม่บ้านเฝ้าบ้านค่ะ
10: แม่บ้านเฝ้าบ้านนะครับนายใจดีไหมครับ
11: ใจดีค่ะ
10: นายใจดีฝนตกบ้างไหมครับบางพระชลบุรี
11: ก็มีคลุ้มๆนะคะไม่ตกมา 2-3 วันแล้ว
10: อ๋อนะครับนะฮะวันนี้เลยอยากฟังเพลงไหนดี
11: ป๊าป๊าหมาม้าของ Forever ค่ะ
10: หรอร้องได้ไหมครับเพลงนี
11: ้ไม่ได้อะค่ะแต่ชอบ
10: แต่ชอบเดี๋ยวให้พี่ดำลองแล้วกันเน
11: า
10: ะ
11: จ้าน
10: ะครับขอบคุณนะคะที่ติดตาม FM 95มาโดยตลอดนะ
11: ฟังทุกวันแหละค่ะวันนี้ดีใจมากเลยได้คุยกับพ่ออ้อนเนี่ย
10: โอ้ยพรุ่งนี้ก็มาอีกพรุ่งนี้ผมก็มากับอุ้มกับสิยาอีกนะครับ
11: แต่ไม่ค่อยทำเลยค่ะตอนเช้าอ่ะ
10: อ๋อเหรอก็มัวแต่ทำความสะอาดทำดูแลบ้าน
11: นะสิทำงาน
10: เออก็ฟังไปเรื่อยๆฟังอย่างเดียวก็แหมผมก็มีความสุขแล้วแหละเน
11: า
10: ะขอบพระคุณนะครับ
11: ส่วนมากก็จะทำช่วง
10: ไหนล่ะครับเอาไปแล้วยังมีเวลาอีกสักหนึ่งสายปิดท้ายกันนะครับพูดคุยกันออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัส

0: ีสายจากเชียงคานที่จังหวัดเลยด้วยนะครับมีไกลๆทั้งนั้นเลยปัตตานีนะครับโคราชอุบลนะครับอ่ะมาใกล้ๆกรุงเทพมหานครเนี้ยอยู่ในกรุงเทพนะครับบางเขนนี่เองคุณไก่ต้อง
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับทำอะไรอยู่แถวบางเขนครับ
1: ก็นั่งฟังพี่ผอจัดรายการอยู่นี่แหละครับ
0: อืมไม่น่าถามเลยเนาะวันนี้หยุดพักผ่อนจากการทำงานหรือว่ายังไงครับ
1: ก็ไม่ได้ทำอะไรครับ
0: ไม่ได้ทำอะไรนะวันนี้ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพช่วงนี้อากาศเปลี่ยนฝนลงหรือยังครับแถวบางเขนเนี่ย
1: ก็ลงปล่อยคร
0: ับ ปล่อยๆนะเลือกเพลงอะไรดีครับปิดท้ายสำหรับวันนี้ดี
1: ละลาย
0: เอาจะเอาละลายหรือเอาเหนื่อยหรือเอาอะไรของพี่เอ็มครับ
1: ละลายครับ
0: ละลายเนาะ
1: ครับ
0: ทำไมตัวมันละลายไปเลยหรือว่ายังไงครับ
1: ละลายไปกับฝนนี่แหละครับ
0: ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะมันก็ต้องจิบน้ำไว้เยอะๆนะครับ
1: ครับ
0: เอาใจช่วยเอาใจช่วยนะครับนะฮะสำหรับหลายท่านที่อาจจะ อยู่กับบ้านแล้วก็บอกโอ้ไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยฟังเพลงผ่อนคลายที่ลูกทุ่งมหานครที่ LTM FM 95ผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร Plus ที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับนะบางจุดก็ร้อนบางจุดก็ไม่มีฝนเลยนะครับส่งกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวเล่นเพลงให้นะ
1: คร
0: ับ ครับผมดูแลตัวเองด้วยสวัสดีครับนะฮะก็สายสุดท้ายแล้วล่ะนะฮะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับเดี๋ยวสักครู่ฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยแล้วก็เดี๋ยวอยู่กับน้องลูกตาลกับอาชัยเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาตินะครับพรุ่งนี้ผมมาในช่วงเวลาปกตินะครับ 7:30 จนถึง 10:00 นเพลงลูกทุ่งติดตามกันได้ 7:30 ถึง 10:00 นะครับมีความสุขกันในวันหยุดพักผ่อนของคุณผู้ฟังนะครับที่ลูกทุ่งมหานครสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 17:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสุภชัยศรีสุภอักษรเสียชีวิตแล้วด้วยสภาวะหัวใจล้มเหลวตามที่กรมราชทัณฑ์ได้ควบคุมตัวนายสุภชัยศรีสุภอักษรความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนกำหนดโทษจำคุก23ปี6เดือน20วันวันพ้นคุก19ตุลาคม2581ถูกคุมขังอยู่เรือนจำกลางบางขวางตั้งแต่11มีนาคม2559จากบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติของผู้ต้องขังพบมีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานและโรคภูมิแพ้แพทย์พยาบาลตรวจติดตามอาการที่เกี่ยวข้องยังโรงพยาบาลภายนอกอย่างต่อเนื่องต่อมา25มิถุนายน2569เกิดอาการทรุดลงอย่างรวดเร็วนำส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าวันที่26มิถุนายน2569แพทย์ประจำโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ามีความเห็นส่งตัวรักษาที่สถาบันโรคทรงอกได้รับการดูแลจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในหอผู้ป่วยวิกฤตอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งนายสุภชัยได้เสียชีวิตด้วยสภาวะหัวใจล้มเหลวจากหลอดเลือดหัวใจอุดตันณสถาบันโรคทรงอกวันที่12กรกฎาคม2569เวลาประมาณ 6:17 น.ในการนี้เรือนจำกลางบางขวางได้แจ้งประสานญาติของนายสุภชัยได้รับทราบถึงลำดับเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งคณะกรรมการชันสูตรพลิกศพประกอบด้วยพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการฝ่ายปกครองและแพทย์นิติเวชจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ร่วมกันเข้าดำเนินการชันสูตรพลิกศพเมื่อเวลา 9:21 น.ของวันที่12กรกฎาคมผลการตรวจพิสูจน์เบื้องต้นสอดคล้องกับอาการป่วยวิกฤตดังกล่าวซึ่งญาติได้รับข้อมูลทั้งหมดและไม่ติดใจสงสัยเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตแต่อย่างใดกรมราชทัณฑ์ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขังทุกรายโดยเฉพาะผู้ต้องขังสูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังซึ่งได้รับการตรวจคัดกรองติดตามอาการและรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮาขอประชาชนติดตามสถานการณ์ในภูมิภาคและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดหลังมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากการสกัดกั้นมิสไซล์แล้ว3รายสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮารัฐกาตารายงานการติดตามสถานการณ์ในกาตาและภูมิภาคตะวันออกกลางโดยกระทรวงกลาโหมกาตาเปิดเผยว่ากองทัพกาตาสกัดกั้นการโจมตีด้วยขีปนาวุธจำนวนหนึ่งที่มุ่งเป้ามายังรัฐกาตาซึ่งต่อมากระทรวงมหาดไทยกาตารายงานว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินมาตรการตามแผนปฏิบัติการตอบสนองทันทีและพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเศษซากที่ตกลงมาจากปฏิบัติการสกัดกั้นดังกล่าวจำนวน3รายจึงขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติการคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเมื่อได้รับสัญญาณแจ้งเตือนและหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ภาพข่าวลือภาพวิดีโอซึ่งผู้เผยแพร่อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายและขอให้ติดตามข่าวสารจากทางการกาตาร์เท่านั้นทั้งนี้สถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงมีความเปราะบางและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาสถานเอกอัครราชทูตขอความร่วมมือคนไทยทุกคนปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการกาตาร์โดยมีสติระมัดระวังหากอยู่นอกอาคารเมื่อได้รับสัญญาณเตือนภัยขอให้รีบหาที่กำบังและอยู่ในที่ปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเบลเยียมขยายเวลาเตือนภัยความคลื่นความร้อนจนถึงวันอังคารหน้าเมื่อวันเสาร์สถาบันอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติเบลเยียมประกาศขยายเวลาเตือนคลื่นความร้อนระดับสีเหลืองทั่วประเทศไปจนถึงเย็นวันอังคารหน้าคาดว่าอุณหภูมิจะพุ่งสูงขึ้นเกิน30องศาเซลเซียสต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้าโดยบางพื้นที่อาจทะลุ32องศาเซลเซียสขณะที่ประชาชนในกรุงบรัสเซลส์พากันไปพักผ่อนตามสวนสาธารณะและน้ำพุคลายร้อนการเตือนภัยระดับสีเหลืองเป็นระดับที่2จากทั้งหมด4ระดับของระบบแจ้งเตือนในเบลเยียมถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนรับมือคลื่นความร้อนและก๊าซโอโซนของประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซล่าเซลล์ติดเพดาน3สี ติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะวันนี้เจอกันนะคะในวันอาทิตย์นะวันนี้วันที่12กรกฎาคม2569นะคะกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะคุณผู้ฟังนะคะอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชาและก็ศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์ค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อขา
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะโอ้เสียงสดใสเหมือนเดิมเจอกันทุกวันอาทิตย์นะพ่อเน
1: า
0: ะ
1: พ่อเนี่ยก็วอร์มเสียงมาตั้งหลายชั่วโมง
0: โอ้ยวอร์มเสียงอะร้องไปกี่เพลงแล้วคะพ่อ
1: ร้องให้หลานฟังอยู่เลย
0: โอ้น่ารักจังเลยค่ะ
1: ว้าววันนี้ลูกสาวไม่อยู่เขาไปงาน2วันเลยให้คนมาแทน
0: โอเคโอ้โห
1: หมายเพราะว่าไม่มีใครอยู่เดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงไป
0: ใช่ๆต้องมีคนอยู่ด้วยดีแล้วค่ะพ่อดีแล้วนะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะตอนนี้หลายๆคนเข้ามาเฝ้าหน้าจอแล้วนะคะที่ LTM FM 95นะคะใน Facebook Live ของเรานะคะคุณพ่อคะวันนี้เราเริ่มต้นนะคะกับ3งานเพลงที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าหนุ่มค่ะพ่อหนุ่ม
1: หนึ่งก็หนุ่มหน้ามนคือชายมังสิกนั่นแหละ
0: นี
1: ่หน้ามนคนหน้า
0: ใช่เลยคุณพ่อรู้ใจหนูมากๆแต่ว่าเราพูดถึง3งานเพลงที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกันก่อนนะคะเมื่อสักครู่นี้มีหนุ่มนปขนะคะสุริยาฟ้าปทุมแล้วก็ต่อด้วยหนุ่มเรือนแพกาว่าวเสียงทองแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับหนุ่มสุพรรณเมืองมนสมบัติเจริญค่ะนะคะแล้วก็นี่เลยแบบโหคุณพ่อรู้ใจหนูเตรียมไว้แล้วนะหนุ่มหน้ามนเนี่ยนะคะเป็นยังไงครับพ่อสำหรับเพลงนี
1: ้ก็เป็นสมัยหนุ่มๆก็ไม่ก็ส่วนมากเพลงพ่อแต่งนี้จะเป็นเพลงใกล้ตัวแล้วก็แฟนเพลงอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเรียกว่าแบบเรื่องจริงอิงนิยาย
0: นี่
1: นิดหน่อยก็มี
0: ค่ะ
1: ไปเห็นชีวิตชาวบ้านแฟนเพลงอะไรต่ออะไรอย่างงู้นอย่างนี้เราก็แน่กันแหน่บางทีนึกว่าเป็นเรื่องของพ่ออื
0: ม
1: แต่บางงานก็มันมาคล้ายกัน
0: จ้ะ
1: ต้องเราเลยกลายเป็นผลนิยายไป
0: ก็คือมีทั้งเรื่องจริงจากที่เราไปเห็นไปพบไปเจอมาแล้วก็เรื่องจริงในชีวิตเราด้วยนะพ่อเนาะผสมกันนะคะโอ้แต่เวลาเราร้องไปอ่ะเนาะพ่อเนาะเราเป็นนักร้องเราร้องไปบางทีเราก็อินอะนะเราอินแล้วก็คนฟังก็คิดว่าเออสงสัยเป็นชีวิตเราน
1: ั่นแหละหลายคนอันเดียวกันก็มันไปเข้ากับชีวิตของแฟนเพลงก็มี
0: โอ้ใช่
1: ก็พอเราอินเข้ามาด้วยเราก็พอจะได้กินได้ใช้
0: เนาะได้เลยนะฮะ
1: เวทีเนี่ยพ่อก็แสดงไปตามธรรมชาติของพ่อเองอะท่าทายกัน
0: ค่ะหนุ่มหน้ามนนี่สมัยนั้นมีพ่อได้แต่งเพลงแก้เพลงนี้ด้วยไหมคะตอนนั้น
1: เพลงนี้ไม่มี
0: เพลงนี้ไม่มีนะอ๋อถ้ามีเนี่ยต้องชื่ออะไรดีคะพ่อสมมุติว่า
1: หนุ่มหน้ามน
0: กับใครกับอะไรดีสมมุติให้หนูร้องเนี่ยพ่อสมมุติ
1: หนุ่มหน้ามนสาวแฟนใหม่อะไรอย่าง
0: เงี้ยเนาะนะคะเขาเห็นชื่อแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะมีเพลง
1: หน้ามนเด้อแล้วก็อีกเพลงแก้ก็แก้สาวคนใหม
0: ่เอ้ยเอาละพ่อบอกหางานให้พ่อเออน่ารักดีโอเคค่ะพ่อนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปฟังเพลงนี้แล้วก็เดี๋ยวมาทักทายกันด้วยนะคะสำหรับสมาชิกของเราที่

0: เข้ามาแล้วที่ในไลฟ์นะคะที่เพจ LTM FM 95เดี๋ยวกลับมาโทรกลับไปโทรคุยกับพ่ออีกทีหนึ่งช่วงท้ายๆนะพ่อนะ
1: ครับ
0: จ้าขอบคุณค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงนี้เลยนะคะกับหนุ่มหน้ามนชายเมืองสิงห์ค่ะ

โอเคโอเคโอเคหนุ่มหน้ามนนะคะเพลงสนุกสนุกน่ารักน่ารักของพ่อชายเมืองสิงห์นั่นเองนะคะอ้าวนะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทักทายสมาชิกของเรานะคะวันนี้วันหยุดนะแต่ว่ายังคึกคักเหมือนเดิมนะคะเรามาพูดถึงนะคะของดีบอกต่ออ่าอยากจะบอกต่อกับทุกท่านนะคะที่กำลังหันมานะคะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะคะแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดนะคะก็ต้องเริ่มระวังกันมากขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่านะคะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะค่ะด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะคะช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งค่ะด้วยผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นนะคะรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีนะคะกระเป๋าคาดเอวไปอีก1ใบค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถโทรสอบถามได้เลยที่02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่ะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียค่ะสวัสดีทักทายทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะรับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุมทั้ง77จังหวัดเลยนะคะทั่วประเทศเนาะนะคะแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือแอปพลิเคชันของเราใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดฝากด้วยนะคุณผู้ฟังกับ mcot connect นะคะ mcot connect ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยเผื่อว่ามีช่วงเวลาไหนนะคะที่คุณผู้ฟังมองว่าโอ้นะคะที่บ้านรับสัญญาณวิทยุไม่ได้ก็สามารถมาฟังออนไลน์ได้นะคะหรือว่าจะเข้ามาทักทายดีเจที่เพจของเราก็ได้นะคะกดไลค์ไว้ได้เลย Facebook เนาะ ltmfm95 ใครบอกว่าไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษเลยไม่เป็นไรคุณผู้ฟังสามารถเสิร์ชหาคำว่าลูกทุ่งมหานครได้นะคะก็จะเจอเหมือนกันนะคะสวัสดีพี่กฤชมนนะคะโอ้โหวันนี้ขอบคุณมากๆเลยมาทักทายกันวันหยุดด้วยนะคะปกติเนี่ยสมาชิกหลายๆคนเนี่ยก็จะเข้ามาฟังช่วงวันธรรมดาวันปกติของตาเนี่ยจันทร์ถึงศุกร์นะคะ4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ยเราก็ยังจัดอยู่ปกตินะนะคะแต่ว่าเรามีรายการพิเศษนะคะกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะในวันอาทิตย์5 โมงเย็นถึง1 ทุ่มนะคะที่จะได้ฟังเสียงเพราะๆของพ่อชายด้วยนะคะโอ้วันนี้ยังไม่ได้พ่อชายร้องเพลงเลยเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งพ่อฟังอยู่แน่นะคะพ่อบอกเอาอีกแล้วลูกตาลสวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะคะรายงานตัวครับพี่ตาลนะคะแล้วก็พี่สุธีนะบอกทักทายครับชัดเจนครับจากระยองนะคะพี่บูมธนกรคุณยายพอเพียงพี่ลูกหมีฟาร์มนะคะแล้วก็มีใครอีกนะเดี๋ยวนะพี่วัฒนศักดิ์นะคะน้องหนูดีนะคะบอกสวัสดีพี่ตาลกับพ่อชายด้วยนะคะนะคะพี่น้อยๆพี่มานิดนะคะแล้วก็คุณแม่ทันพิชาด้วยพี่นิวัฒน์นะคะสวัสดีวันหยุดทุกท่านเลยพี่คนสันโดษนะคะบอกอยากฟังเพลงถึงพี่จะดำของดำแดนสุพรรณใช่ไหมคะแล้วก็มีพี่ก้านแก้วกาสลองนี่นะคะพี่ณรงค์นะคะพี่ณรงค์บอกอยากฟังสายันสัญญานะคะขอบคุณมากๆเลยทุกๆข้อความแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะแนะนำเพลงนะคะสามารถโทรมาได้นะคะเบอร์เดิมของเราเลยนะที่02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะเนี่ยตอนนี้มีพี่นายจากจังหวัดน่านเป็นนายน่านเลยแนะนำงานเพลงเข้ามาอีกสักครู่นะจะจัดให้กันละกันเนาะนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ย
นะคะเราไปถึงเพลงนะคะที่เราพูดกันอยู่ทุกอาทิตย์เลยว่าจะพยายามหามาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเมื่อสักครู่นี้นะคะได้คุยกับพ่อชายว่าเอ๊ะนะปกติแล้วเพลงเก่าๆเนี่ยเขาจะมีเพลงที่เขาเรียกว่าเพลงแก้เพลงร้องแก้เนี่ยนะวันนี้ก็ไปหามาได้4เพลงสองคู่ใช่ไหมสองคู่นะคะนะไปฟังกันเลยนะคะมี4เพลงมีอะไรบ้างบอกก่อนเลยก็แล้วกันเนาะรักพี่ที่ใจนะคะนิตยาเปิดปัญญานะคะร้องแก้นะร้องแก้กับบุญพี่ที่รักน้องนะคะคุณอาเพลินพรมแดงนะคะแล้วก็อีกคู่หนึ่งแทนระทมนะคะศิลปินแทนนครปฐมแล้วก็แก้โดยสงสารพี่แทนนงเยาวดาวสุพรรณในช่วงนี้จัดให้ค่ะ

0: 4งานเพลงต่อเนื่องเลยเพราะๆนะคะกับเพลงแก้นะทั้ง2คู่สวัสดีคุณยายพอเพียงด้วยนะคะคุณยายบอกโอ้โหชอบเพลงเก่าๆมากๆเลยนะคะบอกว่าคุณลูกตาลหาแผ่นเก่าๆมาให้กับคุณผู้ฟังนะคะก็เนี่ยพยายามทำกันบ้านทุกอาทิตย์เลยคุณผู้ฟังค่ะนะคะก็โอ้โหหลายๆเพลงอีกเยอะมากๆนะคะที่เอาจริงแล้วรุ่นหนูเนี่ยก็คงจะไม่เคยฟังหรอกเพราะก็เกิดไม่ทันแต่ว่าในเมื่อเรานะต้องมาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยจริงๆก็หากันบ้านเพื่อพัฒนางานตัวเองด้วยนะคุณผู้ฟังค่ะจริงๆแล้วนะคะเราก็ฟังเพลงเก่าได้ประสบการณ์ได้ความรู้จริงๆเพลงเก่าๆนี่ก็มีความรู้สอดแทรกอยู่นะทุกๆเพลงทุกๆเพลงนะคะยินดีมากๆนะคะนะคะเพลงไหนอยากฟังก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะโอ้อยากฟังลูกสาวกำนันยุพินแพรทองนะคะคุณแม่ยุพินใช่ไหมคะหนูเคยเจอคุณแม่ยุพินด้วยนะเป็นท่านก็บวชชีเจอที่บ้านครูไพบูลย์บุตรขันตอนที่เขาทำบุญนะคะแต่ละปีอะไรเงี้ยหนูเคยเจอคุณแม่ด้วยนะคุณแม่ยุพินนี่ก็เพลงดังก็ฝนซาฟ้าใสเนาะนะคะขอบคุณมากๆเลยโอ้หลายๆคนทักทายเข้ามาบอกดีใจนะน้องๆหลายๆคนได้ฟังเพลงเก่าๆเนาะนะคะอ่ะละนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นึงเพื่อฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะคะแล้วก็ตอนนี้งานเพลงที่แนะนำเข้ามาหลังไมค์เยอะเลยทีเดียวนะคะนะเดี๋ยวจบจากเราพักเบรกกันนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับเพลงที่แนะนำเข้ามานะคะลุงโก้นะลุงโก้ตลาดมหาสินรอฟังเลยนะคะสำหรับเพลงของอาแอลยอดรักนะอดีตรักสลักใจแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและกรภาสกร
3: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ับ1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
3: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้เร่งแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
2: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
4: ่เฮาซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
5: ประกาศประกาศเบาแดงกำลังหาผู้โชคดีที่จะได้รับแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
6: ว่าไงนะ
5: แคมเปญเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพเขาแจกต่อแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
6: อู้ยงั้นต้องรีบบอกต่อ
5: พี่ๆสมาชิกแท็กซี่เพื่อนเบาแดงถ้าอยากได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ให้รีบเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊สรับรางวัลอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเรียนเยอรมันตะวันแดงรามอินทรา
6: พี่ๆแท็กซี่รีบส่งฝาเลย
7: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
8: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
9: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและลูกตาลชนทิชา

0: จัดให้เลยนะคะสำหรับงานเพลงที่ฝากเข้ามาหลังไมค์นะลุงโกจากตลาดมหาสินนะจำได้ว่าช่วงวันธรรมดาลุงโกก็ส่ง SMS มาแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้เปิดเพลงให้เลยนะวันนี้เลยจัดให้ก่อนเลยนะคะกับอดีตรักสลักใจนะคะเพลงเพราะๆเนี่ยคุณแอลยอดรักสลักใจนั่นเองนะคะพ่อคะ
1: จ
0: ้าตอนนี้17:53 นะคะก่อนที่เราจะไปเคารพธงชาติค่ะ1งานเพลงของพ่อค่ะวันนี้หนูเตรียมไว้กับยังไม่เคยฟังเลยสารรูปเลยสารภาพ ดาวหางค่ะพ
1: ่ออ๋อดาวหางนี่เป็นผลงานของพลพรบักดี
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาผสมกับพ่อ
0: จ้า
1: เป็นเรื่องแต่พอก็ชักลืมนะว่าเขาเกี่ยวกับเรื่องดาวเดี่ยวดาวหางสมัยพรพิรมอะไรต่ออะไรนะวะไปนั่นแหละ
0: ค่ะเมื่อช่วงเวลาไหนคุณพ่อพอจำได้ไหมคะดาวหาง
1: สมัยจุฬารัตน์เลยที่ก่อนพรพิรมจะออกจากวงแล้วเขาก็ตัดพอต่อว่าเขาเป็นแผงก็ได้เพราะว่าพรพิรมนั่นอาสัมพันธ์นุมากุลเขาก็ชอบไปดูลิเกไงที่ตอนนั้น
0: ค่ะ
1: นะทีนี้ก็ว่าแกแหลเก่ง
0: จ้า
1: อยากเป็นสะพานให้ชายเมืองสิงห์หน่อย
0: อ
1: ือพลพรบักดีก็จัดการเลยว่าพรพิรมเนี่ยเป็นว่าครูว่ามอยกัดไม
0: ้ค่ะ
1: นี่พลพรบักดีเขาว่าพรพิรมเนี่ยมอยกันไม้พอจะได้จะเข้ามาอยู่ในวงสักหน่อยอะไรก็จะเป็นมอยกันไม้กัดไอ้นู่นนี่แล้วพรพิรมเขาก็ตอบมา
0: จ้ะ
1: ดาวหางดาวเดียวเนี่ยเขาแก
0: ่พ่อยังพอจำได้ไหมคะอยากจะฟังเสียงพ่อเนี่ยแฟนๆบอกสักหน่อยนึงก่อนจะไปฟังเพลง
1: ยังจำเนื้อไม่ได้เลยเน
0: ี่ยฟังวาจาเฉลยเอ่ยมาหน้าขันพอจำได้ไหมจ๊ะ
1: เป็นลิเกเป็น
0: อ๋ออันนี้อ๋อร้องลิเกเหรอคะอันตรงนี้เป็น
1: แต่ว่าที่ขึ้นตอนต้นมันเป็นอะไรไม่รู้พอจำไม่ได
0: ้โอ้ดาวหางเอ๋ยนี่ท่อนอันนี้ก็ร้องลิเกไหมพ่อโอ้ดาวหางเอ๋ยเจ้าลอยเรื่อยเปื่อย
1: จำไม่ได้
0: โอ้ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราไปฟังเพลงดีกว่าเนาะเพื่อพ่อจะได้จำจ้ะ
1: พ่อก็จำมาจากลิเกแต่เพลงพื้นบ้านลิเกส่วนมากที่สิงห์บุรีจะดัง
0: เป็นราชนิเกิงไหมคะอันนี
1: ้เป็นราชนิเกิง
0: โอเคจัดไปค่ะ เดี๋ยวจะได้ฟังแฟนๆหลายๆคนบอกอุ๊ยรอฟังเลยนะคะเพลงนี้ดาวหางชายเมืองสิงห์แล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้หลังจากจบเพลงนะคะเราจะไปเคารพธงชาติแล้วก็ชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันนะคะทุกคนคะกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษดีเจลูกตาลชนิชาและศิลปินแห่งชาติชายเมืองสิงห์ค่ะ

0: ว่าหางเจ้าออกงอกคนเป็นดาวหางนั้นเจ้ายาวหางเที่ยวฟาดฟ้าจะถูกประชา
1: ขณะนี้เวลา18:22 ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เวลา18:00

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
1: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทยการคิดบวกส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะการคิดบวกกระตุ้นให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทำงานเป็นปกติทั้งการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและการเผาผลาญพลังงานส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแรงการคิดบวกเป็นการมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่เปิดกว้างเมื่อมีปัญหาก็แก้ปัญหาด้วยความใจเย็นมีสติ
0: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก100.5 คืบหน้า

0: หน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการทิศทางข่าวนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับสิบแปดนาฬิกาโดยประมาณจนถึง20นาฬิกาครับวันนี้อยู่กับน้องเก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีอีก1สัปดาห์นะครับ
2: ค่ะ
1: และผมณรงค์จันทองครับ2ชั่วโมงครับน้องเก๋ครับ
2: ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็สวัสดีพี่ณรงค์ด้วยนะคะวันนี้มาแทนน้องอ้นอีก1สัปดาห์แล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าน้องอ้นมาแล้วแน่นอนค่ะ
1: ครับ ก็หลากหลายเรื่องราวนะครับสถานการณ์บ้านเราเนี่ยที่จับตาดูกันอยู่ก็มีหลายประเด็นเลยนะครับที่เป็นปัญหาเอาในกรุงเทพมหานครเมื่อค่ำวานนี้เครนหักเนื่องจากลมแรงมาก
2: ฝนตกหนักด้วย
1: นะครับแต่ว่าดีนะที่มันไม่ตกลงมาข้างล่างมันห้อยย้อยลงมาท่านผู้ว่าชัดชาติสั่งการเลยนะครับวันนี้โพสต์ Facebook เลยว่าให้รีบแก้ไขโดยด่วนคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดนะฮะอีกประเด็นหนึ่งที่ท่านผู้ว่าชัดชาติได้สั่งการและก็ลงไปดูทุกวันเลยนะฮะเมื่อวานนี้วิ่งไป14กิโลเพื่อจะไปดูเหตุการณ์นะฮะวิ่งตรวจงานอ่ะนะกลับไปอีกแล้วนี่นะครับนั่นก็คือเหตุน้ำรั่วไปในอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงอ่ะซึ่งณเวลานี้นะครับก็วสท.ก็ลงไปอยู่ในพื้นที่นะครับกทม.ปภ.ดูแลพื้นที่นะครับน้ำที่มันเคยเข้าไป50ลูกบาศก์เมตรอ่ะ
2: ตอนนี้ลดลง
1: เหลือ20
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับแต่ว่าเขายังให้ค้างอยู่ตรงนั้นพอประมาณก่อนว่าแรงดันเงี้ยแรงดันข้างนอกข้างในถ้ามันไม่เท่ากันมันจะเป็นปัญหาเกิดขึ้นและตอนนี้รื้อสะพานลอยข้างบนออกไปแล้ว
2: ค่ะ
1: เพื่อจะไม่ให้มีปัญหาแรงกดทับและก็จะอัดซีเมนต์ลงไปสร้างความแข็งแรงให้กับดินบริเวณนั้นอ
2: ู
1: ้ก็อัดลงลึก37เมตรเลยนะ
2: ใช่ค่ะนี่เป็นวิธีในการที่จะแก้ไขนะคะน้ำที่มันซึมเข้าไปแล้วก็รั่วเข้าไปน่ากลัวมากๆนะตอนวันแรกๆนี่เองเนี่ยโอ้โหน้ำแบบว่าสูงมากนะคะแต่ว่าวันนี้เองเนี่ยก็เรียกได้ว่านะคะเป็นสัญญาณน่าจะเป็นสัญญาณที่ใช้คำว่าทรงตัวแต่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วย
1: คือเซ็นเซอร์ที่เขาเอาไปจับ10กว่าตัวเนี่ยนะครับยังไม่พบปัญหาที่มันมีนัยยะสำคัญ
2: ความลาดเอียงหรือ เรื่องของรอยร้าวอะไรที่ขยายวงเพิ่ม
1: ดินมันซุดเพิ่มขยับไปนิดนึงหรือไม่เนี่ยเซ็นเซอร์มันจะดังเลยยังไม่มีปัญหาตรงนั้นนะฮะแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวัง24ชั่วโมงต่อ
2: แต่ว่าวันนี้เองทางคุณสิริพงษ์นะคะอังคาสกุลเกียรติเองเนี่ยท่านก็ลงไปในพื้นที่อีก1วันนะคะก็บอกว่าได้รับมอบหมายจากทางนายกรัฐมนตรีให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะแม้ว่าสัญญาณจะเป็นสัญญาณบวกแต่การติดตามก็จะต้องเฝ้าระวังแบบวันต่อวันแล้วก็24ชั่วโมงด้วยนะคะซึ่งจากการประเมินวันนี้เนี่ยพบว่าการทรุดตัวของชั้นดินหยุดนิ่งนะและก็ยังไม่พบการทรุดตัวเพิ่มเติมขณะเดียวกันเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะฉีดปูนเหลวผสมสารเคมีลงใต้ดินเพื่อที่จะอุดโพรง แล้วก็เสริมความแข็งแรงของชั้นดินด้วยก็พบว่าบางจุดที่เคยทรุดเนี่ยมันยกตัวกลับขึ้นมาเล็กน้อย ก็สะท้อนว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยที่เราทำไปเริ่มจะเห็นผลแล้วก็ภาพรวมก็ถือว่ามีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นนะคะขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มีการนำเครื่องติดตั้งระบบเซ็นเซอร
1: ์
2: รอบตัวอาคารเพื่อจะมาทำการมอนิเตอร์สังเกตพฤติกรรมของโครงสร้างตลอดเวลาท่านก็ยังยืนยันนะคะว่าฝนที่ตกลงมาก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์นะคะเนื่องจากสาเหตุหลักเนี่ยมันเกิดจากแรงดันใต้ดินไม่ใช่น้ำที่ผิวดินนะคะก็พยายามที่จะดำเนินการลดปัจจัยเสี่ยงอย่างเข้มงวดปิดการจราจรเพื่อที่จะลดน้ำหนักกดทับแล้วก็แรงสั่นสะเทือนจากยานพาหนะด้วยฉะนั้นพรุ่งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่เปิดทำการการจราจรก็ยังคงปิดอยู่โดยรอบนะคะ
1: ก็ฟังคำชี้แจงจากทางบกจรนะฮะว่าเขาให้หลีกให้เลี่ยงเส้นทางไหนอ
2: ัน
1: นี้จะสะดวกที่สุดนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องติดตามกันพรุ่งนี้เขาจะประชุมกัน6หน่วยงานครับน้องเก๋คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับนั่นก็คือเรื่องของแก๊งกุมารจีนนะฮะที่มีการออกใบรับรองนะครับว่าเป็นพ่อทิพย์นะฮะแล้วก็ให้ไปทำสูติบัตรแล้วก็จะได้เป็นคนไทยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี67มั้ย
2: ไปจับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ได้เรื่องของการฟอกเงิน
1: ใช่ครับ โอนเงินไปให้กับภรรยาตัวเองเจ้าหน้าที่ก็ไปควบคุมเส้นเงินได้นะครับแต่ปรากฏว่ามีข้อสงสัยไงพ่อจีนแม่จีน
2: ลู
1: กคุณมี3คนมีสัญชาติไทยหมดเลยนั่นแหละครับเริ่มแกะรอยตั้งแต่ตรงนั้นเป็นต้นมาฮ
2: ะ
1: แล้วก็ไปพบว่าอ๋อมันมีขบวนการในการจัดแพ็กเกจของโรงพยาบาลเอกชนนะฮะโดยมีในหน้าเนี่ยไปติดต่อว่าคุณอยากจะมาคลอดเมืองไทยไหมแล้วลูกของคุณจะได้เป็นคนไทยด้วยเนี่ยนะครับต้องเสียค่าคลอดเท่าไหร่ค่าดำเนินการยังไงนะฮะเดี๋ยวเราจะมีพ่อทิพย์มาให้นะครับเซ็นอย่างเดียวแล้วก็คุณก็ไปออกสุทธิบัตรเลยแต่มันยากนะเพราะว่ามันต้องไปที่เขตสิอ๋อไม่ต้องห่วงขบวนการของเรามีเจ้าหน้าที่เขตร่วมอยู่ด้วยไง
2: มีทั้งเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนทำในการแจ้งเกิดก
1: ็
2: คือตั้งแต่ต้นทางของโรงพยาบาลมีเจ้าหน้าที่รัฐที่เขากล่าวอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในสำนักงานเขตในการไปจดทะเบียนอะไรต่างๆแสดงตนเป็นพ่อเป็นแม่แล้วยังมีขบวนการพ่อทิพย์ที่เป็นคนไทย
1: ถูกต้อง
2: พาไปสวมสิทธิ์
1: คือมันครบองค์ประกอบอะครับซึ่งหลายคนก็บอกว่ามันน่าจะยากนะคุณต้องไปยืนยันตัวตนซึ่งว่าคุณเป็นคนพ่อแท้ๆของลูกนะฮะจะไปยืนยันทำไมล่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่เขาทำให้เขาเอากับเขาด้วยอ่ะใช่ไหมล่ะฮะซึ่งเราเวลาลูกคลอดจากโรงพยาบาลสิ่งที่เรานำไปก็คือแล้วทะเบียนสมรสคุณแม่ยังป่วยอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมต้องพักฟื้นอยู
2: ่
1: เราต้องเอาทะเบียนสมรสเอาใบเกิดที่โรงพยาบาลโคตรเซ็นให้เนี่ยนะฮะไปยื่นต่อเทศบาลไปยื่นต่อเขตนะฮะเพื่อจะไปออกสุทธิบัตรมาออกเอกสารมาว่าลูกเราเนี่ยชื่อเรียงเสียงไรน
2: ะฮะ
1: เกิดเมื่อไหร่โรงพยาบาลไหนเวลาเท่าไหร่น้ำหนักยังไงนะครับนั่นแหละฮะแต่สิ่งที่ขบวนการที่ทำไม่ต้องเลยเพราะว่าองค์ประกอบครบ1มีในหน้านะฮะที่เป็นพยาบาลติดต่อนะครับจัดแพ็กเกจให้2เจ้าหน้าที่เขตหรือเจ้าหน้าที่ของเทศบาลร่วมอยู่ในขบวนการด้วยอ้าวแล้วพ่อล่ะพ่อทิพย์ก็มีนะฮะพร้อมที่จะเซ็นเลยนี่ขนาดเป็นกรรมการบริษัทใหญ่โตนะสร้างตึกรามบ้านช่องที่ทางพังลงมายังมารับจ็อบเซ็นน่ะคุณเขเห็นไหม
2: เออใช่นายประจวบ
1: นายประจวบ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหไม่ใช่ผมเป็นพ่อแท้ๆของเขานะฮะโอ้เจ้าหน้าที่เอาไปตรวจ DNA เลยนะฮะสุดท้ายปลายทางก็ต้องยอมรับสารภาพ
2: ว่ามันไม่ตรงกัน
1: มันไม่ตรงกันแล้วเมื่อวานเนี้ยไปยื่นศาลอาญาคดีทุจริตฝากขัง36ท่านนะฮะจริงๆมันมี37คนแต่1คนเนี่ยไม่ขอยื่นประกันตัวก็36คนขอยื่นประกันตัวศาลไม่อนุญาตเลยนะฮะก็ต้องเข้าไปในเรือนจำทั้งหมด37คนแต่ก็บรรดาภรรยาและก็ลูกสาวออกมาโวยพ่อถูกหลอกญาติเราถูกหลอกให้ไปเซ็นนะฮะบางท่านก็บอกว่าก็คนจีนที่เราไปเซ็นให้เป็นญาติกันแท้ๆเราอยากใหสวัสดิการลูกเขาได้เรียนที่เมืองไทยผมก็เลยยอมเซ็นไม่ได้ตังค์แม้แต
2: ่บาทเ
1: ดียวแต่มันก็ผิดนะ
2: บางคนก็บอกว่าสงสาร เห็นเป็นคุณแม
1: ่
2: ของแล้วก็อาจจะไม่มีสามีแบบนี
1: ้
2: ก็รับรองเป็นบุตรนะคะก็แล้วแต่คำกล่าวอ้างเลยทางเจ้าหน้าที่เองเขาก็ไม่ได้ปักใจเชื่อนะเพราะว่าบางคนน่ะคือเขาก็มองว่าไม่เชื่อเพราะอะไรคือถ้าสงสารก็สงสารแค่รายเดียวแต่ว่าบางคนน่ะ
1: สงสารหลายครอบครัวเหลือเกินใช่ไหม
2: เป็นพ่อทิพย์หลายครอบครัวไปรับรองบุตรหลายคนหลายกรณีเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจอย่างเรื่องของการขยายผลของโรงพยาบาลตรงนี้เนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะคุณณรงค์
1: ครับ
2: อย่างประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของการแจ้งเกิดเนี่ยที่เขาบอกว่าพยาบาลเนี่ยเขาจะจัดทำขึ้นเพื่อนำไปออกสุติบัตรที่สำนักงานเขตใช่ไหมคะโดยปกติเนี่ยเขาบอกว่าถ้าตามขั้นตอนผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะต้องเป็นผู้ลงนามการที่มีเด็กสวมสิทธิ์ในลักษณะเดียวกันเป็นจำนวนหลักร้อยคนแบบนี้เนี่ย มันเลยมีแผนประทุษกรรมที่คล้ายๆกันคือไม่ฝากครรภ์แล้วเปลี่ยนตัวพ่อเป็นคนไทยก็เลยทำให้เกิดตั้งข้อสงสัยว่าผู้บริหารโรงพยาบาลเนี่ยอันนี้ตั้งข้อสงสัย
1: ครับครับ
2: ตั้งเป็นโจทย์เอาไว้ว่าจะมีส่วนรู้เห็นหรือปล่อยปะละเลยจนทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อประเทศหรือเปล่า
1: ไอ้ประเด็นหลังเนี่ยเขาปักใจเชื่อมากกว่าเนื่องจากอะไรฮะมีคนคลอดที่โรงพยาบาลมีฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลแน่นอยู่แล้วทุกโรงพยาบาลน่ะแล้วก็คุณหมอเองเนี่ยหรือว่าผู้บริหารของโรงพยาบาลเซ็นรอไว้เป็นปึกเลย
2: นั่นไง
1: มันคลอดทุกวันไงคลอดทุกชั่วโมงฮะก็เลยอ่ะไม่ต้องรอให้ผอ.มาเซ็นไม่ต้องรอให้คุณหมอที่เราไปฝากครรภ์มาเซ็นรับรองเพราะว่ามีลายเซ็นของคุณหมออยู่แล้วพยาบาลสามารถเอาเอกสารเนี้ยกรอกได้ทันทีแล้วก็ให้ ู้ปกครอง
2: อันนี้ให้ความเป็นธรรมกับคุณหมอใช่ไหมคะ
1: ให้ผู้ปกครองที่อ่ะสมมุติคุณแม่นอนพักฟื้นอยู่ใช่ไหมคุณพ่อก็มีหน้าที่เอาเอกสารทั้งหมดรวมทั้งใบที่โรงพยาบาลเขาออกให้เนี่ยนะครับไปยื่นที่เขตได้เลยไปยื่นที่เทศบาลได้เลยแจ้งเกิดลูกเราฮะ
2: ค่ะซึ่งเรื่องนี้นี่เองเนี่ยเท่าที่เกดติดตามนะคะมีผู้สื่อข่าวก็ไปถามอย่างคุณหมอเองเนี่ยว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมนะคะว่าจะไปเซ็นโดยที่ไม่รู้ตัวเกี่ยวกับเรื่องของการไปรับรองอะไรต่างๆเนี่ยก็บอกว่าคุณหมอที่ทำข้อเนี่ยบางทีอ่ะก็ไม่ได้ดูนะก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าคนที่จะไปกรอกรายละเอียดทั้งหมดก
1: ็
2: จะเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่แล้วก็เป็นพยาบาล
1: ใช่ครับก็เรา
2: ตั้งโจทย์ไว้ก่อนเดี๋ยวคงจะต้องมีการสืบสำหรับประเด็นนี้ด้วย
1: ครับเราเคยพาคนป่วยไปเนี่ยพอขอไปรับรองรับรองเนี่ยคุณหมออาจจะบางทีไม่ได้อ่านเลยอะนะฮะเพราะว่ามันจะมีแฟ้มเอกสารใช่ไหมตอบแต่ละบุคคลเนี่ยแต่ละ
2: เซ็นไว้รออย่างเดียว
1: ใช่ครับเปิดให้คุณหมอเซ็นตรงนี้คุณหมอเซ็นตรงนี้คุณหมอคนหู
2: ก็อาจไม่ได้อ่าน
1: อาจจะไม่ได้อ่านครบถ้วนหรือไม่ยังไงรอการสืบสวนฮะพรุ่งนี้เขาจะมีการประชุมกัน6หน่วยงานจะไปขยายผลอีก5โรงพยาบาลที่เข้าข่ายเดียวกันลักษณะนี้จะทลายให้หมดเลยดูว่าจะมีผู้เข้าข่ายกระทำความผิดมากน้อยขนาดไหน
2: อ่
1: ะนี่คือทิศทางนะฮะของข่าวที่เราจะต้องตามกันเด
2: ี๋
1: ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับสิ่งที่เราต้องตามกันต่อก็คือหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาดีใจกันน้ำมันลงไป2บาท50บาทนะฮะเดี๋ยวดูว่าอาทิตย์หน้ามันจะขึ้นหรือเปล่านะครับ
2: เพราะ
1: โอ้โหอเมริกากับอิหร่านเอากันอีกแล้วนะฮะฮึ่มกันอีกแล้วถล่มกันอีกแล้วคร
2: ับ ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นสถานการณ์ที่เรียกได้ว่ากลับมานะคะมีความตึงเครียดแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะใช้คำว่ายกระดับได้มากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทางสหรัฐก็เปิดการโจมตีอิหร่านแต่ว่าอิหร่านเองก็ไม่ได้อยู่นิ่งนะเปิดปฏิบัติการโจมตีสหรัฐเช่นเดียวกันนะคะ
1: เดี๋ยวพักกันครู่นึงช่วงหน้านะครับเราคุยเรื่องนี้กันเลยครับ
2: ค่ะ
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว เอ็มคอร์ด นิวส์ FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
5: ตอนนาฬิกา16นาทีครับช่วงนี้เรามาดูทิศทางตะวันออกกลางกันบ้างนะครับกลับมาดุเดือดกันอีกครั้งแล้วนะครับหลังจากสถานการณ์คลี่คลายลงไปมีการประกาศหยุดยิงไป60วันเพื่อจะคุยกันใช่ไหมครับช่องแคบฮอร์มุซก็จะเปิดทรัพย์สินของอิหร่านก็จะคืนใช่ไหมครับข้อตกลงต่างๆเป็นไปด้วยดีแต่ผ่านไปแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับเริ่มรบกันอีกแล้วนะครับถล่มกันดุเดือดเลยเมื่อวัน2วันที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองก็ประกาศจุดยืนแข็งกร้าวเลยนะครับไม่ต้องการเจรจาข้อตกลงใดๆกับอิหร่านอีกต่อไปแล้วข้อตกลงที่ผ่านมาถือว่าสิ้นสุดไปแล้วเนี่ยนะฮะสถานการณ์จะพัฒนาไปอย่างไรนะฮะวันนี้เราคุยกับนักวิเคราะห์นะครับนักวิชาการครับคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.สราวุธอารีครับท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
6: สวัสดีค่ะอาจารย์สราวุธค่ะ
7: สวัสดีครับคุณจุฬารัตน์คุณณรงค์และท่านผู้ฟังครับ
5: ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับที่ให้เวลากับทางรายการต้องให้อาจารย์วิเคราะห์ทิศทางหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตะวันออกกลางทำไมข้อตกลงหรือว่าการพูดคุยการลงนาม MOU กันมันเปราะบางขนาดนี้แหละครับอาจารย์ครับ
6: ค่ะ
7: คือผมคิดว่าประการแรกเลยที่มันเป็นปัญหาหลักก็คือความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่าง2ฝ่าย
5: ครับ
7: คือระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยนะฮะมันไม่มีเลยนะต้องเรียกว่าเป็นศูนย์เลยนะฮะทั้ง2ประเทศนี้เนี่ยขัดแย้งกันมานานมากนับตั้งแต่หลังการปฏิวัติอิหร่านในปี1979นะฮะแล้วก็มีการทำสงครามตัวแทนระหว่างกันอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาไปสนับสนุนให้ซัดดัมฮุเซนเนี่ยเข้ามาบุกอิหร่านนะจนนำไปสู่การทำสงครามยาวนาน8ปีนะฮะแล้วก็กรณีของเลบานอนที่ทำผ่านประเทศอิสราเอลนะฮะต่อสู้กับกลุ่มฮิซบุลลอฮ์อะไรต่างๆคือเรียกได้ว่ามันเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมายาวนานแต่ว่าไม่เคยเผชิญหน้ากันโดยตรงอย่างนี้ในช่วงที่ผ่านมาครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่เผชิญหน้ากันโดยตรงแล้วสองฝ่ายก็พยายามที่จะนั่งคุยกันเจรจากันหลายครั้งนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่มีการเจรจาเนี่ยก็ไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันนะครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้ข้อตกลง MOU ฉบับล่าสุดที่เราเห็นเนี่ยมันไปไม่ถึงไหนไม่คืบหน้านะประกอบกับสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่ามันไม่เอื้อต่อการนำไปสู่การปฏิบัติของ MOU อย
5: ่
7: างเช่นกรณีของสงครามในเลบานอนเนี่ยมันก็ยังไม่จบนะฮะนะฮะแล้วก็ที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือกรณีของช่องแคบฮอร์มุซตรงนี้มันเป็นตัวชี้วัดระยะสั้นเลยว่า MOU ที่เซ็นร่วมกันเนี่ยมันจะเดินหน้าไปต
5: ่
7: อได้หรือไม่นะครับเพราะว่าเรื่องช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยทั้งสองสำหรับทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันมีความสำคัญสำหรับอิหร่านเนี่ยเราฟังจากกาลิบอฟหรือว่าประธานรัฐสภาของอิหร่านเนี่ยพูดชัดเจนว่า เรื่องกรณีของช่องแคบของฮอร์มุซเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นของขวัญที่ได้มาจากพระเจ้า
5: ครับ
7: คือมันสำคัญทางด้านยุทธศาสตร์ของอิหร่านมากนะและตรงเนี้ยถ้าหากไปอิหร่านปล่อยหลุดมือไปเนี่ยอำนาจต่อรองบนโต๊ะเจรจาหลังจากทํา MOU กันแล้วก็ต้องมีการเจรจาใช่มั้ยครับถ้าหากว่าอิหร่านไม่สามารถที่จะควบคุมได้เนี่ยน้ำหนักในการเจรจาของอิหร่านเนี่ยก็จะลดน้อยถอยลงในขณะเดียวกันเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็ทราบนะว่าเรื่องของช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยมันเป็นข้อได้เปรียบของอิหร่านนะสหรัฐอเมริกาก็พยายามที่จะลดทอนความการควบคุมของประเทศอิหร่านเราจึงเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือแม้ใน MOU เนี่ยจะระบุชัดเจนนะครับว่าช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยจะมีการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างอิหร่านกับโอมานนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยปรากฏว่าสหรัฐอเมริกากับสนับสนุนให้เกิดเลนที่2ในการเดินเรือนะคือเลนที่มันอยู่ใกล้ๆกับประเทศโอมาน
5: ครับ
7: นะซึ่งไม่ใช่เลนเดินเรือที่อยู่ฝั่งของประเทศอิหร่านนะครับตรงเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นจุดหักเหสำคัญนำไปสู่การปะทะกันรอบที่2
5: ครับ
7: นะซึ่งมันรุนแรงมากนะฮะคือจริงๆแล้วถ้าเราย้อนกลับไปในระยะสั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าไอ้เหตุการณ์ลักษณะอย่างเนี้ยไม่ใช่เรื่องใหม
5: ่
7: นะเราเห็นอิหร่านเนี่ยโจมตีเรือน้ำมันของสิงคโปร์ไปก่อนหน้านี
8: ้
7: แล้วสหรัฐอเมริกาก็ตอบโต้โดยการเข้าไปถล่มโจมตีทางตอนใต้ของประเทศอิหร่านนะแล้วหลังจากนั้นอิหร่านก็ตอบโต้เข้าไปในกลุ่มประเทศในอ่าวเปอร์เซียแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยไม่นำไปสู่การยกเลิกการหยุดยิงการพูดคุยมันยังเกิดขึ้นต่อไปแต่ว่าครั้งนี้สิ่งที่แตกต่างออกไปก็คือว่ามันมีการยกเลิกการหยุดยิงเหมือนกับการฉีก MOU
8: ครับ
7: นะแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรต่อไป
8: อาจารย์ถ้าหากว่าวิเคราะห์ชนวนเหตุการปะทะรอบใหม่เนี่ยค่ะปัจจัยจริงๆมันคือตรงจุดไหนยังไงหรอคะ
7: กรณีของช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยผมคิดว่าชัดเจนอย่างที่ผมได้เรียนไปเนี่ยนักวิเคราะห์หลายคนก็บอกตรงกันนะว่าไอ้ตัวช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยมันคือตัวชี้วัดสำคัญว่า MOU จะประสบความสำเร็จหรือไม
5: ่
7: ความไม่ไว้วางใจระหว่าง2ฝ่ายเนี่ยมันทำให้เกิดการปะทะเผชิญหน้ากันแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือว่าผมคิดว่าพิธีศพของผู้นำอดีตผู้นำอิหร่านเนี่ยนะก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะถ้าเราดูบรรยากาศของพิธีศพเนี่ยนะเราจะเห็นได้ว่ามันมีการประกาศของประชาชนบางส่วนจำนวนเยอะพอสมควรที่ต้องการจะล้างแค้นนะฮะให้กับทางผู้นำสูงสุดในขณะเดียวกันเนี่ยผู้นำสูงสุดเองล่าสุดก็ออกมาแถลงการพูดถึงเรื่องของการที่จะต้องล้างแค้นเรื่องนี้นะครับซึ่งก็นำไปสู่เรื่องของการตีความของโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะฮะประกอบกับการที่อิสราเอลเองเนี่ยก็บอกว่าหน่วยข่าวกรองของตัวเองมอสซาดเนี่ยได้รับข่าวมาว่าจะมีการลอบสังหารโดนัลด์ทรัมป์อะไรอย่างเงี้ยนะ
5: ครับ
7: คือมันเป็นสถานการณ์ที่ตึงเครียดพอสมควรไม่ว่าจะเป็นบริบทของช่องแคบของมุสแล้วก็บริบทในภาพรวมนะครับคือผมคิดว่าขณะนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าอิสราเอลก็อาจจะเป็นตัวแปรหนึ่งสำคัญที่นำไปสู่ความตึงเครียดครั้งนี้ด้วยนะเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยเราทราบกันดีว่าไม่ต้องการเห็นการพูดคุยระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านไม่ต้องการให้ MOU เนี่ยมันเดินหน้าต่อไปและอิสราเอลก็ต้องการที่จะทำลายกระบวนการของการพูดคุยเจรจากันอยู่แล้วนะครับข่าวกรองวันนี้มาจากประเทศอิสราเอลแล้วหลายฝ่ายก็มองตรงกันว่ามันเป็นข่าวกรองที่อยู่ส่งตรงไปให้กับสหรัฐอเมริกาส่งตรงไปให้กับโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงเวลาที่สหรัฐอเมริกากำลังตัดสินใจว่าจะเดินหน้าโจมตีอิหร่านหรือจะเดินหน้าเจรจาพูดคุยใน MOU ที่ได้ลงนามเอาไว้นะวันนี้ผมคิดว่าสถานการณ์มันตึงเครียดแล้วมันอาจจะนำไปสู่การกลับมาของสงครามอีกครั้งหนึ่ง
5: อ๋อก็คือ1ประเด็นช่องแคบฮอร์มุซ
8: 2
5: จุดสำคัญเนี่ย
8: นโยบายแข็งกร้าวเรื่องของการแก้แค้น
5: นั่นแหละฮะ2ในส่วนของ อิหร่านเองเพราะว่าป้ายที่ถือไว้ไม่มีชมทําเลยนะฮะในงานศพของเนี่ยนะฮะผู้นำสูงสุดของเขาและประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คืออิสราเอลเขาคงจะทำให้ราบคาบเหมือนที่ทำกับฮามาสมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าฮะอาจารย์ฮะสำหรับกรณีของเลบานอนเนี่ยครับ
7: ใช่ครับคือกรณีของเลบานอนเนี่ยอิสราเอลไม่ยอมปล่อยเนื่องมาจากว่าอิสราเอลมองดินแดนส่วนที่มันเป็นเลบานอนขณะนี้เป็น security zone เป็นเขตความมั่นคงของตัวเองนะคือมันเป็นการมองในลักษณะที่อิสราเอลเนี่ยเขามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ในอดีตนับตั้งแต่ปี1948เนี่ยนะปรากฏว่าสิ่งที่อิสราเอลได้ทำต่อชาวปาเลสไตน์ก็คือการขับไล่ชาวปาเลสไตน์ออกไป750,000 คนออกไปจากดินแดนที่วันนี้ก่อตั้งเป็นรัฐอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์บางส่วนเนี่ยก็ไปอยู่ที่นอนอยู่ที่เลบานอนภาคใต้นะพอปาเลสไตน์ไปอยู่ที่นั่นเนี่ยอิสราเอลก็ตามไปเพื่อที่จะขับไล่นะฮะแล้วตรงนั้นจากตรงนั้นเป็นต้นมาเนี่ยดินแดนภาคใต้ของเลบานอนก็กลายเป็น security zone กลายเป็นเขตที่อิสราเอลจะต้องพยายามที่จะเข้าไปสร้างอิทธิพลควบคุมเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นฐานในการที่จะลุกขึ้นมาต่อต้านการยึดครองของอิสราเอลนะฮะพอเวลาล่วงไปในทศวรรษที่1970-1980เกิดกระบวนการกลุ่มฮิสบุลลอฮ์ขึ้นมาหลังจากที่อิสราเอลเข้าไปยึดครองภาคใต้ของเลบานอนแล้วฮิสบุลลอฮ์ก็ต่อสู้อย่างหนักเลยนะภายใต้อุดมการณ์ที่เป็นIslamic Resistance เป็นกองกำลังต่อต้านเพื่ออิสลามเนี่ยนะฮะแล้วอิสราเอลก็พลาดท่าไม่สามารถที่จะเอาชนะกลุ่มฮิสบุลลอฮ์ได้ต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาอิสราเอลต้องถอนตัวออกมาจากเลบานอนภาคใต้ในปี2000ถอนตัวในลักษณะที่อิสราเอลไม่เคยถอนตัวจากดินแดนอาหรับอย่างนี้มาก่อนหมายความว่าถอนตัวในลักษณะที่ตัวเองพ่ายแพ้มันเป็นความเจ็บปวดมากๆนะมันเป็นสิ่งที่ฝังใจหน่วยงานทหารความมั่นคงของอิสราเอลนะฮะแล้วมันก็เกิดสงครามในปี2006อีกนะเกิดสงครามกลางเมืองซีเรียที่อิสราเอลเข้ามาเกี่ยวข้องถล่มโจมตีกลุ่มฮิสบุลลอฮ์ในซีเรียตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา คือถ้าใครไม่ติดตามเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าเฮ้ยไอ้ดินแดนภาคใต้ของเลบานอนนี่มันสำคัญสำหรับอิสราเอลมาก แล้วอิสราเอลต้องพยายามที่จะเข้าไปบริหารจัดการตรงนี
5: ้
7: เขาบอกว่าตอนนี้1ใน5ของดินแดนประเทศเลบานอนซึ่งอยู่ทางภาคใต้เนี่ยนะ
5: ครับ
7: เป็นของอิสราเอลเข้าไปควบคุมยึดครองไปเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นอิสราเอลก็จะไม่ยอมถอนตัวออกมาจากตรงนั้นนะแต่ว่าอิหร่านเองก็ตั้งเงื่อนไขว่าโอเคถ้าอิสราเอลไม่ยอมถอนตัวออกมาจากตรงนั้นเนี่ย อิหร่านก็จะไม่ยอมพูดคุยเจรจาไม่ทำเรื่องของ MOU ก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะแล้วสหรัฐอเมริกาก็กดดันไปยังอิสราเอลก็ยอมที่จะลดปฏิบัติการทางการทหารแต่ว่าก็ยังไม่ยอมถอนตัวน
5: ะ
7: ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมคิดว่ามันทำให้สถานการณ์การเจรจาเนี่ยมันไม่คืบหน้าและมันส่งผลกระทบต่อ MOU เช่นกัน
5: นี่คือปัญหาประวัติศาสตร์เลยนะฮะ
8: ค่ะอาจารย์แต่ว่าเป้าหมายหลักของทรัมป์เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของนิวเคลียร์ด้วยไหมคะปัจจัยนี้ค่ะ
7: ใช่ครับคือตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่ช่วงปี2002เนี่ยนะฮะสหรัฐอเมริกาโดยที่ได้รับข่าวกรองจากอิสราเอลอีกนั่นแหละนะฮะบอกว่าอิหร่านกำลังพัฒนาอาวุธนิวเคลียร
5: ์ครับ
7: และสหรัฐอเมริกาก็ใช้ทุกวิธีการในการกดดันให้อิหร่านเนี่ยต้องยอมเลิกในการที่จะพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ของตัวเองอิหร่านก็บอกว่าตัวเองเนี่ยพัฒนานิวเคลียร์เพื่อสันตินะนะครับแต่ว่าสหรัฐอเมริกาก็ไม่เชื่อนะเช
5: ื
7: ่ออิสราเอลเชื่อพันธมิตรของตัวเองมากกว่าและอิสราเอลก็พยายามที่จะบอกกับผู้นำของสหรัฐอเมริกาตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาว่าเนี่ยอิหร่านคือภัยคุกคามที่สำคัญเพราะว่าอิหร่านกำลังพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ถ้าหากว่าอิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมันจะทำให้สมดุลอำนาจในตะวันออกกลางเนี่ยเปลี่ยนไปม
5: ัน
7: จะกลายเป็นเรื่องของ balance of terror นะคือคุณมีผมก็มีคือวันนี้อิสราเอลมีประเทศเดียวนะเพราะฉะนั้นประเทศในตะวันออกกลางทุกประเทศต้องไม่มีนะ แต่ว่าอิหร่านกำลังจะพัฒนาสิ่งนี
5: ้
7: นะเป็นเรื่องที่สำคัญมากเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้นะเพราะฉะนั้นสำหรับสหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ย เรื่องนิวเคลียร์จึงเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจในภูมิภาคตะวันออกกลางสหรัฐอเมริกาก็เลยใช้มาตรการทุกมาตรการที่ผ่านมาเนี่ยพยายามทำให้อิหร่านเนี่ยไม่เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของตัวเอง
5: ความบาดกดดันให้ชนิดที่ว่าเจริญลูกเลี้ยงไม่ได้อะประมาณนี้ใช่ไหมครับอาจารย์บอนไซอยู่อย่างนี้นะฮะ
7: ใช่ครับแล้วก็ยิ่งสงครามครั้งนี้เนี่ยเป็นสงครามที่สหรัฐอเมริกาทำกับอิหร่านอย่างไม่ชอบธรร
5: ม
7: นะหมายความว่าสหรัฐอเมริกาได้เข้ามารุกรานอิหร่านนะแล้วก็ความหวังลึกๆก็คือต้องการที่จะโค่นล้มระบอบการปกครองของอิหร่านแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จพอไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตอนหลังเนี่ยสหรัฐอเมริกาไม่เอาเรื่องของรีจิมเชนมาอ้างแล
8: ้
7: วแต่ว่าจะอ้างเรื่องของนิวเคลียร
5: ์
7: นะพยายามที่จะโพรพาการ์ด้าบอกกับคนอเมริกันว่าเนี่ยถ้าอิหร่านมีนิวเคลียร์แล้วอิหร่านใช้นิวเคลียร์เนี่ยมันเป็นอันตรายต่อโลกนะเพราะฉะนั้นอเมริกาในฐานะที่เป็นมหาอำนาจเบอร์หนึ่งของโลกเนี่ยต้องจัดการภัยคุกคามอันนี
5: ้
7: นะแล้วอเมริกาก็ใช้เรื่องนิวเคลียร์เนี่ยแหละพยายามที่จะกดกันทั้งๆที่อิหร่านบอกว่าตัวเองไม่ได้พัฒนาเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์นะ
5: ครับ
7: เพราะว่าดูจากรายงานของ IAEAแม้แต่ข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาเองก็ออกมาพูดตรงกับรายงานของ IAEA ว่าอิหร่านไม่ได้มีเจตนาที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ผู้นำสูงสุดคนก่อนของอิหร่านก็ออกมาพูดออกมาวินิจฉัยทางศาสนาว่าการผลิตอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมันเป็นบาปผิดหลักการคำสอนทางศาสนาแต่ว่าอเมริกาก็ยังอ้างอยู
5: ่
7: ที่อ้างเนี่ยผมคิดว่าอเมริกาต้องการอ้างความชอบธรรมเพื่อที่จะเข้าไปทำลายหรือเปลี่ยนระบอบการปกครองของประเทศอิหร่านซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนิวเคลียร์เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปก่อนการปฏิวัติอิหร่านในปี1979เนี่ยนะในยุคของชาเนี่ยประเทศแรกที่พัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้กับอิหร่านก็คือสหรัฐอเมริกาเองตอนนั้นอิสราเอลก็มีส่วนให้การสนับสนุนส่งอาวุธให้กับอิหร่านอาวุธที่ทันสมัยเพราะฉะนั้นวันนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องของนิวเคลียร์หรอกม
5: ัน
7: เป็นเรื่องของใครเป็นศัตรูใครเป็นเพื่อน
5: เมื่อก่อนเคยสนิทแนบแน่นกันมาก่อนนะฮะอาวุธยุทโธปกรณ์ของอิหร่านโดยเฉพาะเครื่องบินรบเนี่ยไอพ่นเนี่ยก็ของอเมริกา
7: ใช่ครับ
5: แล้วประเด็นนี้ครับอาจารย์ที่สหรัฐอเมริกากำลังพยายามที่จะล้มระบอบของอิหร่านให้ได้เนี่ยในมุมมองของอาจารย์มีโอกาสสำเร็จไหมฮะศักยภาพของอิหร่านเองจะต้านทานได้นานขนาดไหนครับ
7: คือถ้าเราดูตัวอย่างจากซัดดัมฮุเซนเนี่ยนะการโค่นล้มระบอบการปกครองเนี่ยใช้เวลานานนะไม่ได้ใช้เวลาชั่วข้ามคืนหรือว่าสัปดาห์2สัปดาห์หรือ1เดือน2เดือนในกรณีของอิรักเนี่ยสหรัฐอเมริกาเข้าไปขับไล่ซัดดัมฮุเซนออกจากคูเวตในปี1990ซึ่งเราเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซียแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คืออเมริกาเข้าไปปิดล้อมอิรักครับจัดตั้งโนไฟโซนทั้งภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้ของประเทศอิรักใช้ทุกมาตรการในการแซงชั่นจนกระทั่งทำให้ประชาชนคนในอิรักเนี่ยมากกว่าแสนคนเสียชีวิตจากการแซงชั่นจนกระทั่งสหประชาชาติทนเห็นไม่ไหวก็เลยมีโครงการที่เรียกว่า Oil for Food เราคงเคย
5: ได้ยินน้ำมันแลกอาหารเน
7: ี่
5: ย
7: มันน้ำมันแลกอาหารคือน้ำอิรักเป็นประเทศที่มีน้ำมันก็ไปแลกอาหารนะเพราะว่ามันไม่มีอาหารเข้ามาในอิรักเลยคนก็ตายกันไปเยอะมากแล้วก็สหรัฐอเมริกาทำอย่างนั้นจนกระทั่งปี2003จากปี1990เนี่ยนะจนกระทั่งปี2003เนี่ย10กว่าปีจนกระทั่งแน่ใจว่าซัดดัมฮุเซนไม่มีเขี้ยวเล็บแล้วเนี่ยนะสหรัฐอเมริกาถึงเข้ามาโจมตีอิรักเข้ามาทำสงครามในปี2003แล้วสามารถที่จะโค่นล้มระบอบซัดดัมฮุเซนภายใน1สัปดาห์ผมกำลังจะเทียบกับกรณีของอิหร่านเนี่ยอเมริกาอาจจะพยายามที่จะทำอย่างนั้นนะครับก็คือปิดล้อมก่อนต
8: ั
7: ดเขี้ยวเล็บก่อนนะฮะวันนี้เราเห็นการปิดล้อมทางทะเลแล้วนะฮะอาจจะมีการปิดล้อมทางบกด้วยแต่ว่ากรณีของอิหร่านเนี่ยมันแตกต่างจากกรณีของอิรักนะอิหร่านเนี่ยมีพันธมิตรของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาอำนาจอย่างรัสเซียและจีนนะแล้วก็มี ประเทศรอบข้างที่เป็นพันธมิตรของประเทศอิหร่าน
8: ค
7: ่
8: ะ
7: นะฮะคือปากีสถานก็เป็นพันธมิตรของอิหร่านด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการปิดล้อมอิหร่านเหมือนกับที่สหรัฐอเมริกาทำกับอิรักอาจจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ว่าผมจะพยายามที่จะชี้ให้เห็นว่าสหรัฐอเมริกาจะไม่ทุ่มกองทัพเข้าไปโค่นล้มระบอบการปกครองจนกว่าจะแน่ใจว่าไอ้ระบอบนั้นเนี่ยมันจะไม่มีเขี้ยวเล็บและไม่สร้างความเสียหายให้กับทหารอเมริกันมากนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าสหรัฐอเมริกากำลังมองเรื่องของการพยายามที่จะปิดล้อมอิหร่านทำให้อิหร่านอ่อนแอให้ได้ในทุกวิถีทางตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ใช้การแซงชั่นแต่มันไม่ประสบความสำเร็จ
5: คืออาจารย์ข้อจำกัดของอเมริกาก็มีมากมายหลายอย่างเลยไม่ใช่เหรอครับ1ข้อจำกัดทางการเมือง2เรื่องของกำลังพลของเขาสูญเสียไม่ได้เพราะว่าก็จะถูกคนอเมริกันเองลุกขึ้นมานะฮะที่จะไม่เอาด้วยกับทรัมป์เนี่ยครับ
7: ใช่ครับใช่ฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านสงครามหลังเหตุการณ์ในวันสงครามในอัฟกานิสถานสงครามในอิรักเนี่ยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออเมริกาไม่ประสบความสำเร็จในการทำสงครามตรงนี้คือจุดอ่อนที่ทำให้โดนัลด์ทรัมป์มีข้อจำกัดในการที่จะเอากองทัพเข้าไปจัดการกับประเทศอิหร่านนะคือพูดง่ายๆก็คือว่าวันนี้การที่อเมริกาจะทุ่มทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะไปเปลี่ยนระบอบการปกครองไปสร้างประเทศใหม่เหมือนกับอัฟกานิสถานกับอิรักคงไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะคือโดนัลด์ทรัมป์มีข้อจำกัดมากไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้นะแต่ว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเมื่ออเมริกาหลงกลเข้าไปทำสงครามในอิรักนะซึ่งคิดว่าตัวเองสามารถที่จะประสบความสำเร็จไปฟังประเทศอิสราเอลนะแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จพอลงเข้าไปทำสงครามแล้วเนี่ยการที่จะถอนตัวออกมาเนี่ยวันนี้ทำได้ยากแล้ว
5: คร
8: ับ
7: นะเพราะว่าอิหร่านถือไพ่ไว้เหนือกว่าหลายกลุ่มนะนอกจากช่องแคบฮอร์มุซแล้วเนี่ยย
5: ัง
7: มีกองกำลังพันธมิตรอย่างกลุ่มกูซี่ในประเทศเยเมนอีกนะที่พร้อมที่จะปฏิบัติการในทะเลแดงถ้าปิดช่องแคบบาฟอัมมันเดฟอีกช่องแคบหนึ่งเนี่ยโอ้โหคราวนี้อเมริกาเสียหายแน่นอนอเมริกาจะถูกบีบจากประชาคมโลกอย่างหนักเพื่อที่จะต้องให้ยุติสงครามตรงนี้ให้ได้นะครับแต่ว่าอเมริกาถ้าหากว่าถอนตัวไปอย่างนี้โดยไม่สนใจอะไรเลยเนี่ยตัวเองก็จะเสียหายความเป็นมหาอำนาจหนึ่งเดียวของอเมริกาในภูมิภาคตะวันออกกลางหลังสงครามเย็นเนี่ยก็จะถูกลดความน่าเชื่อถือลง

0: เจรจายังสามารถเดินหน้าฟื้นได้หรือไม่อย่างไรอะคะอาจารย
1: ์ครับผมก็มองเป็น3แนวทางนะครับแนวทางแรกก็คือการพูดคุยเจรจานะซึ่งมีโอกาสสูงนะครับตอนนี้ทางกาตาร์นะปากีสถานก็เดินเครื่องหนักเลยนะเพื่อที่จะดึงให้2ฝ่ายเนี่ยกลับมาสู่การพูดคุยเจรจาอีกครั้งหนึ่งโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยบอกว่าวันนี้ไอ้การหยุดยิงเนี่ยหมดละไม่มีละนะแต่ว่าก็ยังเปิดทางให้มีการพูดคุยเจรจานะส่วนอิหร่านเองเนี่ยก็คุยกับทางกาตาร์นะบอกว่าตัวเองก็ไม่ได้ละทิ้งแนวทางทางการทูตในการที่จะแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นแนวทางนี้อาจจะเป็นไปได้คือพอมีการถล่มโจมตีกันตอนนี้3ระลอกแล้วเนี่ยนะก็อาจจะกลับมาคุยกันนะครับเริ่มต้นกันใหม่อันนี้ก็เป็นไปได้แนวทางที่2ก็คือสถานการณ์เลวร้ายจนกระทั่งนำไปสู่การทำสงครามเต็มรูปแบบระหว่างกันมีการถล่มโจมตีกันไปมามีการปิดช่องแคบฮอร์มุซตอนนี้ก็ประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซแล้วเนี่ยนะแล้วก็มันก็เป็นสถานการณ์สงครามที่มันยืดเยื้อนะคือเป็นการถล่มโจมตีกันทางอากาศสร้างความเสียหายสร้างความอ่อนแอให้กับอิหร่านไปเรื่อย
0: ๆ
1: นะอิหร่านก็จะโจมตีกลุ่มประเทศในอ่าวเปอร์เซียที่เป็นฐานทัพอเมริกันหรืออาจจะลุกลามกลายเป็นสงครามที่ยิงเข้าไปในอิสราเอลก็เข้ามายิงประเทศอิหร่านอีกเหมือนกับกลับไปเหมือนกับ
2: เหตุการณ์
1: วันที่28กุมภาพันธ์
0: แต่เท่าที่ดูสถานการณ์ตอนนี้เหมือนกลับไปวันนั้นเลยนะคะอาจารย
1: ์
0: ละลอกเนี้ย
1: ใช่ครับแต่ว่ามันก็มีอีกแนวทางนึงนะที่มันจะมีความเป็นไปได้นั่นก็คืออเมริกาจะถอนตัวออกไปจากสงครามครั้งนี
2: ้
1: โดยที่ไม่พยายามที่จะเคลียร์อะไรเลยเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์ก็มีข้อจำกัดการเลือกตั้งก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ตัวเองก็ไม่สามารถที่จะเคลียร์ปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้ประกาศชัยชนะแล้วบอกว่าตัวเองชนะแล้วออกไปจากสงครามครั้งนี
0: ้
1: โดยที่อาจจะทิ้งปัญหาอันนี้เนี่ยให้กับพันธมิตรของตัวเองในภูมิภาคตะวันออกกลางมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะประมาณนี
0: ้ค่ะอาจารย์แต่ว่าการที่ทรัมป์เนี่ยส่งสัญญาณไม่แน่นอนเดี๋ยวจะลงนามทำข้อตกลง MOU เดินหน้าเจรจาบอกว่าการเจรจาสิ้นสุดเดี๋ยวจะทำสงครามเต็มรูปแบบมันดูไม่แน่นอนมันอาจจะเป็นกลยุทธ์ในการต่อรองหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงคะ
1: ใช่ครับใช่ค่ะคือผมคิดว่าตอนนี้อเมริกามีอยู่2ทางเลือกนะ1ทางเลือกที่1ก็คือเดินตาม MOUนะแล้วปล่อยให้อิหร่านเนี่ยสามารถที่จะควบคุมช่องแคบฮอร์มุซได้ตรงเนี้ยหมายความว่าอิหร่านจะกลายเป็นมหาอำนาจของภูมิภาค
2: ครับ
1: เติบโตขึ้นมาแล้วจะไม่มีใครกล้าท้าทายอิหร่านนะสหรัฐอเมริกาจะยอมหรือไม
2: ่ครับ
1: อันเนี้ยเป็นโจทย์ใหญ่สำคัญเลยแต่ว่าอีกทางนึงก็คือสหรัฐอเมริกาไม่เอาทางเนี้ยนะไม่ยอมให้อิหร่านเติบโตขึ้นมาและอเมริกาก็จะใช้มาตรการแซงชั่นใช้การถล่มทมโจมตีจนกระทำให้อิหร่านเนี่ยอ่อนแอลงไปเรื่อยๆเหมือนกับทำกับซัดดัมฮุเซนในช่วงปี1990เป็นต้นมาเนี่ยนะอเมริกาก็อาจจะใช้วิธีการอย่างนั้นในการทำให้อิหร่านเนี่ยอ่อนแอลงไปเรื่อยๆแล้วก็ยกเลิก MOU ไม่เดินหน้าไม่เอา MOU ละนะแล้วก็ทำใหอิหร่านถูกได้รับผลกระทบจากการแซงชั่นนะให้มากที่สุดจนกระทั่งเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจประชาชนไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าเนี่ยมันเป็น2ทางเลือกที่สหรัฐอเมริกากำลังทำกำลังเลือกอยู่ว่าจะเดินหน้าไปทางไหนจะยอมรับอิหร่านหรือเปล่าถ้ายอมรับอิหร่านนั่นหมายความว่าวันนี้อิหร่านจะกลายเป็นเสือตัวใหม่ที่สำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลาง
2: แต่
1: อเมริกาก็คงจะไม่ยอม
2: ครับ
1: ผมคิดว่าไม่ยอมแน่นอนแต่ถ้าไม่ยอมเนี่ยก็หมายถึงว่าอเมริกาก็จะใช้มาตรการเดิม
2: ๆ
1: กับอิหร่านการแซงชั่นการไม่ให้อิหร่านเนี่ยเติบโต
2: ครับ
1: นะก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้มากกว่า
2: อาจารย์ฮะตอนที่มีการยุติการประทะกันแล้วก็มีการพูดคุยกันโดยมีปากีสถานเป็นคนกลางนี่นะฮะเงื่อนไขที่ออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยนักวิเคราะห์เขายังมองแล้วว่านี่คือความพ่ายแพ้ของสหรัฐอเมริกานะครับอาจารย์มันจะตกในลักษณะนั้นอีกหรือไม่อ่ะครับ
1: ใช่ครับใช่ฮะผมคิดว่าเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดการประทะเผชิญหน้ากันครั้งนี้นะคือ ถ้าเราย้อน

0: ้อนกลับไปดู MOU เนี่ยนะฮะเห็นชัดเจนว่าอิหร่านเป็นฝ่ายชนะ
1: ครับ
0: นะแล้วสหรัฐอเมริกาเนี่ยอาจจะได้บ้างนะในลักษณะที่ตัวเองสามารถที่จะเคลียร์ปัญหาในภูมิภาคตะวันออกกลางได้นะฮะสามารถที่จะเคลียร์ปัญหาทางเศรษฐกิจเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคลังน้ำมันสำรองของสหรัฐอเมริกาแทบจะล่อยหลอลงไป
1: คืออ
0: าจจะแก้ปัญหาได้นะแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยต้องยอมรับว่าอิหร่านเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนถ้าใครติดตามดูสถานะของอิหร่านก่อนหน้าสงครามเนี่ยจะเห็นได้ว่าอิหร่านไม่มีอำนาจต่อรองอะไรเลยฮะ
1: ถูกบีบทุกทาง
0: ถูกบีบทุกทางและต้องทำตามสหรัฐอเมริกาและมหาอำนาจของโลกทุกอย่างเลยดูง่ายๆจาก JCPOA เนี่ยนะฮะย้อนกลับไปเมื่อปี2015เนี่ยอิหร่านต้องทำตามเงื่อนไขซึ่งมันเข้มงวดมากของ IAEA ทุกประการเลย
1: ครับ
0: แต่ว่าพอหลังจากสงครามแล้วเนี่ยโอ้อิหร่านไม่สนใจเลยนะฮะเดินหน้าควบคุมช่องแคบฮอร์มุซนะครับแล้วก็ท้าทายสหรัฐอเมริกาไม่ยอมอ่อนข้อให้ในการพูดคุยเจรจาเราเห็นผ่านMOU 14ข้อนั้นเนี่ยชัดเจนอิหร่านเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะ
1: แล้วผมจะได้เงินชดเชยช่องแคบฮอร์มุซถูกเปิดแต่ว่ายังคุมอยู่โดยอิหร่านและคูเวตนะฮ
2: ะ
1: แล้วก็มีประเด็นเรื่องของเงินที่คุณอายัดเขาไว้ก็จะคืนอีกจะเปิดประเทศให้ขายน้ำมันอย่างเงี้ย
0: มาตรการแซงชั่นเรื่องของแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ$300 ล้านอะไรต่างๆผมคิดว่าเรื่องนี้มันทำให้ล็อบบี้ยิสต์ที่เกลียดชังอิหร่านในการเมืองของสหรัฐอเมริกาไม่พอใจนะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าทำให้สหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของทรัมป์เนี่ยกลับมาปฏิบัติการถล่มโจมตีอิหร่านอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งมันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ล่ำไปตอนนี้ผมคิดว่าสถานการณ์มันกำลังยกระดับขึ้นเรื่อยๆนะเราก็คงจะต้องดูบทบาทว่าตัวกลางไก่เกลี่ยเนี่ยจะมีความสามารถในการที่จะดึงให้สองฝ่ายเนี่ยกลับมาคุยเจรจากันได้อีกครั้งหรือไม่นะครับ
1: ก็หวังว่าข่าวดีจะเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเอาลึกๆแล้วขอทั้งสองชาติเนี่ยนะฮะก็อยากจะลงจากวิกฤตสงครามครั้งนี้เหมือนกันนะครับ
0: ใช่ครับ
1: เพียงว่าจะทำยังไงให้ตัวเองเนี่ยมองจากชาวโลกไปว่าเขาเป็นฝ่ายชนะสงครามอ่ะ
0: โอ้อันนี้ใช่ครับใช่เลยครับ
1: ครับ
0: เป็นประเด็นสำคัญเลยคร
1: ับขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับ
2: ขอบพระคุณมากค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: รองศาสตราจารย์ดร.สราวุธอารีนะคะผอ.ศูนย์มุสลิมศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะอัปเดตนะเพราะว่ายังมีประเด็นที่เกี่ยวเนื่องนะคะสำหรับข่าวนี้อีกเยอะเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ

0: ยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เทมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
5: สิบแปดนาฬิกา48นาทีครับคุยกันต่อครับ
6: ค่ะก็อัปเดตนะคะสำหรับเรื่องของสถานการณ์การโจมตีนะคะหลังจากที่ทางสหรัฐปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารในอิหร่านนะคะณเวลานี้เนี่ยก็หลายชาตินะกำลังเร่งเปิดระบบป้องกันภัยทางอากาศอะค่ะท่ามกลางความกังวลว่าสงครามเนี่ยอาจจะขยายวงกว้างหรือเปล่าโดยณเวลานี้นะคะการโจมตีเกิดขึ้นแล้วก็มีประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวนะคะมีทั้งกาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะ UAE คูเวตบาเรนโอมานแล้วก็จอร์แดนด้วยค่ะขณะที่ทางประเทศกาตาร์เนี่ยเห็นทางกระทรวงมหาดไทยบอกเลยนะคะวันนี้เนี่ยมีการแจ้งเตือนแล้วก็รายงานเรื่องของการติดตามสถานการณ์ด้วยนะคะบอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายรวมไปถึงเด็ก1คนจากสะเก็ดระเบิดที่ตกลงมาขณะนี้รัฐบาลกาตาร์ก็ออกแถลงการประนามการโจมตีดังกล่าวด้วยแล้วก็ระบุว่าสถานการณ์นี้เนี่ยเป็นการยกระดับสถานการณ์ที่อันตรายซึ่งอาจจะกระทบต่อความพยายามทางการทูตเพื่อที่จะคลี่คลายเรื่องของความขัดแย้งด้วยนะคะขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะระบบป้องกันภัยทางอากาศของประเทศตอนนี้เนี่ยกำลังรับมือกับขีปนาวุธแล้วก็โดรนที่มาจากอิหร่านนะยืนยันว่าเป็นภัยคุกคามบางส่วนที่เกิดขึ้นนอกเขตของประเทศค่ะขณะที่คูเวตแล้วก็บาเรนก็มีการรายงานด้วยว่าณเวลานี้เนี่ยสามารถสกัดกั้นการโจมตีได้โดยบาเรนเนี่ยเป็นที่ตั้งกองเรือที่5ของทางกองทัพเรือของสหรัฐอะค่ะต้องเปิดสัญญาณเตือนภัยจากขีปนาวุธแล้วก็เป็นครั้งที่3ภายในวันเดียวแล้วนะคะโอมานก็เหมือนกันโอมานบอกว่ามีโดนโจมตีพื้นที่หลายแห่งในเขตปกครองนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้วยที่เป็นที่ตั้งบริเวณช่องแคบฮอร์มุสขณะที่จอร์แดนเนี่ยก็มีการระบุว่าพบขีปนาวุธอิหร่านตกในพื้นที่3ลูกแต่ยังไม่มีรายงานเรื่องของผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดค่ะ
5: ครับก็ดูทรัมป์ก่อนหน้านี้ที่ให้สัมภาษณ์ที่โอ้ยศักยภาพกองทัพของอิหร่านแทบจะไม่เหลืออยู่แล้วกองเรือหนึ่งไม่มียังโจมตีเรือพาณิชย์ได้อยู่เนืองๆเลยที่ฝ่าฝืนเข้าช่องแคบฮอร์มุสใช่ไหมกองทัพอากาศเครื่องบินเราสอยไปเกือบหมดแล้วโดรนข้ามประเทศเขาไปโจมตีแม่นเป๊ะเลยนะฮะก็แสดงว่าระบบเรื่องของการสื่อสารการเชื่อมโยงในกองทัพของเขายังมีประสิทธิภาพอยู่ขีปนาวุธของอิหร่านยังคงใช้อยู่นะครับและที่สำคัญกรณีที่กาตาร์ถูกโจมตีไปเนี่ยคนไทยเราได้รับการแจ้งเตือนแล้วนะครับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮากาตาร์ครับรายงานติดตามสถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางในวันนี้ครับว่ากระทรวงกลาโหมกาตาร์บอกว่ากองทัพกาตาร์ได้สกัดกั้นการโจมตีด้วยขีปนาวุธจำนวนหนึ่งที่มุ่งหน้าไปยังรัฐกาตาร์ซึ่งต่อมากระทรวงมหาดไทยกาตาร์รายงานว่าหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องครับได้ดำเนินมาตรการตามแผนปฏิบัติการตอบสนองทันทีและพบว่ามีผู้ได้รับบาด ดเจ็บจากเศษซากที่ตกลงมาจากปฏิบัติการสกัดกั้นดังกล่าว3รายด้วยกันนะครับจึงขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเมื่อได้รับสัญญาณแจ้งเตือนหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ภาพข่าวลือภาพวิดีโอซึ่งผู้เผยแพร่อาจจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายและก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากกาตาร์เท่านั้นครับสถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงมีความเปราะบางและก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาสถานเอกอัครราชทูตขอความร่วมมือให้คนไทยทุกท่านยังต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการกาตาร์โดยมีสติและระมัดระวังหากอยู่นอกอาคารเมื่อได้รับสัญญาณเตือนภัยขอให้รีบหาที่กำบังและอยู่ในที่ปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหากมีเหตุฉุกเฉินสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตที่กาตาร์ได้เลยฮะเขาเปิดตอนนี้24ชั่วโมงแล้วครับ
6: นะคะเพจสถานเอกอัครราชทูตที่คูเวตก็มีการโพสต์ข้อความเหมือนกันนะคะก็มีการแจ้งเรื่องของข่าวสารเหมือนกันบอกว่าตอนนี้เนี่ยกองบัญชาการทหารสูงสุดของทางกองทัพคูเวตอะค่ะออกแถลงการระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศได้สกัดกั้นวัตถุที่เป็นภัยคุกคามที่มีการลุกล้ำเข้ามาในน่านฟ้าของประเทศด้วยนะคะเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ค่ะมีเสียงระเบิดที่ดังขึ้นในบางพื้นที่เกิดการสกัดกั้นวัตถุดังกล่าวกลางอากาศด้วยก็ขอความร่วมมือประชาชนติดตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็สถานเอกอัครราชทูตเนี่ยก็ขอเน้นย้ำให้ทางท่านได้ทราบว่าฝ่ายคูเวตสามารถรักษาความสงบภายในประเทศได้เป็นอย่างดีพลเมืองสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากช่องทางของสถานเอกอัครราชทูตแล้วก็หน่วยงานของรัฐบาลคูเวตอย่างใกล้ชิดนะคะรวมไปถึงหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงไม่ว่าจะเป็นบริเวณฐานทัพหากเกิดเหตุการณ์การโจมตีขึ้นก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการคูเวตอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะ
5: ครับโอ้โหโลกเข้าไปไหนตัวไหนนะบ้านเรามีล็อกดาวน์ด้วยนะ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: ให้เรียนออนไลน์เลยนะครับเนี่ยเราวนอยู่แค่ตรงเนี้ยนะฮะเข้าไปไหนตัวไหนกันไปแล้วอ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะแต่ว่าบ้านเราก็ยังมีศึกสถาบันไม่เลิกไม่ลาฮะ
6: ล็อกดาวน์1เดือน
5: อ่ะใช่ครับคือเมื่อคืนเนี้ยนะฮะเทคโนปทุมวันออกประกาศกลางดึกเลยนะครับสั่งห้ามนักศึกษาเข้าสถาบันเด็ดขาดตั้งแต่วันที่12ก็คือวันนี้ครับไปจนถึงวันที่19วันที่9สิงหาคมเขามีการปรับการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ด้วยนะครับป้องกันเหตุวุ่นวายกับอุเทนถวายฮะโลกเข้าไปไหนแล้วฮะแต่แรงเราเนี่ยของเรายังวนอยู่กับศึกสถาบันอยู่เลยครับรองศาสตราจารย์ดร.เสถียรธัญศรีรัตน์รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันลงนามในประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันครับเรื่องมาตรการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาและแนวทางการจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่12กรกฎาคมจนถึงวันที่9สิงหาคมครับด้วยมีเหตุความวุ่นวายของนักศึกษาสถาบันและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกพื้นที่อุเทนถวายก็อยู่ใกล้กันไงนะฮะประกอบกับวันที่1สิงหาคมนี้ครับจะเป็นวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอาจจะมีนักศึกษาอาจจะมีศิษย์เก่าและบุคคลภายนอกเดินทางนะครับเข้ามาในบริเวณสถาบันจำนวนมากเพื่อเป็นการป้องกันและหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยตลอดจนเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษาบุคลากรและทรัพย์สินของสถาบันอาศัยอำนาจตามความในมาตรา29แห่งพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันปี57จึงออกประกาศครับก็คือห้ามนักศึกษาทุกหลักสูตรทุกชั้นปีเข้าไปในสถาบันโดยเด็ดขาดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนะครับอันนี้ข้อแรกน
6: ะ
5: ที่สั่งมาตั้งแต่เมื่อคืนมีผลวันนี้เลยนะครับและข้อ2ครับคือตั้งแต่วันนี้12กรกฎาคมไปจนถึง9สิงหาคมให้จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์และข้อ3ครับกรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติตามประกาศนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดทั้งนี้ให้มีผลเลยนะฮะลงนามก็คือมีผลตั้งแต่12กรกฎาคมจนถึง9สิงหาคมอย่างที่บอกไงโอ้เข้าไปกันไหนตัวไหนแล้วนะฮะเรายังมาวุ่นวายเรายังมีปัญหาเรายังต้องมาล็อกดาวน์มาเรียนออนไลน์กันเพราะกลัวศึกสถาบันกันอยู่เลยอะแก้ไม่ได้แก้ไม่จบ
6: ค่ะ ไม่แน่ใจว่าติดขั้นตอนไหนเนาะที่เกี่ยวกับเรื่องของการย้ายสถาบันย้ายสถานที่ตรงนี้ไม่แน่ใจว่ามันไปถึงไหนแล้วก็คืบหน้าไปหรือยังใช่ไหมคะ
5: ครับก็รู้ว่าจะไปแถวๆนู่นแล้วพี่ฮะสมุทรปราการ
6: หรือว่ายังสร้างไม่เสร็จหรือว่ายังไง
5: น่าจะยังไม่เสร็จนะฮะแล้วก็หรือจะให้ชั้นปีหนึ่งไปก่อนแล้วก็ระยะเวลาจะเป็นเครื่องที่จะย้ายไปทีละชั้นปีอ
6: ะ
5: นะอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอย่างเช่นชั้นปีที่1เรียนอยู่วิทยาเขตบางนาชั้นปีที่2อ่ะปีหน้านะครับปี1ขึ้นปี2ปี1หน้าใหม่เข้ามาก็ไปเรียนวิทยาเขตบางนาจนครบ4ปีพื้นที่ปทุมวันก็จะไม่มีแล้วสำหรับนักศึกษาใหม่ประมาณนั้นนะ
6: โอ้นี่ยาวเลยนะให้เรียนออนไลน์ยาวมากเลยนะคะ
5: ครับ
6: 12กรกฎาคมยาวไปจนถึงวันที่9สิงหาเกือบเดือนน่ะ
5: ครับเคยผ่านตอนวันใกล้สถาปนาสถาบันของทั้งสองแห่งเราเนี่ยนะฮ
6: ะ
5: เชื่อไหมพื้นที่ตรงนั้นน่ะรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่24ชั่วโมงเลยนะฮะและท
6: ุ
5: กแยกเลยเปิดไฟวาบๆอยู่ฮะแล้วต้องเฝ้าตลอดเวลาเลยครับเนี่ยเราเสียบุคลากรกำลังพลไปเพื่อสิ่งนี้อย่างเดียวฮะ
6: ค่ะภาวนาให้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่ว่าพอมีมาตรการแบบนี้ก็อดคิดไม่ได้เหมือนกันนะว่าทำไมถึงจะต้องมีการออกมาตรการแบบนี้ออกมานะคะแล้วก็มีการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์ด้วยส่วนเป็นรายวิชาที่จำเป็นจะต้องมีการฝึกภาคปฏิบัติเนี่ยอันนี้ผู้สอนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องปรับเป็นการใช้ตัวอย่างแบบออนไลน์ทดแทนด้วยปรับเปลี่ยนรูปแบบตามความเหมาะสมโอ้โห
5: คือระบบการศึกษาของเราเนี่ยนะฮะกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงการอุดมศึกษาเนี่ยพยายามที่จะรณรงค์ให้คนไทยเรียนสายอาชีพเพิ่มขึ้นเพราะเราเรียนตามหลักสูตรเดิมอะนะฮะที่ม.6 แล้วต้องเข้าแล้วสถาบันอุดมศึกษาต
6: ้
5: องเร
6: ีย
5: นให้จบปริญญานะฮะจากมหาวิทยาลัยแล้วจะมีงานการทำที่ผ่านมาออกมาเตะฝุ่นแล้วก็จบมาไม่ตรงกับสายงานแต่สายอาชีพเหล่านี้นะต้องยอมรับเลยนะครับถ้าเขาฝ่าฟันจนเขาจบได้นะฮะงานไปรอถึงหน้ารั้วโรงเรียนเลยนะ
6: มันตรงกับอาชีพใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับคืออยู่ปีสุดท้ายแล้วเนี่ย
6: ตลาด
5: แรงงานรองรับคุณเลยและออกไปประกอบธุรกิจของตัวเองโอ้โหชนิดที่ว่ารายได้ไม่หวาดไม่ไหวอ่ะยังอยากจะให้คนไทยมาสายอาชีพแต่ผู้ปกครองก็ยังห่วงไง
6: ใช่ค่อนข้างที่จะห่วงนะคะเพราะว่าเหมือนกับสังคมการเรียนของมัธยมกับเรื่องของการเรียนสายอาชีพก
5: ็
6: จะไม่เหมือนกันด้วยนะคะก็ฝ่าฟันกันแหละเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาคุยกันต่อค่ะ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
5: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับชั่วโมงที่2ของทิศทางข่าวนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังอยู่กับน้องเก๋นะครับจุฬารัตน์ประพฤติและผมณรงค์จันทร์ทองครับ
6: ค่ะ
5: ทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหน่อยไหมน
6: ะ
5: คุณคนฟังข่าวคุยเข้ามาหลายข้อความเลยนะครับแต่ว่าข้อความล่าสุดบอกว่าฟังข่าวคนไม่ดีติดต่อกันมาหลายวันแล้วนะครับมีอะไรอ่ะยาม้ายาบ้าขนข้ามประเทศนะครับที่กรณีแอร์สาว
6: นี่พี่คนไล่มาเลยนะ
5: ใช่ไหมมีอะไรทุจริตโกงสอบอุ้นบุญพ่อทิพย์หัวโนมินีสืบสัญชาติวันนี้ฟังข่าวคนดีๆคนดังของไทยทำให้เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกน้องอะไรน้องเนเน
6: ่น้องเนเน่
5: โอ้โห
6: ตอนนี้เนี่ยโอ้โหพลังโซเชียลช่วยกันดันยอดวิวยอดแชร์เพื่อให้น้องเนี่ยแบบว่าเหมือนเป็นที่รู้จักแล้วก็เหมือนแบบให้สายตาของกรรมการอะไรต่างๆเนี่ยมาโฟกัสที่น้องแต่ว่าไม่ใช่ว่าน้องแบบว่าไม่เก่งหรือว่าอะไรนะ
5: ค
6: ือมีความสามารถแล้วเป็นคนเก่งมากๆก็เลยแบบว่าต้องส่งกำลังใจแล้วก็เชียร์คือถ้าย้อนกลับไปดูเล่นกีตาร์แบบเปิดหมวกที่ภูเก็ตอะค่ะกว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยฝ่าฟันสุดอะโดยเฉพาะประวัติของคุณพ
5: ่อ
6: เขาบอกว่าขายทุกอย่างเพื่อที่จะพาน้องไปอเมริกาคือเป้าหมายของคุณพ่อคือต้องการให้เหมือนกับว่าไม่รู้แหละว่าแพ้หรือชนะหรือว่าอะไรแต่ต้องการให้ลูกได้ไปแสดงออกและให้คนได้เห็นถึงความสามารถของลูกตัวเองนี่คือคุณพ่อตัวอย่างมากๆอ่ะ
5: คือที่มันน่าตกตะลึงยังไงไหม
6: คะ
5: คนที่อยู่ในฮอลล์วันนั้นน่ะที่ดูใช่ไหมที่เป็นคลิปออกมาตอนที่เธอเปิดตัวว่าเธอเป็นใครมาจากไหนเนี่ยบุคลิกของเธอเห็นไหมมันต่างกับตอนที่เสียงดนตรีขึ้นน่ะมันคนละเรื่องกันเลยอ่ะ
6: คนละเรื่องเลย
5: อ๋อพูดจาประมา
6: ค่ะ
5: จะร้องเพลงอะไรเนี่ยซอฟต์ๆเหรออะไรประมาณนั้นน่ะแต่พอกีตาร์ขึ้นโอ้โห
6: ก็คุณเสกโลโซบอกว่าโอ้โหต้องแบบยกนิ้วให้เลยอ่ะคุณเสกโลโซบอกว่าแบบคือยอมรับในความสามารถของเธอเลยอ่ะค่ะ
5: จะให้ดังกว่านี้พี่เสกที่ตอนเนี้ยกำลังจะเปิดคอนเสิร์ตแล้วก็คือทัวร์คอนเสิร์ตของพี่เสกเต็มหมดแล้วเนี่ยนะ
6: ค่ะ
5: ถ้าอยากจะเชิญใครมาเนี่ยน้องก็เป็นตัวเลือกได้นะ
6: เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสาวน้อยมหัศจรรย์วัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตเลยนะ
5: ครับ
6: เ
5: ออก็พี่เสกก็ลักษณะคล้ายๆนี้เลยนะฮะ
6: หรอคะ
5: โอ้โหเป็นล็อกลักษณะนี้เลยนะครับอาศัยความสามารถของตัวเองล้วนๆนะที่พี่เสกดังมาถึงทุกวันนี้ได้น้องก็คงจะเดินตาม
6: ค่ะมีตอนที่ไปประกวดอะจำได้ว่าพี่ปุ๊อัญชลีอะค่ะเขาบอกเลยว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาแล้วก็มอบเป็นปิกกีตาร์ค่ะ
5: ครับ
6: เป็นของขวัญให้น้องแล้วน้องบอกว่าเนี่ยคือแบบแรงบันดาลใจมากนะแล้วก็บอกว่าเด็กคนนี้จะไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้นะมองแบบว่ามองเห็นอนาคตว่าเด็กคนนี้จะไปไกลได้มากกว่านี
5: ้ลองเข้าไปดูสิฮะเพราะตอนนี้นะครับอินฟลูเอนเซอร์ทั่วโลก
6: ค่ะ
5: เอาคลิปน้องมาทำเป็นรีแอคชั่นว่าเธอเป็นใครคุยชีเธอเป็นใครกันหมดเลยนะฮะ
6: ตอนนี้รู้จักทั่วโลกแล้วค่ะ
5: ใช่ครับ
6: เพราะว่ายอดวิวของน้องเนี่ยโอ้โหถูกดันไปถึงเป็นร้อยล้านกว่าวิวแล้วนะนะคะอย่างพี่เสกโลโซเนี่ยบอกเลยนะคะบอกว่าเนี่ยค่ะเพจ Facebook อย่างเป็นทางการของเสกโลโซเนี่ยทำการแชร์คลิปวิดีโอด้วยนะจากเพจของเนเน่เนี่ยละค่ะแล้วก็เป็นเพจที่ตอนเนเน่กำลังโชว์ฝีมือ cover line ของโซโล่กีตาร์สุดละมุนในเพลง5นาทีของวงโลโซอะค่ะแล้วก็ระบุแคปชั่นสั้นๆด้วยนะคะแต่ว่าได้ใจความว่าชื่นชมครับซึ่งการได้รับการยอมรับจากคำชมจากเจ้าของเพลงระดับตำนานแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหบรรดาแฟนเพลงชาวเน็ตเนี่ยเข้าไปกดไลค์เข้าไปคอมเมนต์นะคะแสดงความยินดีกับเนเน่เนี่ยอย่างล้นหลามเลยทีเดียวแล้วก็หลายคนชอบมาก
5: น้องเพิ่งมาเปิดหมวกที่ภูเก็ตไม่ใช่เหรอล่าสุดเนี่ย
6: ใช่
5: คนแห่ไปดูเต็มไปหมดเลยครับ
6: ค่ะโอ้โหเนี่ยค่ะสมกับเป็นที่แบบว่าน้องเป็นคือหลายคนบอกว่าน้องคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆก้าวไปไกลถึงเวทีระดับโลกเลยนะคะเนี่ยค่ะโอ้โหตอกย้ำความสำเร็จว่าเด็กสร้างสายเปิดหมวกจากจังหวัดภูเก็ตฝึกฝนดนตรีด้วยตนเองมาตั้งแต่อายุ6ขวบนะคุณผู้ฟังแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่เพียงแต่ชนะใจกรรมการระดับสากลเท่านั้นนะแต่ว่ายังได้รับคำชื่นชมจากศิลปินระดับประเทศอ่ะ
5: นี่ดูภาพไหมฮะนี่ล่าสุดเนี่ยก็คือน้องกลับมาเปิดหมวกอยู่ที่ภูเก็ตเลยนะ
6: ค่ะ
5: เขาบอกว่าตอนนี้ฟีเวอร์แล้วคนแห่ดูแน่นตลาดนะครับหลังจากไปสร้างชื่อบนเวทีระดับโลกมาแล้วก็กลับมาเปิดหมวกที่จังหวัดภูเก็ตน้องน่าจะไลฟ์ไปด้วยหรือเปล่าครับเนี่ยนะก็โอ้โหคน ทั้งฝรั่งต่างชาติทั้งคนไทยแน่นตลาดไปหมดเลยนะฮ
6: ะ
5: ก่อนเริ่มการแสดงขึ้นเนี่ยนะฮะเนเน่แล้วก็เพื่อนนักดนตรีทำการซาวเช็คบนเวทีท่ามกลางเสียงปรบมือและกำลังใจจากแฟนเพลงมารอชมอย่างต่อเนื่องบรรยากาศภายในตลาดท้ายรถนาคาเหรอฮะเต็มไปด้วยความคึกคักนะครับตอนนี้นะฮะเนเน่เนี่ยกำลังได้รับความสนใจจากทั่วโลกหลังจากสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยด้วยการโชว์พลังเสียงและฝีมือการเล่นกีตาร์สดในเพลงซอมบี้นะ
6: ค่ะ
5: บนเวทีประกวดอเมริกา Got Talent ที่สหรัฐอเมริกาจนสามารถคว้าเสียงโหวต For Yes จากคณะกรรมการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปพร้อมได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามและคลิปการแสดงกลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์การกลับมาเปิดการแสดงที่บ้านเกิดครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ชาวภูเก็ตได้ร่วมส่งกำลังใจให้กับศิลปินดาวรุ่งของจังหวัดก่อนเดินหน้าสานฝันบนเวทีระดับโลกต่อไป
6: เนี่ยค่ะคือถ้าไปดูประวัติของเธอนะโอ้โหก็ทึ่งเหมือนกันนะคือเนเน่เนี่ยเป็นที่รู้จักของชาวจังหวัดภูเก็ตจากการเป็นนักดนตรีเปิดหมวกนะคะ
5: อ่าใช่
6: ร้องเพลงตามตลาดนัดทั่วไปเลยคุณผู้ฟังเป็นเด็กธรรมดาแต่ว่าชื่นชอบในการร้องเพลงแล้วก็ร้องเพลงเปิดหมวกแบบนี้นะคะก็สั่งสะสมประสบการณ์การแสดงสดต่อหน้าผู้ชมจำนวนมากตั้งแต่อายุยังน้อยอ่ะนะคะแล้วก็ไปประกวดเขาบอกว่าอย่างตอนที่ไปประกวดอเมริกา Got Talent ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBC ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเนเน่แนะนำตัวว่าเป็นตัวแทนมาจากจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยแล้วตอนที่มีการบันทึกเทปตอนนั้นอ่ะเธออายุประมาณสัก15ปีแล้ววันถัดไปจะอายุ16ปีกรรมการเข้ามานะคะเข้ามาร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้เธอเนี่ยภาพบรรยากาศอบอุ่นมากๆคุณผู้ฟังลองไปหาย้อนดูนะเขาบอกว่าแบบโอ้โหเป็นที่ชื่นชมมากเลยแล้วก็คนที่เป็นผู้ชมแล้วก็กรรมการอะไรต่างๆเนี่ยร่วมร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้กับเธอด้วยนะคะแล้วตอนที่พอออดิชั่นนะคะโอ้โหก็ร้องเพลงแล้วพลังเสียงอ่ะเขาบอกว่าสุดยอดหนักแน่นมากแล้วโซโล่กีตาร์เนี่ยมัน
5: กินใจจริงๆก็ผมถึงบอกไงไอ้ตอนแนะนำตัวกับไมค์อ่ะกับตอนดนตรี
6: ดูเหมือนคนละคนใช่ไหมคะ
5: เหมือนคนละคนเลย
6: เออนั่นแหละแล้วพอตอนโซโล่กีตาร์คุณผู้ชมทั้งสตูดิโออ่ะ
5: ครับ
6: ยืนขึ้นปรบมือให้กับการแสดงของเธอนะคะก็หลายคนแบบอึ้งมากแล้วก็กรรมการทั้ง4คนเนี่ยชื่นชมว่าโอ๊ยพออยู่บนเวทีน้องคนนี้มีเสน่ห์แฮะแล้วทำไมมีพลังในการเป็นร็อกสตาร์นะคะก็พร้อมใจกันโหวต yes ให้ทั้ง4เสียงเลยจนน้องเนี่ยก็ผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จนะคะขนาดนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเนเน่กำลังพัฒนาผลงานเพลงของตัวเองนะแล้วก็ร่วมกับโปรดิวเซอร์แล้วก็นักดนตรีมืออาชีพเพื่อที่จะเตรียมปล่อย EP อัลบั้มชุดแรกด้วยนะคะก็นับว่าเป็นก้าวแรกสำคัญสู่การเป็นศิลปินระดับสากลด้วยแล้วก็การผ่านเข้ารอบของน้องคนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเยาวชนไทยเพราะว่าสร้างชื่อเสียงบนเวทีโลกนะคะแล้วก็กำลังใจจากบรรดาแฟนๆชาวไทยเนี่ยโอ้โหตอนนี้เนี่ยส่งแรงเชียร์ให้เธอไปถึงรอบที่ลึกที่สุดของการแข่งขัน
5: คือเราจะสนับสนุนใครสักคนหนึ่ง
6: ครับ
5: เขาต้องปาเป็นแบบนี้สิฮะ
6: ใช่
5: บุกบั่นมุมานะ
6: อันนี้ไม่ได้เปรียบเทียบกับใครใช่ไหมคะ
5: คือแบบฝากระติกอย่างนั้นไม่เอาฮะโอ้โห
6: เอ
5: าง่ายๆนะถ้าเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยผมว่ามันบิดมันเบี้ยวนะใช่ไหมบ้านเรามันจะกลายมันจะกลายเป็นมันบิดเบี้ยวไปหมดอะนะฮ
6: ะ
5: คือน้องเนเน่คนหนึ่งแล้วมันมีน้องอีกคนหนึ่งที่เป็นเด็กหญิงเนี
6: ่
5: ยแต่ร้องลูกทุ่งอะอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์กับคุณป้าจำได้ไหมอยู่สุพรรณหรืออยู่ที่ไหนอะแล้วร้องเพลงเสียงเงาของพุ่มพวงดวงจันทร
6: ์
5: ที่เพราะมากอะนั่นก็เหมือนกันครับเปิดหมวกร้องเพลงเหมือนกันครับแล้วก็ไปรายการทีวีรายการดังๆแต่ว่าน้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัวของน้องเด่นดังขึ้นมาได้ต้องแบบนี้สิครับไม่เอาฝากระติกนะอย่างนั้นนะฮะ
6: ก็คือพูดง่ายๆว่ากว่าจะมาเป็นนักร้องกว่าจะมาเป็นศิลปินอ่ะ
5: ค
6: ือไม่ใช่เรื่องง่าย
5: ๆใช่
6: มันเป็นเรื่องของการสะสมประสบการณ์ มาตั้งแต่อายุยังน้อยอย
5: ่
6: างเธอเองเนี่ยเธอก็เล่นมาตั้งแต่6ขวบใช่ไหมคะ
5: ครับ
6: อืมนะชื่นชมนะก็ไปร่วมกันกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ดันวิวยอดวิวให้น้องหน่อยนะ
5: ครับ
6: พลังโซเชียลเก๋เชื่อว่าคนไทยนี่ที่1จริง
5: ๆไม่ต้องถึง77ล้านวิวก็ได้ฮะ เอาหลักล้านก็พอ
6: โอ้ยนี่100ล้านแล้วค่ะ
5: เอาล่ะ
6: ทะลุเป็น100ล้านแล้วค่ะตอนนี้ค่ะ
5: ค
6: นะคะก็ขอให้ไปได้แบบว่าที่สุดที่สุดเลยแล้วกันนะ
5: ครับนี่คุณอิสระชนบอกว่าว้าวว้าวว้าวคุณเก๋ก็เป็นสาวน้อยมหัศจรรย์เหมือนกันจัดตั้งแต่กลางวันนะ
6: ค่ะเก๋ขออนุญาตนะมาแทนเขาแต่ว่าเดี๋ยวก็จะแบบพักแล้วละสัปดาห์หน้า
5: ครับครับครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งดีกว่านะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าดูเรื่องของอากาศสุดขั้วกันบ้างนะครับคือตอนเนี้ยองค์การอนามัยโลกออกมาเตือนแล้วนะครับอากาศร้อนสุดขั้วซึ่งไทยเราก็จะได้รับผลกระทบด้วยนะฮะเขาบอกเลยอุณหภูมิอาจจะไปทะลุ 44.2 องศาเซลเซียสนะครับพื้นที่การเกษตรจะเสียหายเกินครึ่งนะฮะหลายคนก็บอกว่านี่ไงฝนยังตกทุกเย็นอยู่เลยแต่มันตกลักษณะว่า
6: ทิ้งช่วง
5: ทิ้งช่วงแล้วก็ตกเป็นกลุ่มฮะอย่างเช่นห้วยขวางดินแดงนะฮะลาดพร้าวตกเขตอื่นไม่ตกอย่างเงี้ย
6: ใช้คำว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้า
5: ประมาณนั้นเลย
6: เห็นภาพเลย
5: ครับเดี๋ยวพักครู่นึงแล้วก็คุยเรื่องนี้กันครับ
6: ค่ะ
9: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: เลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: สิบเก้านาฬิกา14 นาทีครับดูเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะครับก็เป็นประเด็นที่ UN Thailand ครับได้ออกคำเตือนประเทศไทยเรื่องของการรับมือกับสภาพอากาศสุดขั้วหรือว่าปรากฏการณ์โลกเดือดนะครับก็อย่างสักสัปดาห์2สัปดาห์ยุโรปเห็นไหมฝรั่งเศสนะฮะ
4: ร้อน
3: โอ้โหคือเขาบอกว่าตอนนี้อุณหภูมิมันควรจะประมาณสัก20 องศาม
4: ัน
3: กระโดดเข้าไป41 42 43 องศาและคนยุโรปนะครับเสียชีวิตไป1,000 กว่าคนแล้วนะครับเนื่องจากอะไรฮะคนที่อ่อนแอมีโรคประจำตัวคนสูงอายุ
4: กลุ่มเปราะบาง
3: ปรับตัวไม่ได้กับสภาพอากาศที่มันสุดขั้วอย่างเนี้ยนะครับใช้ชีวิตไม่เป็นนะฮะพัดลมไม่เคยซื้อเพราะบ้านสร้างก็คือปิดเพื่อจะป้องกันความหนาวอย่างเดียวเจออากาศร้อนแบบนี้อยู่ไม่ได้ครับ
4: แอร์ก็แทบจะไม่เคยติดด้วยนะคะ
3: ใช่ครับ
4: แล้วเขาบอกว่าถึงขนาดแบบว่าหลงวันหลงคืนเลยนะขนาด3ช่วง 3-4 ทุ่มอะค่ะแดดออกจ้าเลยคิดว่าเป็นตอนกลางวันไม่ใช่กลางคืนด้วยนะ
3: ครับ
4: เออนะก็เนี่ยละค่ะจากเรื่องของสภาพอากาศที่มันแปรปรวนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย UN นะคะ UN Thailand ใช่ไหมเขาก็ออกมาเตือนว่าประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงมากๆที่เราอาจจะต้องเผชิญเรื่องของอากาศที่มันแปรปรวนแบบเนี้ยค่ะ
3: เสี่ยงยังไงฟังคำอธิบายครับเราเชิญอาจารย์สุนทิคชวัฒน์ครับนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยองค์การสหประชาชาติในประเทศไทยหรือว่า UN Thailand พูดคุยกับเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีค่ะอาจารย์สนธิค่ะ
5: ครับสวัสดีครับคุณณรงค์คุณเก๋ครับ
3: บ้านเราเคยมีปรากฏการณ์ที่ร้อนแล้งจากเรื่องของภาวะความร้อน44-45 องศาเมื่อ10 ปีที่แล้วใช่ไหมครับอาจารย์ฮะ
5: ครับเราเคยมีนะเราเคยมีก็คือเดี๋ยวนี้คือในช่วงสงกรานต์เนี่ยนะ
3: ครับ
5: 40ขึ้นหมดนะครับนะแต่เมื่อก่อนนี่คือเรา30 กว่าองศาเองนะอยู่ได้สบายสบายแต่เดี๋ยวนี้มันขึ้นมาปีนี้เนี่ย44 องศาเซลเซียสนะที่อำเภอเถินในจังหวัดลำปางเนี่ย
3: ขึ้นสุดนะอยู่กันยังไงเนี่ยครับนี่คือจากปรากฏการณ์โลกเดือดโลกมันร้อนขึ้นเหรอครับ
5: ครับใช่ครับคือเขาบอกสภาพอากาศสุดขั้วเนี่ยนะครับตอนเนี้ยองค์การสหประชาชาติเขาบอกว่าจนเป็นจุดที่โนรีเทิร์นแล้วนะจะไม่มีการกลับไปเหมือนเดิมอีกแล้วนะตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ย
4: มีแต่จะขึ้นจะขึ้นอย่างนี้หรอคะ
5: ขึ้นไปเรื่อยๆนะสุดขั้วเรื่อยๆครับนะแล้วก็เพราะว่าเนื่องจากว่าการดีกระจกมันเยอะขึ้นนะปล่อยเยอะขึ้นเยอะขึ้นไปลบกันบ้างอะไรบ้างนะแล้วอเมริกาก็ไม่เชื่อใช่ไหมอเมริกาก็ไปขุดอะไรเยอะแยะหมดเลยซึ่งเป็นคนปล่อยอันดับ2ของโลกเลยซ้ำไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นใน UN Thailand เคยระบุประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแบบสุดขั้วนะครับแล้วเขาก็ระบุเลยว่าถ้าโดยทั่วไปเนี่ยนะจะเกิดภัยพิบัติอย่างรุนแรงภัยคุกคามกับกทม.เขาบอกกทม.เนี่ยเป็นเมืองที่มีความเสี่ยงในการที่ถูกน้ำท่วมน้ำท่วมด้วยนะระดับน้ำทะเลสูงขึ้นแล้วก็อย่างก็คือว่าไอ้ความเสี่ยงทั้งหลายเนี่ยเรื่องภัยพิบัติทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นโลกร้อนอากาศร้อนขึ้นนะครับหรือว่ามีพายุมีภัยพิบัติเนี่ยนะมันจะเกิดความไม่เป็นธรรมในกลุ่มของพวกชาติพันธุ์นะกลุ่มคนยากจนกลุ่มคนพิการนะพวกนี้จะสูญเสียอาชีพก่อนเลยนะแล้วก็มีผลกระทบต่อเด็กเนี่ยนะเด็กในภาคอีสานกับภาคใต้จะมีความเสี่ยงสูงต่อโรคระบาดแล้วก็ภัยพิบัติ
4: ค่ะครับอาจารย์มองคำเตือนของ UN Thailand ในครั้งนี้เนี่ยต้องตระหนักอย่างไรแล้วมีความน่ากังวลมากน้อยขนาดไหนยังไงคะอาจารย
5: ์คือข้อมูลล่าสุดที่ผมไปดูนะมันเขามีการจำลองทางสถิติแล้วก็จำลองทางเศรษฐศาสตร์ของสหประชาชาตินะ
4: ค่ะ
5: UN นะโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมและก็ความมั่นคงของมนุษย์สหประชาชาติเนี่ยร่วมกับธนาคารโลกเลยระบุความเสียหายโดยเฉพาะประเทศไทยโดยเฉพาะเลยนะตั้งแต่ปี2026เป็นต้นไปเนี่ยนะก็คือเมืองที่ได้รับผลกระทบสูงสุดก็คือกรุงเทพมหานครนะสมุทรปราการนครราชสีมาและขอนแก่นไม่ใช่ว่าคนจะย้ายเนี่ยเข้ามาอยู่ในเมืองพวกนี้เยอะเมืองใหญ่ๆเยอะแต่แล้วเมืองใหญ่ๆพวกนี้เป็นไงจะถูกภัยพิบัติเนี่ยเล่นงานไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อนภัยแล้งฝนตกน้ำท่วมเนี่ยนะครับ และสิ่งที่สำคัญกันคือเขาประเมินเลยว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยจะถูกกัดเซาะเนี่ยจะจมน้ำเนี่ยจะจมน้ำในปี2050เนี่ย 96% จะจมน้ำแน่นอนนะแต่ว่ามันจะเกิดการกัดเซาะชายฝั่งเนี่ยสร้างความเสียหายโดยตรงแก่ชุมชนริมทะเลประมาณ 6,000 ล้านบาทต่อปี
3: ครับ
5: นะแล้วก็ภัยพิบัติเฉียบพลันเนี่ยธนาคารโลกประเมินว่าเราจะสูญเสียเงินในเฉลี่ยประมาณ200ล้านบาทต่อปีจากภัยพิบัติอายุน้ำท่วมฉับพลันเนี่ยดินถล่ม
3: ครับครับ
5: นะครับแล้วก็สินค้าเกษตรเราคือข้าวแป้งมันสำปะหลังแล้วก็อ้อยอย่างเงี้ยนะ
3: ครับ
5: มีแนวโน้มว่าจะลดลงไปเรื่อยๆถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเรื่อย
3: ๆก็คือผลผลิตมันจะไม่ได้เลยเพราะมันแล้งไม่มีน้ำอย่างนี้แหละ
5: ครับก็คือตั้งแต่ปี26ปีนี้เป็นต้นไปแล้วมันก็จะเกิดสมมติว่าปีนี้มันเอลนิโญใช่ไหมเอลนิโญคือร้อนแรงใช่ไ
3: หม
5: เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปถึงเดือนที่กายนเนี่ยนะสทนชได้ออกมาบอกแล้วนะว่ามันจะฝนจะขาดช่วงจะแรงแล้วจะเริ่มแรงแล้วนะและช่วงนี้ที่ฝนตกก็คือเป็นเลนบอมเป็นจุดเนื่องจากว่าความกดอากาศสูงความกดอากาศต่ำนะที่พัดผ่านประเทศไทยเลยนะแล้วก็มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็มีพายุบาวีนะที่เข้ามาช่วยทำให้ฝนตกเนี่ยแต่ตอนนี้ก็จะเริ่มแรงแล้วนะแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือพอมาปีหน้านะมันก็จะแรงจนถึงเดือนเมษา
3: ครับ
5: แล้วเรียกเอลนิโญหลังจากนั้นก็จะเป็นลานินญาสลับกันอย่างเงี้ยเอลนิโญลานินญาแต่มันสุดขั้วไงเอลนิโญคือร้อนแรงแต่เพราะลานินญาคือน้ำท่วมมันจะรุนแรงฮ
4: ะ
5: มันสุดขั้วคือรุนแรง
3: ที่เห็นภาพก็คืออย่างที่หาดใหญ่โดนกรุงเทพมีโอกาสเกิดขึ้นแบบหาดใหญ่ไหมครับ
5: กรุงเทพก็มีโอกาสนะคือตอนนี้นะคือที่เขาจับตาดูเนี่ยอาจจะไม่ใช่กรุงเทพกลายเป็นภาคเหนือนะแถวแม่สายแม่ฮ่องสอนเน
3: ี่
5: ย
3: เขา
4: ก็ที
3: ่
4: เดิมเดิมนะ
5: ที่เดิมเดิมที่เดิมเดิมนะแล้วก็ภาคใต้คือหาดใหญ่เนี่ยหาดใหญ่เนี่ยก็มีโอกาสโดนอยู
3: ่
5: นะครับแล้วส่วนกรุงเทพมหานครเนี่ยเนื่องจากว่าของเราเนี่ยมันอยู่ตรงกลางเห็นไหมแล้วมันมีอ่าวไทยล้อมรอบเนี่ยแล้วก็พายุเนี่ยมันก็จะไม่เข้ามาโดยตรงนะครับฝนก็ตกอย่างเงี้ยเป็นเลนบอมเป็นจุดๆเป็นที่ที่ไปน้ำท่วมเป็นจุดๆไปนะ
4: ครับอาจารย์ถ้าเราให้ความสำคัญกับการเตือนของ UN Thailand ที่เขาออกมาเตือนแบบนี้ค่ะมันจะมองว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในแง่ของการรับมือเราจะต้องรับมือยังไงบ้าง1 2 3 4เนี่ยค่ะอาจารย
5: ์ครับคือตอนนี้นะคือพอเขาออกมาเตือนอย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่าอุณหภูมิของเราเนี่ยจะทะลุเนี่ยเกิน44องศาทุกปีนะครับนะเขาพูดอย่างนี้นะแล้วก็จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันภัยแล้งขึ้นความร้อนเนี่ยสลับกันไปสลับกันมาโดยที่ประเทศไทยอยู่อันดับ17ของโลกที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเผชิญสภาพอากาศสุดขั้วเกิดภัยพิบัตินะเขาเตือนอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ต้องทำก็คือว่ารัฐบาลเองจะต้องจัดให้เป็นวาระแห่งชาติแล้วเนาะต้องเตรียมตัวเราต้องเตรียมตัวนะว่าเนี่ยในเมื่อเขาเตือนเราอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะมีภัยพิบัติมีน้ำท่วมมีภัยแล้งเนี่ยอย่างเงี้ยเราจะรับมือยังไง
3: ครับ
5: แต่ละกระทรวงก็ต้องมานั่งคุยกันนะก็ต้องมีวางแผนมีมาสเตอร์แผนมีแอคชั่นแผนออกมาเขาเตือนชัดเจนเลยว่ากัดเพาะชายฝั่งเนี่ยเสียหายหนักนะครับนะในอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยเราก็ต้องเตรียมแล้วเอ๊ะเราจะทำยังไงเพื่อไม่ให้มันเกิดการกัดเพาะไม่ให้น้ำท่วมเกิด
3: ครับครับปัญหาคือที่อาจารย์บอกว่าปี2050กรุงเทพเนี่ยระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นนะฮะกัดเซาะอาจจะเพิ่มมากขึ้นเราจะสู้ไหวหรือต้องเราต้องย้ายเมืองหนีครับอาจารย์
4: ค่ะ
5: นี่ไงมีการประสัมมนากันเมื่อวันก่อนนะว่าจะอยู่กันยังไงจะทำยังไงจะย้ายเมืองหลวงหนีไหมนะครับจะย้ายไปไหนนะครับก็สุดท้ายนะคือสรุปว่าถ้าย้ายไปเนี่ยนะโอ้โหเศรษฐกิจพังเพราะเศรษฐกิจมันตามไปด้วย
3: ครับ
5: 80%เนี่ยอยู่ที่กรุงเทพนะเศรษฐกิจทุกคนวิ่งมาที่กรุงเทพหมด
3: ครับ
5: เพราะถ้าย้ายเมืองหลวงไปเนี่ยพวกรัฐสภาไปสถานที่อะไรการไปแต่ว่าเศรษฐกิจก็ต้องตามไปด้วยใช่ไหมซึ่งเขาบอกอย่างเงี้ยมาลงทุนสูงไปทำอย่างนี้ได้ไหมก็คือว่าเรากั้นไม่ให้น้ำท่วมได้ไหมหามาตรการป้องกันได้ไหมใช่ไหมเช่นอะไรทำเขื่อนกั้นน้ำอย่างนี้ได้ไหมนะรอบล้อมรอบกรุงเทพนะครับหรือว่าทำให้เป็นเมืองฟองน้ำจะดีไหมนะครับ
3: โอ้อาจารย์
5: เนี่ย
3: แค่ทำรถไฟฟ้าเนี่ยยังแก้กันไม่เสร็จเลยนะฮะน้ำทะลักอุโมงค์จะสุดจะโอ้โหจะยุบลงไปยังไงอันนี้ถ้าเกิดน้ำทะเลมันสูงกว่าระดับพื้นดินของกรุงเทพมหานครมันไม่อภิมหาโปรเจกต์ในการกันเลยเหรอครับ
5: ถูกต้องครับคืออย่างนี้คือกรุงเทพเนี่ยมันสูงกว่าน้ำทะเลประมาณ1-1.5 เมตรเท่านั้นเอง
3: ครับ
5: นะมันอยู่เป็นในพื้นที่แอ่งกระทะแล้วก็ดินเหนียวนุ่มนะดินอ่อนนะแล้วก็น้ำทะเลมันขึ้นมาเนี่ยประมาณ 3-5 มิลทุกปี
4: ครับ
5: นะแล้วก็แผ่นดินเราซุดแต่ประมาณ 1-2 เซนทุกปีเนี่ยซุดเพราะอะไรฮะน้ำมาดาไม่มีนะแต่ที่เราซุดเพราะเราไปสร้างเมืองไงไปสร้างต่อเสาเข็มต่ออะไรลงไปเนี่ยไปเรื่อยๆเนี่ย ราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้สิ่งที่น่าสังเกตคือว่าในช่วงวันขึ้น15ค่ําทั้งหลายเนี่ยเป็นไงน้ําทะเลหนุนสูงมากพระราม2พวกบางทั้งหลายบางเขนบางขุนเทียนบางอะไรเงี้ย
4: ปกติอาจารย์ปกติเกเห็นน้ำทะเลหนุนอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระย
3: า
4: หรือไม่ก็จังหวัดสมุทรปราการแต่เดี๋ยวนี้เริ่มเห็นบ่อยที่พระราม2เกิดอะไรขึ้นน่ะอาจารย
5: ์บนถนนน้ำท่วมถนนนะฮะหมดเลยนะฮะน
3: ี่
5: ไงเพราะว่ามันทุดไงฮะเพราะว่าแผ่นดินทุดน้ำทะเลสูงขึ้นนะเพราะเราตอกอะไรลงไปเยอะแยะเนี่ยอย่างอุโมงค์เนี่ยอุโมงค์ลงไป30เมตรอย่างเงี้ยน้ำเท่าอุโมง
3: ค์
5: เพราะมันทุดลงไปอ่ะแล้วผมมองว่าแล้วถ้าอุโมงค์ยังเป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้ต่อไปแล้วตึกที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยนะเกิดมันถล่มลงมาเนี่ยใครจะรับผิดชอบ
3: ครับ
5: เกิดมันล้าวขึ้นมาเนี่ยเพราะมันซุดไปเรื่อย
3: ๆครับ
5: จะมามันก็มีรถไฟวิ่งวิ่งทุกวันทุกวันนะตรงนี้สั่นสะเทือนไปตลอดนะครับเน
4: ี่
5: ยเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะของเราตรงนี้นะที่เขาเตือนมาตรงนี้นะครับ
4: ยังมีเตือนเรื่องของอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นแล้วก็น้ำแข็งขั้วโลกที่ละลายด้วยใช่ไหมอาจารย
5: ์ถูกต้องฮะก็คือตอนนี้นะคือน้ำก็คือขั้วโลกคือว่าแถวมหาสมุทรอาร์กติกเนี่ยนะก
4: ็
5: คือมันละลายนะน้ำแข็งขั้วโลกละลายเนี่ยนะก็คือเขาบอกละลายน้ำแข็งขั้วโลกตอนนี้มันต่ำสุดในรอบ48ปีเลยนะครับแล้วก็อุณหภูมิเดิมมันต้องประมาณลบใช่ไหมติดลบใช่ไหมแต่ปีนี้เนี่ยอุณหภูมิที่อาร์กติกในขั้วโลกไปเงี้ยดัน 2.2 องศาเซลเซียส
4: ค่ะ
3: ไม่ติดลบแล้วเหรอฮะ
5: ไม่ติดลบแล้วฮะเกินศูนย์นะ 2.2 องศาเซลเซียสพวกมอสเฟอร์ขึ้นได้หมดเลยเห็นเป็นสีเขียวอยู่บนน้ำ
3: ครับ
5: เพราะงั้นเราก็สูญเสียอะไรพื้นที่สะท้อนแสงเนี่ยเพราะว่าก็คือมหาสมุทรใช่ไหมมันก็มีสีขาวน้ำแข็งปกคลุมอยู่ฮะมันก็สะท้อนแสงสะท้อนความร้อนออกไปได้เวลาดวงอาทิตย์ส่องมาเนี่ยพอพวกนี้กลายเป็นน้ำไปหมดเนี่ยมันก็กลายเป็นสีขาวเป็นสีเข้มมันก็ดูดความร้อนไว้เนี่ยใช่ไหมดูดความร้อนน้ำทะเลก็ร้อนขึ้นเร่งให้น้ำแข็งละลายเร็วขึ้นนะครับ
4: ซึ่งมันก็จะส่งผลมาในส่วนของไทยด้วยใช่ไหมคะไทยจะได้รับผลกระทบตรงนี้ยังไงบ้างจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะอาจารย
5: ์พอน้ำแข็งมาละลายนะจากขั้วโลกอาร์กติกละลายนะแล้วก็น้ำแข็งจากยุโรปก็ละลายมันก็ลงมาที่ไหนมาในมหาสมุทรแปซิฟิกมันก็เลยทำให้น้ำทะเลสูงขึ้นในอ่าวไทยประมาณ5มิลลิเมตรต่อปีนะขึ้นสูงมากเลยนะ5มิลลิเมตรต่อปีทุกปีนะอันน
3: ี
5: ้คือนับมาตั้งแต่ปีตั้งแต่ปี2020มาแล้วนะฮะต
3: ้
5: นมานี่69เนี่ยเพราะมันสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะงั้นเราจะเห็นว่าน้ำเริ่มท่วมแล้วเริ่มท่วมในเวลาน้ำขึ้นนะครับตรงเนี้ยนะครับ
3: โอ้โหผมห่วงพื้นที่การเกษตรอย่างเนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้คุยเขาบอกว่าอย่างโคราชเนี่ยฝนไม่ตกเลยถ้ามันมีปรากฏการณ์ลักษณะนี้รุนแรงขึ้นทุกปีครับอาจารย์น้ำต้นทุนในเขื่อนในอ่างของเราหรือว่าตามถ้าคูคลองไม่มีเลยเนี่ยมันจะบริหารจัดการการเกษตรกันยังไงล่ะครับ
5: นี่ไงเขากังวลเขาบอกว่าตั้งแต่ปี2026ก็คือปีนี้เป็นต้นไปอ
3: ่
5: ะประเทศไทยนะมันจะโนรีเทิร์นแล้วจะไม่กลับให้แล้วมันจะสุดขั้วไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพี่เขากังวลปีนี้คือเลยข้าวแป้งมันสำหลังแล้วก็อ้อยนะมันจะผลผลิตจะไม่ได้ตามคาดนะพวกนาปังนาปีทั้งหลายเลยนะอย่าไปทำนะแล้วก็พื้นที่เขตนอกชนบทานเนี่ย 80% จะได้รับผลกระทบแน่นอนเพราะใช้น้ำฝนแต่ในเขตชนบทานเองเป็นไงน้ำในเขื่อนก็ลดลงไงใช้ได้ประมาณสัก 35-40% อย่างเงี้ย
3: ครับ
5: แต่ตอนนี้นะฮะเขาบอกว่าตอนนี้ที่เสี่ยงที่สุดก็คือภาคตะวันออกนะภาคตะวันออกเนี่ยน้ำในเขื่อนหนองปลาไหลดอกไก่เนี่ยหรือว่าเป็นบางพระเนี่ยนะม
3: ี
5: น้ำใช้ได้ประมาณ 35% เนี่ย
4: ค
5: ่
4: ะ
5: แต่ว่าอะไรฮะใช้เลี้ยงทั้งอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3: อันนั้นก็คือตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคตะวันออกเลยนะครับนะ
5: ใช่ครับท่องเที่ยวผลไม้ผู้เรียนเนาะลำไยใช่ไหมและอะไรฮะและอีกอันก็คืออุตสาหกรรม
3: ครับ
5: แย่งน้ำกันวันนี้เกิดอะไรขึ้นนะถ้าดูข่าวนะวันนี้คือผันน้ำจากแม่น้ำบางปะกงมา
3: ครับ
5: นะครับมาลงบางพระอย่างเงี้ยเอลซี่บูมปลาเปลือตายหมดเลย
3: ครับ
5: เพราะว่าไอ้น้ำบางปะกงก็เสื่อมโทรมเหมือนกันนะแต่เนื่องจากไม่มีน้ำใช้เลยต้องเอาน้ำบางปะกงไปใส่ในอ่างเก็บน้ำบางพระแล้วอ่างเก็บน้ำบางพระเนี่ยแล้วเป็นไงก็คือทำน้ำประปาให้คนชลบุรีกินเนี่ย
3: เดี๋ยวบางปะกงน้ำกร่อยไม่ใช่เหรอครับอาจารย
5: ์น้ำกร่อยฮะน้ำกร่อยก็คือ

0: แม่น้ำบางประกงแล้วมันก็น้ำปล่อยนะแต่ว่าเขาต้องผันไปลงที่อ่างบางพระเพราะบางพระไม่มีแล้วไง
1: ใ
0: ช่ไหมบางพระน้ำน้อยแล้วต้องไปใช้กับเมืองพัทยาใช้กับศรีราชาชลบุรีเยอะแยะเลยนะใช่ไหมก็เลยต้องผันน้ำเนี่ยจากบางประกงมาไปแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาน้ำในนั้นไปทิ้งเนี่ยก็คือไปปรับปรุงใหม่ให้เป็นน้ำประปาไปใช้อีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้เองเนี่ยอ่างเก็บน้ำบางพระไปเงี้ยจะหลายสีเงินแกงเขียวขึ้นเต็มหมดแล้วตาเปิดตายเยอะแยะหมดแล้ว
1: โอ
0: ้
2: ค่ะอาจารย์ทีนี้คำถามก็คือว่าประเทศไทยมีความพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่เรากำลังคุยกันเนี่ยมากน้อยขนาดไหนยังไงคะอาจารย
0: ์ที่ผมมองว่าสหประชาชาติเนี่ยไทยแลนด์เนี่ยแล้วก็ธนาคารโลกเตือนมาอย่างนี้แล้วเนี่ยผมมองว่ามันต้องเริ่มต้นจากรัฐบาลรัฐบาลจะอยู่ไม่ได้นะผมก็จะต้องหยิบตรงนี้ขึ้นมาเป็นวาระแห่งชาตินะมาคุยกันได้แล้วฮะ
1: คร
0: ับจะเอายังไงนะฝนตกน้ำท่วมเนี่ยภัยพิบัติจะเกิดขึ้นเนี่ยคือไม่ได้รับไม่คือไม่ได้ไปทำเป็นเรื่องปีต่อปีนะคือจะต้องวางแผนเลยว่าไอ้กรุงเทพจะจมน้ำจะทำยังไง
1: อีก24ปีกรุงเทพจะจมแล้วนะครับเนี่ยมันถ้าจะสร้างอะไรต้องเร่งแล้วนะฮะอย่างรถไฟ3สนามบิน8ปีนี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยฮะ
0: เลิกเรียบร้อยครับ
1: ครับ
0: ไม่มีแล้วแม้จบเองนะตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือพอเราบอกกรุงเทพจะจมน้ำเราไม่ย้ายเมืองหลวงเราจะต่อสู้ใช่ไหมอย่างนี้มันก็ต้องทำแล้วในเขื่อนกั้นน้ำเอาไหมประตูเปิดปิดน้ำเจ้าพยาเอาไหมแบบเนเธอร์แลนด์ทำให้กรุงเทพไปเป็นเมืองฟองน้ำดีไหมนะฮะใช่ไหมแล้วก็ทำเป็นแก้มลิงริมทะเลอะไรพวกนี้นะเก
1: ็
0: บน้ำเนี่ยอย่างเงี้ยก็ต้องกลับมาคิดกันนะว่าเราจะเดินไปทางไหนนะครับ
1: ครับอุดคิดแบบชาวบ้านครับอาจารย์โลกร้อนขึ้นใช่ไหมเราเร่งปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียวให้ร่มเงาคลุมพื้นดินเพื่อจะได้มีความชุ่มชื้นช
2: ่
1: วย
2: ได
1: ้บ้างไหมครับ
0: ต้องครับถูกต้องนะเนี่ยนะคือมันต้องสีเขียวนะ
3: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: Tonight Thailand
1: Tonight Thailand
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11

0: มหานครปล่อยได้ใจกระเบากับค่ำคืนวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมพ.ศ. 2569
1: เรื่องการเงินเนี่ยบางทีประหยัดอย่างเดียวมันก็ไม่พอจะเกณฑ์เราก็อาจจะต้องใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในมือเนี่ยมาช่วยลงทุนลงแรงอีกหลายคนค่ะมีคอนโดมีบ้านนะคะที่อยู่ในเมืองอยู่ใกล้ที่ทำงานอยู่ใกล้รถไฟฟ้าแถมยังมีบ้านอยู่กับครอบครัวหรือว่ามีบ้านพ่อบ้านแม่อยู่อยากจะหารายได้เพิ่มกลับไปอยู่กับพ่อแม่แล้วก็ให้คอนโดที่ว่างอยู่นั้นปล่อยเช่าไปซะหลายคนก็ไอ้วิธีที่จะปล่อยเช่ามันง่ายแต่จะทำยังไงที่จะปล่อยแบบง่ายๆเพราะคนเช่าก็มีหลายกลุ่มหลากหลายความต้องการอีกก็ถือเป็นความท้าทายทางเศรษฐกิจที่สั่นคลอนนะคะยิ่งตอนนี้บอกเลยว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคเนี่ยส่งผลให้บางทีการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยเนี่ยทำให้การเช่าได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยด้วยค่ะแล้วแนวโน้มในปัจจุบันปัจจัยแวดล้อมต่างๆก็ส่งผลให้ผู้บริโภคเนี่ยคาดว่าราคาที่อยู่อาศัยมันคงเพิ่มขึ้นในข้างหน้าสะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่มองว่าราคาอสังหาริมทรัพย์อาจจะกำลังเพิ่มขึ้นถือว่ามีความท้าทายในขณะที่หลายคนก็อาจจะคาดว่ามันก็ทรงๆตัวไหมล่ะจะซื้อดีหรือเช่าดีนะทีนี้ถ้าหากว่าเรามีอยู่แล้วเราอยากจะปล่อยเช่าคือเราก็ต้องทำความเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของผู้เช่าด้วยเรียกว่าใส่ใจเหมือนกับเขาเป็นเราแล้วเรากำลังจะหาที่พักอาศัยเราต้องจินตนาการไปก่อนเลยว่าแบบไหนที่เขาอยากจะได้และอะไรที่เราไม่ควรมองข้ามถ้าอยากที่จะปล่อยเช่าได้ง่ายๆนะจ้าผู้เช่าส่วนใหญ่มักต้องการเช่าในที่อยู่อาศัยที่ดูดีใหม่ๆเพื่อลดเวลาในการเดินทางไม่ว่าจะเช่าคอนโดใกล้ที่ทำงานใกล้สถานศึกษาเราก็ต้องให้ความสำคัญกับโครงการที่สามารถเดินทางได้สะดวกสบายและใกล้ระบบขนส่งสาธารณะสภาพห้องก็ควรจะต้องดูดีสวยเหมือนใหม่ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโดให้เช่าก็ควรจะได้รับการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอไม่เพียงสร้างความมั่นใจแต่ยังสะท้อนถึงความเอาใจใส่ของเจ้าของได้เป็นอย่างดีและชัดเจนเพราะฉะนั้นควรสร้างความประทับใจให้ผู้เช่าเมื่อเขามาดูสถานที่จริงนั่นหมายถึงรูปภาพต้องดูสวยน่าอยู่เป็นเรื่องสำคัญค่ะบางทีเราถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือแต่เก็บเอาไว้นานข้ามปีตั้งแต่โครงการเสร็จใหม่ๆเลยมั้งบางทีผ่านไป 4-5 ปีและเรามาโพสต์ปล่อยเช่าระวังคนเช่าเขาเข้าใจผิดคิดว่าห้องใหม่เพิ่งสร้างเสร็จจริงๆไม่ควรทำค่ะควรถ่ายภาพให้เป็นปัจจุบันสื่อสารความจริงกับคนที่เช่าไปเลยนะคะเขาจะได้ไม่เสียความรู้สึกว่าโอ้โหมาแล้วไม่ตรงปกเงี้ยนะคะเทคนิคการถ่ายภาพก็ไม่ยากค่ะเราก็ตั้งกล้องให้ตรงถ้าเป็นรุ่นที่มีเลนส์มุมกว้างอันนี้จะดีมากเพราะจะสามารถเก็บรายละเอียดห้องได้มากทำให้ห้องดูกว้างขึ้นการตกแต่งภาพถ่ายก็สำคัญที่จะทำให้ปล่อยเช่าได้เร็วอย่างน้อยเอ้าเวลาเขารูดนะคะพวกโซเชียลทั้งหลายแล้วมาเจอที่เราโฆษณาเอาไว้มันก็เตะตาคนให้เขาคลิกเข้ามาดูใช่ไหมเราก็ควรจะเลือกภาพถ่ายช่วงที่มีแสงธรรมชาติถ่ายให้เห็นครบทุกองค์ประกอบเลยนะคะเพื่อบอกเล่าความน่าอยู่ของบ้านหรือคอนโดเราห้องนั่งเล่นห้องน้ำห้องนอนห้องครัวระเบียงนะคะถ่ายให้มันดูมีชีวิตชีวามากกว่าโอ้โหห้องโล่งๆไม่มีอะไรเลยอย่างนี้อาจจะเสริมด้วยพื้นที่ส่วนกลางส ิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในโครงการค่ะอย่างน้อยมันก็เป็นจุดเด่นเรียกร้องความสนใจให้คนอยากเข้ามาดูเวลาถ่ายภาพก็เลือก

เวลาที่มีแสงแดดส่องผ่านห้องมากที่สุดค่ะห้องจะได้ดูสดใสหรือถ้าหากว่ามองเห็นวิวถ่ายวิวไว้เลยสิ่งเหล่านี้มันดึงดูดที่ต้องระวังก็คืออย่าไปหลอกลวงคนเช่านะคะวันที่เขามาดูเดี๋ยวห้องไม่ตรงปกเขากลับไปแถมด่าเราด้วยไม่ดีไม่ดีอยากปล่อยเช่าบ้านหรือคอนโดได้เร็วเราก็อาจต้องยอมสละความพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกบ้านและคอนโดที่ให้เช่าถ้าพร้อมไปด้วยเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นก็จะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เช่าได้มากขึ้นถือเป็นข้อได้เปรียบของผู้เช่าหลายคนที่ให้ความสำคัญเพราะถือว่าสะดวกสบายหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยมีทั้งโทรทัศน์เครื่องปรับอากาศเครื่องซักผ้าตู้เย็นไมโครเวฟเครื่องทำน้ำอุ่นคนเช่าเขาจะรู้สึกว่าคุ้มค่ากับการเช่าไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายหรือเราจะใส่ใจรายละเอียดอย่างอื่นเพื่อสร้างความประทับใจก็ได้เช่นมีจานชามเตรียมไว้มีกระดาษชำระในห้องน้ำมีเบอร์โทรศัพท์สายด่วนจำเป็นไม่ว่าจะเป็นเบอร์เรียกช่างซ่อมสารพัดเบอร์สั่งอาหารร้านอร่อยหรือว่าเบอร์ร้านซักรีดยิ่งท่าที่นี่มีระบบความปลอดภัยที่ทันสมัยแล้วปัจจุบันหลายโครงการค่ะนำเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยยกระดับการรักษาความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้นก็จะช่วยสร้างความสบายอกสบายใจให้กับคนที่อยู่อาศัยได้ใช่ไหมล่ะ

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวๆๆๆไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวๆๆๆว้าวว้าวว้าวที่สุดยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าว2รสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ของแมวตัวจริง
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม
3: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar

0: จริง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้

0: เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: Tonight Thailand
3: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
4: เมื่อเราโพสต์เรียบร้อยเราก็ต้องหาช่องทางในการหาตลาดหาลูกค้ายังไงเดี๋ยวนี้ทำได้หลายช่องทางจ้าการที่เราจะปล่อยให้คนเขามาเช่าบ้านหรือคอนโดมันมีเว็บไซต์ปล่อยเช่าทางออนไลน์ค่ะก็นับว่าสมัยนี้โชคดีมีช่องทางเข้าถึงกลุ่มผู้เช่าได้เป็นอย่างดีเพราะคนเช่าเขาก็จะมาหาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆเพื่อเลือกทำเลเลือกราคาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะได้รับยิ่งเป็นช่องทางที่เราไม่ต้องเสียเงินเสียทองยิ่งดีใหญ่เลยหรือบางทีมันก็จะมีเว็บไซต์ที่เขามีการพูดคุยแลกเปลี่ยนนะคะหลายๆกลุ่มเขาสร้างขึ้นมาค่ะเพื่อปล่อยเช่าห้องหรือบ้านโดยแนบภาพและข้อมูลให้ผู้เช่ามาเลือกผ่านเจ้าของห้องโดยตรงวิธีนี้มันก็ดีตรงที่ไม่ต้องเสียค่าโฆษณาเนาะนะคะพวกกลุ่มขายเช่าบ้านคอนโดอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อดีคือเจ้าของห้องเข้าไปโพสต์ได้ตรงจุดผู้เช่าเองก็เข้ามาเพื่อหาทำเลที่อยากได้ตรงใจแต่ว่าค่าเช่าก็ควรจะต้องจับต้องได้นะคะเหมาะสมกับคุณภาพแม้ผู้เช่าปัจจุบันจะให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและอาจจะยินดีจ่ายเพื่อความสะดวกสบายแต่ความคุ้มค่าก็ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญถ้าเขาพิจารณาค่าเช่าโดยเฉพาะกลุ่มผู้เช่าที่มีงบประมาณจำกัดหรือต้องการเช่าระยะยาวนะจ๊ะการปล่อยเช่าควรจะเหมาะสมเพราะการปล่อยเช่าราคาแพงเกินก็อาจจะทำให้เราโดนลูกค้าปัดทิ้งตั้งแต่เริ่มแรกเขาเห็นเลยละค่ะเพราะบางทีลูกค้าเขาก็ให้ความสำคัญเรื่องราคามาอันดับต้นๆเพราะฉะนั้นค่าเช่าเราก็ไม่ควรจะกระโดดให้มันไกลไปกว่าคู่แข่งมากเกินไปแล้ววิธีคำนวณอัตราการเช่าง่ายๆที่ไม่ทำให้ผู้เช่าขาดทุนและเหมาะสมกับผู้เช่าส่วนใหญ่เขาจะพิจารณาเปรียบเทียบจากคุณภาพของคอนโดหรือราคาต่อตารางเมตรทำเลที่ตั้งขนาดของห้องรวมไปถึงชื่อเสียงของผู้พัฒนาโครงการก่อนตั้งราคาค่ะเอาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงไม่ยากเลยเราก็เช็คราคาจากเว็บไซต์ปล่อยเช่าคอนโดต่างๆบ้านต่างๆสิคะอาจจะเข้าไปในกลุ่มนะคะที่เขาปล่อยเช่าคอนโดและเราก็ตั้งราคาให้ใกล้เคียงกับโครงการเดียวกับเรานั่นแหละแต่เราอาจจะใช้วิธีแต่งห้องแต่งบ้านให้สวยสะอาดมีความครบครันพร้อมอยู่เป็นตัวดึงดูดผู้เช่าให้เข้ามาหาเราเองและที่สำคัญก็คือเงินค่ะเงินนั่นก็คือสัญญาเราต้องทำสัญญาเช่าให้ชัดเจนกำหนดวันจ่ายค่าเช่ามีค่ามัดจำเท่าไรค่าส่วนกลางใครเป็นคนจ่ายค่าน้ำค่าไฟคิดยังไงแต่ไม่ควรเก็บค่าน้ำค่าไฟเกินความเป็นจริงนะคะควรจะต้องเป็นไปตามใบแจ้งหนี้จากการไฟฟ้าหรือประปาค่ะและถ้าเราไม่ทำสัญญามันก็มีความเสี่ยงไงเราจึงต้องควรกำหนดวันจ่ายหรือเงื่อนไขในการเช่าอยู่จำนวนค่ามัดจำซึ่งเราควรจะเรียกเก็บ1เดือนคือค่าเช่าล่วงหน้า1เดือนแหละเรียกว่าเก็บให้ชัดเจนทำสัญญาทั้ง2ฝ่ายไม่อย่างนั้นเราอาจจะต้องมานั่งปวดหัวทีหลังเพราะตามกฎหมายแล้วการเช่าอสังหาริมทรัพย์ถ้าไม่มีอะไรที่เป็นหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรหรือลงลายมือชื่อทั้งฝ่ายเขาฝ่ายเราที่ต้องรับผิดชอบเป็นสำคัญแล้วก็จะมาใช้ฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยในอนาคตอ๋อ อีกเรื่องนึงนะคะที่กูรูในด้านการเงินเขาแนะนำมาว่าเจ้าของเนี่ยนะคะไม่ควรที่จะไปล็อกประตูบ้านหรือยึดทรัพย์สินถ้าเกิดผู้เช่าเขาไม่จ่ายค่า

าค่ะแต่วิธีดำเนินการที่ถูกต้องก็คือยกเลิกสัญญาเช่าบ้านโดยผู้เช่าจะมีเวลา15วันในการย้ายออกถ้าไม่ย้ายออกค่อยไปฟ้องร้องกันค่ะแล้วค่าเช่าทุกเดือนก็ต้องเป็นไปตามที่ระบุเอาไว้ในสัญญาผู้ให้เช่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระหว่างสัญญาไม่ว่ากรณีใดๆอันนี้จะดีที่สุดอย่าไปลงไปล็อกประตูหรือไปยึดทรัพย์สินเขาเด็ดขาดนะคะไม่ควรค่ะกูรูเขาบอกว่ามีอีกอย่างที่อยากจะแนะนำนั่นก็คือเราลองดูผู้เช่าค่ะซึ่งมันมีหลากหลายถ้าเป็นผู้เช่าต่างชาติเราก็ต้องแยกย่อยไปอีกว่าเขามาทำงานแบบไหนเปิดธุรกิจหรือว่าเกษียณอายุอยากมาอยู่ยาวๆเราก็จะได้คิดค่าเช่าเขาถูกอย่างถ้าเป็นคนญี่ปุ่นไม่จำเป็นที่จะต้องมีคอนโดหรือบ้านติดรถไฟฟ้าเพราะบางทีไม่ใช่ปัจจัยสำคัญคนญี่ปุ่นที่เข้ามาในเมืองไทยบางทีเนี่ยเขามีบริษัทจัดรถยนต์พร้อมคนขับให้ก็ไม่ต้องใช้รถไฟฟ้าหรือถ้าไม่มีรถโดยธรรมชาติคนของเขาเนี่ยเติบโตมากับการเดินถ้ามันไกลรถไฟฟ้าเขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรหรอกค่ะหรือถ้าจะให้กลุ่มนักเรียนนักศึกษาก็ต้องดูว่าอ๋อทำเลใกล้โรงเรียนใกล้มหาวิทยาลัยอันนี้จะมีชัยไปกว่าครึ่งเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรเดินไกลเกินกว่า1กิโลยิ่งถ้าใกล้สถานีรถไฟสามารถนั่งไปเรียนได้อุ้ยผู้ปกครองบอกว่าพร้อมอยู่เลยแถมต้องปลอดภัยเดินทางสะดวกผู้ปกครองก็จะอยากให้ลูกหลานมาอยู่เป็นอันดับแรกหรือดูซิว่าผู้เช่าอยากจะอยู่ใกล้ทำงานก็ควรจะเป็นห้องที่ครบครันพร้อมอยู่เลยหรือถ้าเป็นเด็กนักศึกษาสีสันก็ต้องสดใสอาจจะต้องทาสีใหม่หรือเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ให้มีสีสันห้องจะได้ดูน่าอยู่สามารถเรียกคนเข้ามาเช่าเราได้เห็นไหมไม่ยากเลยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
6: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
5: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดสัมพันธวงศารามวัดมหันภารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมวัดหนองคูคำจังหวัดร้อยเอ็ดวัดอ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครวัดสวนป่านจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดภูนพิมลราชจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นครอบครัวพันภักดีชมรมอดีตพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยบริษัทวาสนาเจริญทรัพย์ไพศาลจำกัดครอบครัวคงมณีและครอบครัวสายสุวรรณได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดปราจีนบุรีได้แก่วัดทุ่งหนองอ้อวัดนาแขมวัดประดิษฐารามวัดเกาะมอไฟวัดโนนสะอาดวัดหนองนมหนูวัดหนองแก้ววัดเกาะแดงและวัดพิพิธปราสาทสุนทรจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นบริษัทพิษณุนนท์จำกัดโรงเรียนประคนชัยพิทยาคมราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยในโอฬารธีรเศรษฐิชัยและคณะตลอดจนวิทยาลัยพาณิชยการธนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดสว่างมนัสวัดดอนวาดวัดสวนสมบูรณ์วัดโพธิมันคาริยารามวัดคีรีวงศ์จังหวัดชุมพรวัดชินวรารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นครอบครัวจันยาภูลบริษัท TSS Parking Solution จำกัดบริษัท TSS Development จำกัดโรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์และเทศบาลนครแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลา4รูปสวดพระพิธรรมพระบรมศพตลอดทั้งวันยังคงมีประชาชนเป็นกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมจังหวัดปทุมธานีทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

0: ริยกิจนานับประการด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพและสืบสานหัตถศิลป์ไทยพระราชกิจกิจอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาธรรมได้รับการถวายรางวัลเกียรติคุณจากองค์การและสถาบันนานาชาติหลายแห่งอาทิเหรียญทองเซเรสขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและรางวัลด้านความปลอดภัยอาหารจากองค์การอนามัยโลกอันเป็นที่ประจักษ์ถึงพระเกียรติคุณในระดับนานาชาติ
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
12: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
13: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ลับมาแล้ว 20:15 นะคะกับวันอาทิตย์นี้ค่ะเป็นค่ำคืนที่โอ้โหมีความสุขที่สุดเลยนะคะเพราะว่าติดค้างเพลงนี้เอาไว้2อาทิตย์แล้วนะคะวันนี้นึกได้ต้องรีบให้น้องแป้งจับเลยนะคะสำหรับเพลงชื่อเล่นยอดฮิตนะคะสมัยนั้นก็นี่แหละประมาณนี้เนาะแต้วจิ๋มจุ๋มจิ๋มนกหมูอ้วนแดงดำเขียวน้อยนิดอะไรประมาณนี้เนาะคนในยุคน่าจะเป็นยุค70นะคะแล้วก็คุณหมอบอกว่าอยากฟังมากวันนี้จัดให้แล้วนะคะก่อนหน้านั้นไก่จ๋าสายันสัญญาด้วยอีกหนึ่งเพลงนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะสำหรับในค่ำคืนวันอาทิตย์นี้12 กรกฎาคม 2569ค่ะเสาร์อาทิตย์คิดเป็นพิเศษนะช่วงขับสุขภาพนะคะลูกทุ่งมหานครในค่ำคืนที่อย่างที่บอกนะคะว่าหลายท่านก็นะรับประทานอาหารเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรอฟังรายการรอคุณหมอตอบคำถามที่ถามค้างเอาไว้ใครอยากจะเพิ่มเติมรีบโทรมาหาน้องแป้งเลยนะคะ02-248-1366ค่ะ02-248-1366นะคะครับท่านอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายแพทย์วิวัฒน์วิริยกิจจาสวัสดีนะคะคุณหมอคะ
1: สวัสดีครับคุณจีวิไลแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ขอบคุณนะครับมันบอกหมอไม่แข็งแล้วสะกิดดอกเนี่ยด่านั้นนะแถวช้า
0: สวัสดีค่ะคุณหมอเป็นแขกด้วยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ก็ได้ฟังเรียบร้อยใช่ไหมคะคุณหมอนี่เป็นชื่อเล่นยอดที่ในสมัยนั้นใช่ไหมคะยุค7060เนี่ยชื่อนี้นะคุณหมอเนาะ
1: ใช่ครับผมก็ไม่รู้ว่าผมประเภทสุนทราภรณ
0: ์ใช่คุณหมอเคยบอกแล้วว่าคุณหมอฟังสุนทราภรณ์คุณหมอเพ็ญแขก็จะฟังเพลงลูกทุ่งยุคนี้นะคะแต่ว่าจ๋านี่คือต้นฉบับเลยค่ะสาริกาจินทองนะคะก็ยังเพราะอยู่เหมือนเดิมนะคะก็ชื่อเล่นนิยมก็ตั้งชื่อพยางค์เดียวสมัยนั้นเนาะก็บอกว่ามันเหมือนจะล้อไปกับลักษณะของสิ่งรอบตัวไหมถ้าปัจจุบันนี้อุ้ยผู้ชายคนนี้ดูแต๋วจังเลยอะไรอย่างนี้เปล่าเรียบร้อยหรือยังไงคะคุณหมอน่าจะใช่เนาะอันนี้เดา
1: ใช่ครับเพราะว่าสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะบางครั้งแต่บางครั้งเนี่ยเราเองเนี่ยถ้าเรามีปัญญาที่จะคิดแล้วก็ไม่ใช่เป็นไปตามธรรมชาติทำให้เปลี่ยนแปลงไปโดยที่ไม่เข้าใจว่ามันเปลี่ยนไปแล้วมันจะมีประโยชน์หรือโทษตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดโทษเนี่ยเยอะมากเลยนะครับผมจะของญาติอ่านมันไม่ใช่คำกลอนนะก็คือพอดีอาจารย์ท่านหนึ่งในคณะที่รู้จักกันนะเขาเขียนไว้นะครับบอกว่าผิดเป็นถูกเป็นผิดวิปริตไปทุกเรื่องเมืองใดไร้ธรรมอัมภัยเมืองนั้นบันไลแน่นอนประเทศเราเนี่ยคงจะเป็นอย่างนั้นนะเนาะผิดเป็นถูกเป็นผิดมีก็คอร์รัปชันทุกรวมทั้งหมอด้วยอดาตตัวเองดีกว่าจะได้ไม่กระทบคนอื่นนะหมอยังผิดเลยเน
0: า
1: ะ
0: มีทุกวงการ
1: เอาคนมา

0: ั้งท้องแล้วก็ไปสัญชาติไทยเองอะไรเงี้ย
1: ใช่กุมารจีนนะคะโอ้เป็น
0: ไ
1: งคะ
0: ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเป็นผมทำผมคงไม่กล้าทำหรอกผมเลยบอกว่าเห็นหน้าคนมานั่งอยู่ที่คลินิกนะผมก็รู้แล้วว่าจะมาขอไปรับป่วยตอนเช้าเมื่อคืนเมามากไปหน่อยนึงก็เลยไม่อยากไปทำงานขี้เกียจเดี๋ยวมาขอใบลาป่วยกับหมอแล้วกันผมบอกว่าที่นี่ไม่เขียนใบลาป่วยให้เพราะว่าตอนนี้มันเย็นแล้วเมื่อเช้าคุณเป็นยังไงผมไม่รู้อ่ะเพราะนั้นผมออกไปรองแพทย์ย้อนหลังไม่ได้ไปบอกคนนู้นนะคนนู้นนะหมอคนนู้นบอกชื่อเขาไปบอกว่าเขาออกให้นะแต่เขาเก็บตังค์แต่ของหมอวัดเนี่ยถ้าป่วยออกให้ไม่เก็บตังค์ไม่คิดเงินนะครับลุกไปหายไปเลยทีเดียว5คนเลยผมบอกไปเถอะไปที่อื่นเถอะไปที่ชอบที่ชอบนะครับคือบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีกติกามีคุณธรรมในใจของเราบ้างไม่ว่าจะเป็นการนี้อะไรก็ตามเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีเลยนะทั้งแพทย์ก็ยังเหมือนกันนะเป็นหมอก็เป็นหมอแต่เป็นหมอไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวนี้นะครับท่านต้องเข้าใจดีๆว่าเวลาจะไปหาหมอที่ไหนเนี่ยท่านดูอะไรดูนิสัยดูใจอะไรบ้างอ่ะถามคนรอบๆที่มานั่งอยู่รออยู่อ่ะถามเขาบ้างนะว่าหมอก็เป็นไงบ้างอ่ะอะไรเงี้ยท่านจะได้เข้าใจท่านจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายนะแต่งั้นเดี๋ยวเชิญจะต้องบอกว่าเอ้าใส่เลนส์ตาจากเมืองนอกเพิ่มอีก 10,000 ใส่ท่อเขาจากต่างประเทศจะต้องเพิ่มอีก 20,000 อะไรเงี้ยนะท่านก็บอกท่านไม่มีตังค์อ่ะค่ะผมไม่มีตังค์ครับเนี่ยยากจนอะไรเงี้ยนะท่านก็ต้องอ้างไปอย่างนั้นนะท่านจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อครับโอเคครับถามเรื่องโรคไข้เจ็บดีกว่า
1: ค่ะค่ะพูดเรื่องเมื่อสักครู่นะคะเรื่องของคนในวัยยุคเนี่ย60-70นะคะก็คือปัจจุบันเนี่ยเด็กก็จะเรียกคนแก่นั่นแหละค่ะทีนี้เนี่ยมีอยู่คำถามหนึ่งที่ถามมาแล้วรู้สึกจะถามบ่อยนะแต่ว่าคนละคนนะคะถามเรื่องเด็กไม่ชอบคุณยายเลยค่ะไม่ชอบผู้สูงอายุในบ้านถามก็ไม่ตอบคุยก็คือเขาอยากจะคุยด้วยกับหลานอย่างเงี้ยค่ะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เลยต้องทำยังไงคะคุณหมอนี้คุณอารมณ์ถามมา
0: ครับบางทีเนี่ยครับสักครู่นึงเนี่ยครับผมพูดถึงเลี้ยงลูกให้ถูกทางที่จริงก่อนเนี่ยมันมีรายการทีวีเลี้ยงลูกให้ถูกทางผมจำชื่ออาจารย์เขาไม่ได้ละด็อกเตอร์อะไรก็ไม่รู้ครับผมเคยไปออกรายการอยู่หลายครั้งเลยนะแล้วก็ผมพูดถึงเรื่องว่าเด็กเนี่ยจะเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยจะปลูกฝังได้เนี่ยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงประมาณ7-8 ขวบถ้าเกิน8 ขวบขึ้นไปแล้วเนี่ยบอกได้เลยครับว่าโทรศัพท์มันจะเป็นคนเลี้ยงลูกเราแล้วก็ทีวีมันจะเป็นคนเลี้ยงลูกเราแล้วก็คนใช้ที่บ้านเนี่ยจะเป็นเลี้ยงลูกเราลูกเราอาจจะพูดภาษาเขมรได้ก่อนภาษาไทยถ้าจะลูกเราจะเห่าได้เหมือนหมาเพราะว่าที่บ้านมีหมาเยอะอะไรเงี้ยนะเพราะว่าสิ่งที่น้องยังเป็นตัวสอนพอลูกคนเด็กเนี่ยไม่อยากคุยกับคนผู้สูงอายุแล้วเราเองเนี่ยอาจจะเป็นสมมติเราเป็นลูกของแม่เราพ่อแม่เราเนี่ยเราเองเนี่ยเราต้องทำเป็นตัวอย่างก่อนนะแต่แม่ก็เราก็ไปคุยเลยถ้าลูกไม่อยากมาคุยกับช่างเขาปล่อยเข้าไปแต่บอกแม่เดี๋ยวหนูผมเอาตังค์ไว้ให้แม่นะผมแลกนั่งร้อยไว้เพิ่งหนึ่งเลยนะแม่บอกว่าเอ้าคนไหนอยากได้ตังค์อาม่าจะแจกตังค์วันนี้อาม่าใจดีเสี่ยมเอาตังค์มาให้อาม่าเยอะนะอาม่าเลยอยากจะให้หลานๆเอาใครจะมาเอาเราต้องมีอยู่ในกฎของ4 ข้อนะครับคือทานปิยวาจาอัจจริยาสมานตาก็คือการให้เราให้อะไรก็ได้นะให้ขนมให้ของให้สตังค์ให้สตังค์เด็กๆครับเด็กก็จะชอบก็จะรักผมนะผมยังชอบผมเลยนะพอไปที่ไรนะผมก็จะให้ตังค์สลึงหนึ่งแต่อาม่าเนี่ยขี้เหนียวอาม่าไม่เคยให้เลยนะแล้วหลานก็จะวิ่งไปถึงปุ๊บไปอันดับแรกคือไปหาโง่ไปละไปหามากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องมีอะไรให้นะแล้วเด็กอ่ะสลอกง่ายจะตายให้สตังค์ให้ขนมให้อะไรก็ได้ให้ของเล่นอะไรก็ได้นะ

0: อันที่สองก็คือพูดพ่อๆบ้างหลานๆจะกินอะไรบ้างอยากกินอะไรเดี๋ยวมาจะทำให้กินอะไรเงี้ยนะเราก
1: ็
0: คุยกับให้เขาเข้าใจเมื่อวานเนี้ยหลานมาจากกรุงเทพนะมาแล้วผมก็เปิดทีวีให้ดูบอกหนูอยากจะดูการ์ตูนเรื่องอะไรผมก็ไม่รู้อ่ะบอกอยากดูโดเรมอนไหมไม่ดูอ่ะแนวอยากดูอะไรรู้ไหมคุณทีไรลองเดาซิว่าอยากดูการ์ตูนเรื่องอะไร
1: ตอนนี้เหรอคะ
0: ครับ
1: ตอนนี้เด็กอยากดูการ์ตูนเรื่องอะไรอย่าต้องถามหลาน
0: เรื่องเราไม่รู้เลยนะมันคนละเรื่องกันเลยนะมันคนละแบบยุคคนละสมัยเนี่ยอยากดูการ์ตูนเรื่องนักสืบหน้าก้นผมก็เพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเนี่ยนักสืบหน้าก้นคือหน้ามันเหมือน
1: อุ้ยเคยได้ยินเหม
0: ือ
1: นกัน
0: เหมือนกับก้นคนอ่ะ
1: ตกลงเลยนะคะ
0: เหมือนกันเลย
1: หน้าก้น
0: เอาก้นมาแล้วก็ใส่ลูกตาไปนะแล้วก็เป็นนักสืบผมเกิดมาผมก็เพิ่งเคยได้ดูการ์ตูนเรื่องนักสืบหน้าก้นเนี่ยแล้วมันมีอีกหลายเรื่องนะที่ผมก็เกิดมาผมก็ไม่เคยได้ยินเลย
1: เพิ่งเคยได้ยินโอ้ยขึ้นมาเพียบเลยนักสืบหน้าก้น
0: ใช่ค่ะใช่ครับ
1: เป็นเดอะมูฟวี่โอ้โหเพียบ
0: เราก็ต้องปรับตัวด้วยนะผู้สูงวัยเนี่ยก็ต้องปรับตัวให้เข้าทันสมัยบ้างอ่ะบางทีเราก็ต้องดูว่าผมก็เพิ่งได้ดูนักสืบหน้าก้นเมื่อวานเนี่ยตอนกลางคืนอ่ะเพิ่งเกิดมาก็เพิ่งเคยดูครั้งแรกอ่ะรู้สึกว่าวันนี้ผมต้องพูดในทีวีในวิทยุนะบอกว่าเนี่ยผมได้ดูการ์ตูนเรื่องนักสืบหน้าก้นท่านต้องลองเปิด YouTube มาแล้วเสิร์ชดูนักสืบหน้าก้นอ่ะลองดูบ้างดีครับมันมีการ์ตูนอีกหลายเรื่องนะอันพูดให้ของให้สตางค์พูดเพราะๆหน่อยอย่าไปบ่นอย่าไปด่าอันที่สองก็คือเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อคนอื่นเช่นอยากจะเอาหลานๆจะกินอะไรมาอาม่าเดี๋ยวอาม่าทำให้อยากกินบ้าจ่างนะเดี๋ยวอาม่าห่อบ้าจ่างให้หรืออยากจะกินกุ้ยช่ายกล้วยอะไรเงี้ยนะถ้าทำได้นะแล้วอีกสุดท้ายก็คือเป็นคนที่คงเส้นคงวานะครับ
1: โอ้โหเนี่ยสำคัญ
0: นึกว่าเด็กเขาจะมาถึงจะต้องมาก็ไหว้เราพอจะสอนได้นะผมนะต้องบอกนะพอดีเขาไม่ค่อยได้มานะผมต้องบอกอ้าวยังไม่หวัดดีโขงเลยเจอหน้ากันเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยต้องสวัสดีนะต้องพูดกันตั้งหลายครั้งกว่าจะยอมสวัสดีนะเราต้องทำขอให้พ่อแม่เนี่ยต้องมีตัวเชื่อมระหว่างพ่อโกงมาหรือปู่ย่าตายายเนี่ยกับลูก
1: สองวัย
0: เนี่ยเป็นจุดสะพานเชื่อมแต่พ่อแม่เนี่ยจะต้องเป็นคนทำเป็นตัวอย่างนะเราลงไปนอนตักแม่มั่งนะครับแล้วก็เอาตังค์ให้แม่เลยเนี่ยเอาให้ลูกไปเห็นเลยเนี่ยเสียเงินแบงค์ร้อยเพิ่งให้แม่เลยเนี่ยแม่มา
1: เอาม
0: าเอาไว้แจกหลานๆนะบอกพูดเป็นเปรย์อย่างเงี้ยนะมันต้องรู้จักเทคนิคบ้างอะนะมันถึงจะทำให้เด็กอยากจะมาหาพอมาถึงปุ๊บแล้วได้สตางค์โอ้เดี๋ยวคอยดูเถอะเดี๋ยวตามตี
1: ก็มาเนี่ยค่ะเนี่ยหลายบ้านเป็นก็เลยปล่อยเลยตามเลยเพราะฉะนั้นต้องสร้างความคุ้นเคยอาจจะทีละน้อยแล้วก็พ่อแม่จะเป็นคนเชื่อมน่าจะดีที่สุดนะคะ
0: ท
1: ำกิจกรรมร่วมกัน
0: อย่างนี้นะ
1: ครับค่ะ
0: นะคะแล้วก็ไปคุยกับพ่อกับแม่เราบ้างไปนวดไปทำอะไรก็ได้นะแสดงให้ลูกเห็นบ้างผมเองเนี่ยผมทำนะเอายกตัวอย่างให้ฟังนะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงนะว่าวันเกิดผมเนี่ยผมก็ตอนนั้นมีลูกชาย2คนยังไม่มีลูกสาวเนี่ยบอกป่ะเราไปทำบุญกันผมก็ซื้อรองเท้าผ้าใบคู่หนึ่งแล้วก็มีผ้าแพรผืนหนึ่งลูกสาวบอกเตี๋ยจะไปทำบุญที่วัดไหนบอกเดี๋ยวตามเตี๋ยมาแล้วกันนะผมก็เดินไปบ้านเตี๋ยผมอะเตี๋ยกับแม่ก็นั่งอยู่บนจังบนเตียงนะครับผมก็ลงไปกราบเท้าแล้วก็บอกว่าวันนี้วันเกิดหนูขอทำบุญหน่อยนะเอาผ้าแพรให้แม่ผืนหนึ่งแล้วก็รองเท้าผ้าใบเตี๋ยเป็นคนชอบออกกำลังกายก็เอาให้แล้วก็บอกวันนี้วันเกิดหนูขอ

0: ขอพรหน่อยครับบอกวันเกิดเราทำไมไม่ซื้อของให้ตัวเองล่ะทำไมมาให้เสียบอกเนี่ยคือซื้อทำบุญเนี่ยก็ทำบุญให้เสียกับให้แม่กับเสียก็คือการทำบุญลูกเนี่ยก็ถามบอกว่าเสียถ้าเสียโตขึ้นมาแล้วเสียต้องซื้อของให้ผมกับอาม่าเหรออย่างนี้อ่านก็ทีโตขึ้นมาก็ต้องซื้อของให้เสียสิใช่ไห
1: ม
0: ผมก็ตอบคำเดียวว่าใช่ครั้งเนี้ยนี่คือการทำเป็นตัวอย่างนะ
1: คร
0: ั้งถ้าเราทำเป็นตัวอย่างเนี่ยแล้วลูกเขาจะทำก็ต้องถามตัวเราเองนะถ้าเราไม่ทำเป็นตัวอย่างไม่เคยมาหาอามาหาอากงอาม่าเลยอย่างเงี้ยนะนานพอจะมาทีนึงถ้าจะให้เด็กมันจะชอบได้ยังไงก็ต้องมากันบ่อยๆผมเองเนี่ยผมจะตอนที่เสียกับแม่ผมยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเดือนนึงเนี่ยอย่างน้อย2ครั้งผมจะไปกินข้าวนอกบ้านกันไปทั้งบ้านทั้งลูกทั้งภรรยาทั้งเสียทั้งแม่ทั้งคนใช้ด้วยไปหมดนะไปกินข้าวนอกบ้านกันแล้วก็อ่ะไอ้บัวมันจะกินอะไรอ๋อกุ้งชุบแป้งทอดอ่ะผมจะรู้แล้วแล้วก็ผมก็จะอส่วนอะไรเงี้ยนะเขาก็จะมีอาหารอยู่ในใจของเขาเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะสร้างความสัมพันธ์นะโอเคนะเดี๋ยวจะนานเกินไปเอาเรื่องต่อไปเลยครับ
1: นะคะได้ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค้างอยู่ท่านนึงนะคะคุณแหม่มจากจังหวัดภูเก็ตนะคะน้องอายุ29ปีมีโรคประจำตัวเป็นลิ้นสีดวงมีอาการปวดหนังแล้วก็เสียวสันหลังมาประมาณ 4-5 ปีปกตินั่งทำงานติดต่อกันเป็นเวลานานไปหาหมอมาแล้วนะคะหมอบอกว่าเป็นอวัยวะแก่เกินวัยไม่ทราบเกี่ยวกันไหมต้องรักษายังไงตอนนี้มีอาการพอลุกแล้วเหมือนจะวูบเพราะว่าเป็นความดันต่ำด้วยค่ะคุณหมอ
0: เอาเดี๋ยวก่อนนะเป็นลิ้นสีดวงกับปวดหลังเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะได้อีกอย่างก็คือวูบก็เหมือนกันอีกคนละเรื่องกันมีสามโรคนะครับผมว่าในสภาวะร่างกายเนี่ยต้องบอกเลยว่าคุณแหม่มเลยเนี่ยอายุ29ปีเองเป็นอย่างนี้นะแสดงถึงสภาวะร่างกายที่อ่อนแอถ้าท่านไม่เปลี่ยนพฤติกรรมตนเองน
1: ะ
0: ลองดูครับว่ากินอาหารแทนยาใช้กีฬาเป็นยาวิเศษนะครับตอนเช้าถามว่ากินอาหารอะไรบ้างครับท่านลองจัดรายการของท่านดิท่านอาจจะกินไข่ลวกสักสองฟองหรือไข่ดาวอะไรก็ได้นะจะกินข้าวหรือจะกินขนมปังก็แล้วแต่ถ้าจะกินแบบฝรั่งก็แล้วแต่นะแต่ท่านต้องกินอาหารถ้ากินอาหารที่มีโปรตีนให้มากขึ้นนะครับจากนั้นมากินอาหารให้ตรงเวลาให้เป็นมื้ออย่างน้อยก็ถ้าเป็นแบบนี้นะผมอยากให้กิน3มื้อนะเช้ากลางวันเย็นแล้วกินให้เต็มที่ไปเลยนะครับจากนั้นมาเนี่ยมีเวลาออกกำลังกายนี่ผมเนี่ยขนาดผมอายุ72หรือ17สิงหาก็จะครบ72บริบูรณ์เนี่ยผมบอกเลยครับว่าเนี่ยผมพอเสร็จรายการปุ๊บผมก็จะยกดัมเบลของผมอีกละ150ทีแล้วก็บีบกับกำลังเบลอีกข้างละ100ทีนะครับก่อนที่จะนอนไม่ใช่เสร็จปุ๊บนอนเลยไม่ใช่นะถ้าดูแลของท่านนะจัดการวิถีชีวิตของท่านเนี่ยให้ดีๆลิ้นดวงทวารเนี่ยมันคือเส้นเลือดขอดที่มันอยู่บริเวณทวารนะครับขมแมวท้องขมิบก้นนะครับขมแมวท้องขมิบก้นในเวลาเข้าห้องน้ำก็เอาล้างสบู่สักหน่อยนึงถ้ามีวัสลีนเอาวัสลีนทาหน่อยแล้วก็ดันมันเข้าไปข้างในแล้วก็อย่าให้ท้องผูกเช้าเนี่ยตื่นเช้ามาก็น้ำอุ่นๆสักแก้วนึงถ้ามีกล้วยน้ำว้าสุกๆด้วยอีกสักสองลูกก็จะดีจะทำให้ท้องไม่ผูกแล้วก็ถ้าท่านยังไม่ปวดท้องมากเดี๋ยวท่านอย่านั่งโจส้วมนานไม่ใช่เข้าไปนั่งดูซีรีส์หนังจีนซึ่งชั่วโมงแล้วก็เบงยืนงั้นน่ะท้องก็ผูกอย่างนี้มายังไงได้เตือนตะวันก็ไม่หายถ้าปวดท้องก่อนจะถ่ายก็เส้นค่อยเข้าไปนั่งนะถ้ายังไม่ปวดนะท่านจะอาบน้ำแต่งตัวกินข้าวไปเลยเราไปเข้าห้องน้ำที่ทำงานก็ได้ถ้าห้องน้ำสะอาดหน่อยนะท่านจะดูว่าท่านก็เตรียมตัวไว้ว่าเตรียมทิชชู่เตรียมอะไรไว้ของสำหรับท่านติดตัวไปถ้าท่านทำวิถีของชีวิตของท่านเนี่ยให้มันเป็นลักษณะของเป็นการป้องกันโรคเนี่ย ถ้าเราท้องไม่ผูกแล้วเราไม่ต้องไปนั่งเบ่ง

0: มาเนี่ยฤทธิ์ดวงมันจะค่อยยุบไปยุบไปยาเรื่องฤทธิ์ดวงสว่างท่านไปหาหมอเถอะผมขออนุญาตไม่บอกชื่อนะเดี๋ยวไม่ดีเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องที่จะวูบก็เหมือนกันนะเย็นๆน่ะท่านลองไปเดินรอบสนามใหม่ๆก็เดินก่อนถ้าเดินอายุ29เนี่ยวิ่งได้เลยวิ่งเยอะๆนะใหม่ๆก็เอาสัก2รอบก่อนนะครับพอวิ่ง2รอบมันยังไม่ค่อยเหนื่อยก็เพิ่มเป็น3รอบเป็น4รอบเป็น5รอบแล้วจากนั้นก็เล่นเวทหน่อยนะแค่มีกล้ามเนื้อหน่อยนะจะเล่นเวทด้วยท่าอะไรต่างๆเนี่ยท่านดูใน YouTube เดี๋ยวนี้มีเยอะแยะไปหมดเลยนะนะครับท่านดูเอาเลือกเอาที่ท่านชอบแล้วกันนะผมคงไม่แนะนำแต่ท่านต้องกินอาหารให้พอเพียงผมเดานะว่ากินอาหารน้อยเกินไปแล้วก็เวลานั่งทำงานอยู่เนี่ยเรียกออฟฟิศซินโดรมอ่ะเวลาท่านนั่งเนี่ยท่านก็ขยับก้นมันขยับซ้ายขยับขวาบิดตัวอะไรเอียงคอไปมาทำท่าดันสี่ทิศบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็สักพักหนึ่งก็ลุกขึ้นมาจะเดินไปเข้าห้องน้ำสักหน่อยหนึ่งหรือจะเดินไปกินน้ำอะไรก็ได้นะก็คือลุกจากที่บ้างไม่ใช่นั่งแช่อยู่ตลอดเวลานั่นแหละตลาดไม่ที่สูงตะวันเนี่ยมันไม่อ่านแล้วสร้างก็จะกลายเป็นคนที่ความดันต่ำคนที่ไม่ได้ออกกำลังกล้ามเนื้อมันจะไม่สามารถที่จะบีบเลือดให้มันทำให้ความดันเนี่ยมันคงที่ได้กล้ามเนื้อจะเป็นตัวช่วยรักษาความสมดุลของความดันนะคนไหนกล้ามเนื้อมีมากมากเนี่ยมันจะไม่ค่อยสูงไม่ค่อยต่ำแต่ถ้ากล้ามเนื้อน้อยเนี่ยแค่จะเป็นความดันลุกขึ้นมาปุ๊บความดันก็จะต่ำง่ายนะครับก็จะเป็นลมหน้ามือง่ายยิ่งตอนนี้อากาศร้อนเนี่ยเราจะเสียเหงื่อไปพอเสียเหงื่อมากๆเนี่ยร่างกายเราก็จะขาดน้ำพอขาดน้ำความดันก็จะต่ำโอกาสจะหน้ามืดเป็นลมได้ง่ายๆนะต้องระวังนะลมมันเป็นลมกันโอเคนะลองทำอย่างที่ผมบอก
1: ลองดูนะคะคุณเจริญค่ะอายุ72ปีอยู่ที่นครศรีธรรมราชไปผ่าตัดต้อกระจกมาตาขวานะคะตอนนี้กลางคืนจะมีไฟแวบๆในตาตอนกลางวันก็จะเป็นเงาดำๆบ้างเป็นบางครั้งผ่ามา3เดือนแล้วค่ะแต่อาการอื่นไม่มีนะคะไม่ปวดไม่อะไรค่ะคุณหมอต้องไปทำมันยังไงต่อ
0: ไฟแวบๆเนี่ยตาข้างที่ผ่าหรือตาข้างที่ไม่ได้ผ่า
1: ที่ผ่าเลยค่ะตาขวา
0: อะไรฮะ
1: ตาขวาที่ผ่าแล้วใช่ค่ะกลางคืนมีไฟแวบกลางวันจะเป็นเงาดำๆ
0: ผมว่า
1: อยู่ในดวงตา
0: แล้วนะครับการที่มีไฟแวบๆเนี่ยโอกาสที่จะเป็นต้อหินเชื้อสูงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นไปหาหมอตาอีกนะครับบอกว่าเนี่ยทำไมเป็นไฟแวบๆแล้วก็มีอะไรดำๆอยู่ด้วยก็จะมีสองอย่างคือหนึ่งต้อหินอันที่สองก็คือไอ้ที่มีอะไรดำๆเนี่ยอาจจะมีเขาเรียกว่าวุ้นในตามันจะเสื่อมสภาพเนี่ย22ปีแล้วเนี่ยโอกาสที่จะมีวุ้นในตาเสื่อมได้ถ้ายิ่งเป็นเบาหวานอยู่ด้วยนะก็ยังมีโอกาสสูงเลยนะครับในการที่จะเป็นวุ้นในตาเสื่อมถ้าก็จะมีอะไรดำๆบังตาอยู่บางทีก็ลอยไปลอยมานะครับแต่แวบๆเนี่ยน่าอันตรายนะรีบไปเถอะครับไปหาหมอตาอีกแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันทำให้มีแสงแวบๆในตานะครับโอกาสที่จะเป็นต้อหินจะสูงสามเดือนแล้วนะถ้าท่านจะทำแบบนี้ก็ได้นะอาจจะช่วยอะไรได้บ้างนะแบมือขึ้นมาแล้วก็ฝ่ามือของเราตรงที่โคนนิ้วก้อยที่อยู่ใกล้ๆกับข้อมือเราเนี่ยมันจะมีเนื้อนูนๆอยู่นะนะครับเนี่ยผมกำลังทำอยู่เนี่ยเอามือทั้งสองข้างเราเนี่ยกดเข้าไปที่เบ้าตากดไม่ต้องแรงมากนะกดพอให้มันรู้สึกว่าเราให้มันถ้าจะให้ดีก็คือมันจะเห็นแสงขาวๆอะเพราะว่าพอมีแรงกดเข้าไปมันจะไปดันพลาสติกสายตามันจะรับแสงสีขาวๆได้นะนับ1ถึง20จากนั้นมาก็รีบออกไปหางตาทั้งสองข้างอย่างเงี้ยนะท่านนานๆท่านก็ทำสักครั้งหนึ่งล้างมือซะหน่อยนะกันไม่ให้ตาเสพให้ไม่เกิดการติดเชื้อก็จะช่วยถ้าเกิดเป็นต้อหินเนี่ยมันจะช่วยลดแรงดันในลูกตาได้ระดับหนึ่งนะอันนี้เป็นตัวช่วยนะไม่ใช่วิจัยการสารแต่ไงก็ต้องไปหาหมอครับโอเคนะครับ
1: ต้องกลับไปนะคะอีกสักท่านหนึ่งคุณประกิตนะคะอายุ75ค่ะอยากถามเรื่องแปะกล้วยกับวิตามินบำรุงเลือดคนท้องถ้าผู้ชายกินเนี่ยมันจะมีประโยช

0: ู้หญิงกินไหมที่คุณหมอแนะนำอะค่ะ
1: มันมีเรื่องทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงครับมันไม่แยกเพศหรอครับการกินวิตามินไอ้บำรุงเลือดคนท้องเนี่ยที่จริงไม่ใช่บำรุงเลือดคนท้องแต่ผมเรียกอย่างนั้นเพราะว่าเขา

0: เทคนิคง่ายก็คือวิตามินรูปบำรุงเลือดคนท้องอ่ะนะผมก็กินนะครับกินไปแล้วมันจะถ่ายดำๆนะท่านไม่ต้องตกใจมันมีธาตุเหล็กมันเป็นโดสกับสดมันก็จะทำให้ถ่ายดำบางคนกินไปแล้วเขาบอกว่าแล้วมันมีไอโอดีนอยู่ด้วยไอโอดีนมันช่วยทำให้นอนหลับได้สนิทขึ้นแล้วก็ไอใบตะกรวยเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เลือดเนี่ยมันไม่เหนื่อยพอมันไม่เหนื่อยปุ๊บเนี่ยเลือดก็จะไปเลี้ยงตามสมองตามอะไรของเราได้ดีขึ้นแล้วเขาก็เชื่อว่ามันมาบำรุงสมองเพราะนั้นกินได้ครับทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายครับแต่ถ้าเรากินไปแล้วทำไมมันชอบเป็นจ้ำเลือดแดงๆขึ้นมาท่านก็อาจจะหยุดสักพักนึงก่อนก็ได้เพราะว่าตรงเนี้ยมันทำให้เหมือนคล้ายๆเหมือนแค่การกินแอสไพรินอ่ะมันทำให้มีจ้ำเลือดมีเลือดออกได้ง่ายไอ้เลือดมันจะได้เลือดไหวมันจะแตกได้ง่ายท่านก็หยุดสักพักนึงแล้วก็ค่อยกินใหม่ก็ได้แต่ไม่ได้อันตรายนะครับ
1: ไม่อันตรายอะไรนะคะกินได้นะคะ
0: ได้
1: คุณลุงปกิจนะคะอยู่ที่ลาดกระบังค่ะคุณหมอคะขอพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามีคำถามเพิ่มเติมนะคะเมื่อจะถึงป้าน้อยแล้วก็อีกหลายข้างเลย022481366โทรมาฝากคำถามที่หลังไมค์กับน้องแป้งได้เลยนะคะสักครู่กลับมาช่วงหน้าค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรง

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

ยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: แมวตัวจริง
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันเกาหลีกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆเกาหลีกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: ับหนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยศิวิไลสมทรง
6: กลับมาช่วงที่2ของรายการกันต่อนะคะมีสั้นๆของคุณยุทธนานะคะจาก Facebook ยาที่ใช้ในการรักษาโรคฤทธิ์สีดวงเนี่ยตัวไหนที่ได้ผลแบบดีบ้างคะคุณหมอ
7: ผมบอกแล้วครับว่าต้องไปหาหมอสักหน่อยดีกว่านะถ้าถามผมนะ เอาดับฟอนดับฟอนก็ได้ DLOFON นะครับดับฟอนนะก็คือมันจะเป็นยาที่ช่วยลดทำให้เส้นเลือดดำเนี่ยมันหดตัวช่วงสว่านเนี่ยมันคือเส้นเลือดขอดที่มันอยู่ที่บริเวณรูสว่านใครถามบอกว่าเอ๊ฉันเป็นอยู่สองหัวถ้าฉันตัดออกไปแล้วเนี่ยมันจะหายขาดเลยไหมผมบอกเลยครับเส้นเลือดมันไม่ได้มีแค่อยู่สองเส้นนะมันมีเต็มไปหมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราตัดไปสองหัวเดี๋ยวเส้นอื่นมันก็โป่งฟองอีกถ้าเรายังมีพฤติกรรมท้องผูกและดั้งเบ่งอยู่เยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าไปหาหมอดีกว่าหรือไม่ก็ไปที่ร้านขายยาที่มีเภสัชกรอ่ะนะครับบอกเขาบอกว่าเอ๊ะผมอยากจะได้ยาฤทธิ์ดวงสว่านท่านจะลองกินดูก่อนก็ได้นะครับมันก็ไม่ได้อันตรายอะไรนะครับแล้วก็กินเนี่ยก็อยากแค่อาจจะต้อง1เม็ด3เวลาหลังอาหารอาจจะลองไปซื้ออยู่มาสัก30เม็ดก่อนก็ได้นะครับลองกินสัก10วันดูนะครับว่ามันยุบไหมนะครับแล้วก็ท่านก็ต้องทำอย่างที่ผมว่านะพฤติกรรมเนี่ยสำคัญที่สุดที่จริงแล้วทุกสิ่งอีกอย่างเนี่ยนะครับโรคภัยไข้เจ็บของเราเนี่ยมันเกิดจากพฤติกรรมทั้งนั้นเลยนะกรรมมุนาวัตติโลโกเนี่ยสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมถ้าไม่มีเหตุจะต้องไม่มีผลนะครับถ้ามีผลขึ้นมาเนี่ยต้องมีเหตุการถามคำถามคือเหตุมันคืออะไรอ่ะถ้าหาเหตุเจอนะถ้าเราแก้เหตุได้เนี่ยผลมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามที่เราต้องการส่วนใหญ่ถ้าเกิดไปเจอหมอที่แบบไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่รักษามั่วไปอย่างนั้นอ่ะอันนั้นคือไม่รู้เหตุแต่พยายามที่จะเดาเอานะครับเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าคนที่วินิจฉัยโรคได้ถูกต้องเนี่ยถึงจะดีถึงจะเก่งครับแต่จริงการรักษาเนี่ยมันร่างกายเราเนี่ยมันรักษาตัวเราเองนะแล้วเราก็จัดพฤติกรรมของเราเนี่ยให้มันเหมาะสมแล้วมันจะหายได้เนี่ยวันนี้ไม่ต้องใช้ยาเลยนะครับโอเคนะลองไปถามที่เภสัชกรหรือไปหาหมอสักหน่อยก็ดีนะครับ
6: ค่ะนะคะคุณสมพลนิดนึงนะคะบอกว่าขอความคิดเห็นของคุณหมอวิวัฒน์นิดนึงนะคะเรื่องของเกี่ยวกับที่มีหลายคนเริ่มแชร์เกี่ยวกับโรงพยาบาลชุมชนหลายโรงพยาบาลที่กำลังจะล่มแล้วหมายถึงว่าคนใช้บัตรทองคุณหมอคิดว่าเป็นเรื่องจริงไหมแล้วก็จะต้องทำยังไงสำหรับประชาชน
7: จริงครับผมเองเนี่ยนะครับผมเองรู้จักคุณหมอสงวนน่ะเขาเป็นรุ่นพี่สัก2-3ปีเองนะ
6: แล้วก็ที่ยาลำพง
7: ตอนที่ท่านที่เป็นคนคิดไอ้โครงการ30บาทเนี่ยนะครับยังคอยบอกวิวัฒน์คอยดูนะผมจะเอาการสาธารณสุขมาเป็นเครื่องมือหาเสียงให้กับทักษิณเขาพูดผมอย่างนี้เลยนะนะครับแล้วเป็นจริงอ่ะครับแล้วก็ตอนเนี้ยนะยังประกาศออกมาอีกบอกว่าจะให้สิทธิ์

0: ฮอร์โมนเพศแปลงเพศได้ให้สิทธิ์30บาททั้งๆที่โรงพยาบาลเนี่ยติดลบนะครับก็คือเงินไม่จ่ายอ่ะครับโครงการ30บาทไม่โอนเงินมาให้โรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลก็สั่งยาบริษัทยาบอกไม่จ่ายนี่สักทีนึงเขาก็ไม่อยากส่งยาให้นะครับคำถามคือถามว่าประชาชนควรจะทำอย่างไรผมบอกเลยครับว่าถ้าท่านเป็นอะไรไม่มากนั้นเนี่ยฟังผมพูดเนี่ยผมเพิ่งพูดแบบในลักษณะของการที่ไม่ใช่เป็นพูดแบบผู้เชี่ยวชาญพิเศษทั้งโรคหัวใจโรคสมองโรคอะไรที่ต้องใช้ยานู่นนี่นะผมจะพูดในเชิงลักษณะของการที่เอาคนธรรมดาเราเนี่ยแบบชาวบ้านเนี่ยเวลาผมไม่สบายผมจะทำไงอ่ะผมบอกว่าอันนึงผมก็จะบอกคนอื่นว่าผมไม่สบายนะอันที่สองผมก็จะจัดการกับปัญหาของผมเองโดยการที่ผมเนี่ยเช่นผมเป็นไข้นะปวดหัวมาเพราะว่าผมไปขี่จักรยานอยู่กลางแดดมาทั้งวันเลยนะผมก็จะบอกที่บ้านจากนั้นมาผมก็อาบน้ำกินอาหารอะไรให้พอเพียงดื่มน้ำให้พอแล้วก็เอาพารา2เม็ดจากนั้นก็นอนพักนะอันที่3ก็คือตื่นขึ้นมาเสร็จแล้วก็ดูว่าเราเป็นไงบ้างเราหายไหมปวดหัวโอเคเราก็ดูแลสุขภาพของเราให้แข็งแรงเพิ่มขึ้นมากินอาหารให้มากขึ้นดื่มน้ำให้มากขึ้นอันที่4ก็ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงมากขึ้นหรือถ้าเกิดมันไม่หายยังปวดหัวมากอยู่เลยนะอย่ารออันเนี้ยไปใช้บริการของรัฐของที่เรามีสิทธิ์อยู่ได้ถ้าเราสามข้อทำแล้วมันหายก็ไม่จำเป็นต้องไปแล้วก็ดูแลตัวเองก่อนภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเซลล์แคร์คำว่าเซลล์แคร์ตอนนี้มันหายไปเลยนะไม่มีใครพูดถึงเลยนะมีแต่บอกว่าต้องไปหาหมอต้องไปหาหมอหมอยังป่วยเลยถ้าผมนอนเฝ้าคุณหมอเป็นแฉอยู่ไม่สบายเนี่ยแล้วก็เนื่องจากอากาศมันร้อนเดี๋ยวยินตอนบ่ายๆเนี่ยมันร้อนนะแล้วเสร็จแล้วก็ลมมาผมบอกว่าป๊อปพี่ลุนขอแต่น้ำนะครับไม่ขอลมนะครับไม่ต้องเอาลมมา
1: ค่ะ
0: ทางเปิดไปหลายบ้านเลยเนี่ยนะครับลมมันมาอู้ได้ยินเสียงวี่เลยนะนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็กลัวบอกว่าขอแต่น้ำนะครับไม่ขอลมมาเอาลมเอาน้อยๆพอ
1: ขอเฉพาะน้ำพอ
0: ครับพอจะน้ำ
1: พอเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้นะคะ
0: แล้วก็ท่านช่วยเหลือตัวท่านเองเป็นหลักนะอย่าพึ่งเลยนะสมมติเป็นแผลนิดเดียวเนี่ยนะผมบอกเลยอะปัสเตอร์เซนสปาเนี่ยปิดเลยนะไอ้ล้างสบู่ให้ดีเลยนะแล้วก็ปัสเตอร์ปิดแล้วไอ้เบตาดีนเนี่ยก็หยดลงไปตรงปัสเตอร์เลยนะท่านอย่าพึ่งไปหยดเบตาดีนไปที่แผลก่อนแล้วถึงเอาปัสเตอร์ไปปิดมันจะปิดไม่ทันไม่อยู่เดี๋ยวเลือดก็ออกมาอีกนะท่านล้างสบู่เอาน้ำที่มันสะอาดๆเนี่ยล้างแล้วก็จากนั้นก็ปิดปัสเตอร์ให้แน่นเลยนะให้เลือดมันหยุดแล้วท่านก็หยดเบตาดีนเนี่ยเข้าไปในปัสเตอร์ให้มันชุ่มเลยนะแล้วอาบน้ำก็อาบไปเลยทั้งปัสเตอร์แล้วพออาบเสร็จก็เอากระดาษที่ชุ่มมาซับแห้งๆแล้วก็หยดให้เบตาดีนไปอีกแล้วอย่าเพิ่งแกะแผลนะสัก2วันก็แกะใช่ไหมครับว่าไม่ต้องหาหมอเลยนะเสียค่าปัสเตอร์แล้วก็เสียค่ายาค่าเชื้อไปนิดหน่อยเองอย่างเงี้ยนี่คือการเซลล์แคร์หรือการดูแลตนเองจะได้ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาลครึ่งวันยังไม่ได้รับบริการเลยผมบอกเลยครับ
1: นั่นแหละค่ะ
0: ท่านไม่คิดเป็นเงินอ่ะเท่าไหร่ละท่านที่ท่านเสียเวลาไปนั่งรออยู่อ่ะนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นต้องดูแลตัวเองเนี่ยที่บ้านก็ควรจะมีอีโนมีพารามีอะไรติดบ้านบ้างนะครับจะได้ไม่ต้องใน
1: ยาสามัญนี่แหละ
0: หมออย่างเดียวสามัญประจำบ้านต้องมีเลยนะ
1: ติดไว้เลยติดประจำบ้านนะคะ
0: เรื่องเนี้ยท่านมียาติดบ้านอยู่สักแล้วก็ต่อไปในอนาคตเนี่ยเชื่อไหมครับว่าถ้าเกิดสงครามขึ้นมานะถ้าใครไม่มียาอยู่ที่บ้านน่ะท่านจะซวยเลยล่ะท่านจะลำบากมากผมสบายอยู่แล้วมียาอยู่ที่คลินิก
1: ไปบ้านคุณหมอทุกครั้งได้ยากลับมาด้วยนะคะบ้านคุณหมอมีเยอะนะคะเนี่ยเหมือนป้าน้อยอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะถามมาพอดีอายุ72นะคะบอกว่าเดี๋ยวลูกจะพาไปตรวจสุขภาพประจำปีแต่แม่นะไม่อยากไปเพราะคิดว่าก็ไม่เป็นอะไรปกติก็หาหมอทุก6เดือนอยู่แล้วไม่มีอะไรก็เลยถามคุณหมอวิวัฒน์ว่าอายุขนาดนี้แล้วควรจะไปตรวจไหม72ปี76ปีเนี่ยค่ะ
0: ไปตรวจดีครับแต่ไปสักปีละ

0: ้งก็พอครับแล้วก็ตรวจธรรมดาพอนะตรวจขึ้นหัวใจตรวจเอ็กซเรย์ปอดนะแล
1: ้
0: วก็เจาะเลือดดูเบาหวานไขมันดูการทำงานของไตตรวจปัสสาวะตรวจดูว่าเลือดเราเข้มข้นดีไหมเลือดโลหิตจางไหมถ้าสามารถตรวจอุจจาระได้ก็ดีแต่ไม่ต้องไปตรวจหรอกครับไปส่องกล้องดูกับมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งลำไส้ใหญ่อะไรต่างเนี่ยเอาไว้ที่หลังนะท่านอย่าไปสังหาบางคนนะมาหาปรึกษาผมมาบอกว่าคุณหมอฉันไปตรวจที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งมาแล้วมันไม่เป็นอะไรฉันจะต้องไปตรวจที่แห่งนั้นบอกคุณลุงอายุ95ปีแล้วบอกว่าคุณลุงอยากเป็นมะเร็งมากเลยเหรอครับเพราะว่าไม่รู้ว่าไม่เป็นมะเร็งเนี่ยไม่สบายใจอ่ะมันต้องเป็นนะสักอย่างนึงอ่ะนะ
1: อย่างนี้ก็มี
0: ผมบอกว่าคุณลุงอยากเป็นมะเร็งมากเลยเหรอครับเป็นผมนะผมไม่ไปตรวจหรอก95ปีเนี่ยผมถ้าตายก็ตายไปเลยอ่ะผมยอมตายนะไม่ตรวจหรอก
1: 95เลยก็กลัวแล้วนะคะ
0: ปีละครั้งพอนะนะครับผม
1: ค่ะเนาะนะคะขออีกสักหนึ่งท่านคุณนวลค่ะจากลำปางอายุ60ปีมีการปวดบ่าไหล่ข้างขวาปวดไปขึ้นคอไปหลังหูตื่นนอนก็จะมึนหัวเป็นมา1ปีแล้วนะคะเป็นหายตอนนี้มีอาการถี่ขึ้นค่ะมีโรคประจำตัวเป็นต้อหินมา6ปีผ่า3รอบแล้วโรคประจำตัวผมไม่มีนะคะความดันปกติแต่ไม่เคยตรวจวัดไขมันค่ะคุณหมอ
0: คงจะไม่เกี่ยวกับเรื่องไขมันนะการปวดต้นคอตรงบริเวณเนี้ยผมว่าคุณนวลจะต้องไปหาหมอกระดูกละโดยเฉพาะหมอกระดูกเกี่ยวกับที่จริงอยากให้ไปหาหมอระบบประสาทมากกว่า
1: ค่ะ
0: แสดงว่ากระดูกต้นคอของคุณนวลเนี่ยจะต้องมีปัญหาเนี่ยมันไปกดทับเส้นประสาทและอีกอย่างต้อหินเนี่ยต้อหินก็จะเป็นสาเหตุอันหนึ่งไม่รู้ต้อหินเป็นข้างขวาหรือข้างซ้ายถ้ายิ่งเป็นข้างขวานะโอกาสที่จะทำให้เกิดอาการปวดคอปวดหัวเนี่ยคือปวดอะไรก็ได้ที่มันอยู่ในหัวเราเนี่ยมันจะปวดหัวเมื่อวันก่อนมีคนอายุ94ปีกันลูกพามาเลยนั่งรถเข็นมาเลยนะมาถึงบอกคุณหมอเนี่ยฉันปวดหัวเนี่ยปวดอยู่ซีกเดียวเนี่ยนะครับกันคุยกันนะคุยแล้วก็ตรวจไปด้วยแล้ววัดความดันคุยกันไปบอกเนี่ยดีมากเลยนะเนี่ยหมอขอผมยกมือไหว้กันนะหมอขอจับหัวหน่อยนะไม่ใช่ว่าระลาบระล้วงอะไรนะด้วยความเคารพผมหมอต้องการตรวจอย่างละเอียดนะก็คำไปได้นะคำลูกตาคำแล้วก็บอกโอเคละหมอรู้แล้วว่าเป็นอะไรพอคำไปถึงตรงต้นคอทางด้านขวาก็ปวดทางด้านขวานะครับแต่พอเข้ามาหาหมอเนี่ยเขาบอกว่าฉันปวดหัวซีกเดียวข้างขวาพอผมคำมาถึงผมบอกรู้ละเป็นที่กล้ามเนื้อต้นคอทางด้านขวาเกิดจากการนอนผิดท่าก็คือหมายความว่าสมมติเรานอนตะแคงขวาแต่แล้วหมอนมันสูงอ่ะเพราะนั้นคอเราจะเอียงไปทางด้านซ้ายใช่ไหมเอียงด้านซ้ายมากพอเอียงด้านซ้ายมากกล้ามเนื้อทางด้านขวาเนี่ยมันก็ถูกยืดอยู่ตลอดเวลาเลยพอยืดตลอดเวลาปุ๊บทีนี้ก็กล้ามเนื้อก็เกิดการอักเสบบอกอย่างนี้เดี๋ยวหมอฉีดยาให้ไปเนี่ยอีกหนึ่งชั่วโมงหายเลยเนี่ย
1: โอ้
0: นี่ใช่มั้ยท้าเลยนี่นะเขาบอกว่าให้อะไรให้บนหมอวิวัฒน์อ่ะว่าจะหายแล้วจะจ่ายตังค์เท่าไหร่นะรับรองหมอยอดรวยเลยล่ะผมก็จัดการแป๊บเดียวอีกวันนึงลูกเข้าโทรศัพท์มาบอกหมอหายเรียบร้อยละไม่ปวดละ
1: ค่ะ
0: เนี่ยนะถ้าไม่ตรวจอย่างละเอียดนะเขาบอกว่าปวดหัวข้างเดียวนะไปร้านขายยาบอกอ๋อสงสัยเป็นไมเกรนแล้วคนอายุ94ปีเนี่ยกินยาพวกไมเกรนเข้าไปเดี๋ยวกลายเป็นอัมพาตนะผมบอกเลยครับมันจะไม่ใช่เรื่องหดตัวอันนี้นะครับผมว่าไปหาหมอโดยเฉพาะหมอระบบประสาทถ้าไปโรงพยาบาลลำปางอ่ะโรงพยาบาลจังหวัดอ่ะโรงพยาบาลศูนย์อ่ะเขามีขีดความสามารถสูงท่านจะต้องไปอาจจะต้องไปเอ็กซ์เอ็มอาร์ไอในคอเนี่ยนะครับกระดูกคอของท่านมีปัญหาไหมแต่ผมจ
1: ะ
0: โดนใจเรื่องตานะท่านต้องไปหาหมอตาด้วย
1: ค่ะ
0: ได้ค่ะอันตรายนะ
1: ค่ะขออภัยคุณพยอมจากพิโลกนะคะเดี๋ยวคุณหมอจะมาตอบในอาทิตย์หน้าที่หน้าเราเจอกันอีกหนึ่งครั้งนะคะคุณหมอคะ
0: โอเคต้องการถามผมเนี่ย0818035462แล้วก็ขอเป็น4โมงเย็นถึง5โมงเย็นแล้วก็จันทร์อังคารเท่านั้นนะครับ

0: ถ้าท่านโทรมาเวลาอื่นผมจะบล็อกไม่ให้โทรเข้านะเพราะว่าผมไม่ไหวผมมีงานของผมอยู่ตลอดนะ
1: โอเคครับงานยุ่งเหมือนกัน
0: นะครับ
1: ได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอคะสัปดาห์นี้อาทิตย์หน้าเจอกันอีกหนึ่งครั้งนะคะกับคุณหมอวิวัฒน์วิริยะกิจจาค่ะเราจะพักสักครู่เลยนะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
2: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเข้าเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรถเก๋งชนคนกวาดถนนไม่สนคนเจ็บลงมาดูแต่รถศูนย์ประสานงานเพจสายใหม่ต้องรอดพานางสาวระพีพรโพสีอายุ33ปีพนักงานรักษาความสะอาดสำนักงานเขตหลัก4พร้อมเพื่อนเดินทางเข้าร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมหลังถูกรถยนต์เก๋งพุ่งชนขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่กวาดถนนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่คนขับกลับขับรถหลบหนีไปอย่างหน้าตาเฉยและเมื่อตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดภายหลังยิ่งสร้างความหดหู่ใจเมื่อพบว่าผู้ก่อเหตุและผู้โดยสารเลือกที่จะจอดรถลงมาดูความเสียหายของรถตัวเองโดยไม่ยอมหันมาให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแม้แต่น้อยซึ่งเหตุการณ์ชนแล้วหนีอย่างไร้มนุษยธรรมนี้เกิดขึ้นบนถนนแจ้งวัฒนะเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณ 5:10 นขณะที่นางสาวรพีพรกวาดถนนที่บริเวณห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งแต่จู่ๆมีรถเก๋งสีขาวพุ่งชนจากทางด้านหลังอย่างแรงโดยไม่ทันตั้งตัวจนกระแทกส่งผลร่างของตนกระเด็นไปไกลและได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหัวเข่าในเวลานี้แพทย์ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะสามารถรักษากลับมาให้เดินได้เป็นปกติเหมือนเดิมหรือไม่อย่างไรก็ตามหลังเกิดเหตุคนขับไม่ได้หยุดรถลงมาช่วยเหลือทันทีแต่กลับขับเลยไปไกลกว่า500เมตรแล้วไปจอดบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งบนถนนแจ้งวัฒนะโดยผู้โดยสารที่นั่งมาด้วยได้เปิดประตูรถลงมาและวนดูสภาพความเสียหายของตัวรถขณะที่ตัวคนขับยังนั่งอยู่ภายในรถและไม่มีท่าทีจะเหลียวแลหรือย้อนกลับมาดูคนเจ็บจนถึงปัจจุบันยังไม่มีการติดต่อขอเข้าแสดงความรับผิดชอบใดๆร้านค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่โคราชระบุช่วยเพิ่มยอดขายและกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหลังซบเซามานานอยากให้รัฐบาลขยายเวลาตลอดปีบรรยากาศการออกมาใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ตลาดพิมายเมืองใหม่ตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาหลังจากโครงการดังกล่าวเริ่มใช้มาเป็นเดือนที่2แล้วโดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอื่นๆอย่างต่อเนื่องนางจีดาเจ้าของร้านคนหนึ่งบอกว่ายังคงมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างต่อเนื่องแต่ไม่คึกคักเท่าเดือนแรกซึ่งคาดว่าสินค้าที่เคยซื้อไปช่วงเดือนที่แล้วยังไม่หมดจึงยังไม่มีความจำเป็นต้องซื้อเพิ่มอย่างไรก็ตามรัฐบาลให้ใช้สิทธิ์ตลอดทั้งเดือนทำให้ในช่วงตลอดทั้งเดือนคงจะมีประชาชนมาใช้โครงการตลอดทั้งเดือนส่วนสินค้าที่ขายดีและต้องสั่งมาตุนเอาไว้คือข้าวสารที่ประชาชนมักใช้สิทธิ์โครงการซื้อข้าวสารเป็นจำนวนมากซึ่งยอมรับว่าระหว่างเดือนกว่าที่เริ่มโครงการมาทำให้ยอดขายสินค้าที่ร้านดีขึ้นกว่าเดิมอยากให้รัฐบาลขยายเวลาโครงการออกไปอีกจับกุมผู้ต้องสงสัยฆาตกรรมแอนวิทเดอร์คอมอดีตรัฐมนตรีหญิงอังกฤษตำรวจอังกฤษจับกุมตัวชายวัย28ปีในพื้นที่เซาท์ยอร์กเชียร์เมื่อคืนวันเสาร์ข้อหาต้องสงสัยว่าพัวพันคดีฆาตกรรมแอนวิทเดอร์คอมอดีตรัฐมนตรีหญิงและโฆษกพรรครีฟอร์ม UK วัย78ปีเมื่อไม่กี่วันก่อนแถลงการของสำนักงานตำรวจเดวอนและคอนวอนระบุว่าชายผิวขาวสัญชาติอังกฤษวัย28ปีถูกจับกุมโดยร่วมมือระหว่างตำรวจเดวอนและคอนวอนร่วมกับหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตำรวจเซาท์ยอร์กเชียร์ขณะนี้ผู้ต้องสงสัยถูกควบคุมตัวเพื่อสอบสวนก่อนหน้านี้ในวันศุกร์ตำรวจควบคุมตัวชายวัย26ปีคนหนึ่งในเมืองนิวตันแอบบอตแต่ต่อมาได้ปล่อยตัวในวันเสาร์โดยตำรวจยืนยันว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสืบสวนคดีนี้อีกต่อไปตำรวจเดวอนและคอนวอนยืนยันด้วยว่ายังไม่มีสิ่งบ่งชี้ว่าคดีนี้เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือเป็นอาชญากรรมที่มีแรงจูงใจทางการเมืองทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
7: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกล่องสีทอง
2: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
3: ยังไงอ่ะ
2: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: บแล้วเหรอคะ
1: จบแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะคะเพลงเพราะ21:10 น.ค่ะกลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2เสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ LTM FM 95ทุกช่วงมานครสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้12เดือน7นะคะกรกฎาคม2569ค่ะมีคนถามวันนี้หายดีแล้วหรือก็เนี่ยค่ะเสียงได้ประมาณนี้ถึงก็ดีกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะวันอังคารวันจันทร์เนี่ยพอได้อยู่นะวันอังคารนี่แบบโอ้โหซุ้มเสียงแย่มากแล้วก็1ปีก็จะเป็นหวัดอย่างเงี้ยหนักๆแล้วก็ไปหาหมอบอกว่าด้วยอาชีพเนาะเราใช้เสียงมาเยอะตลอด30ปีบอกไปใครจะเชื่อจัดรายการมา30ปีแล้วนะคะใช้เสียงมานานมากนะคะทุกวันจริงๆนะเมื่อก่อนเนี่ยเพิ่งจะมาเนี่ยประมาณสัก10ปีหลังเนี่ยจัดรายการเว้นวันเดียวนะคะวันเสาร์ก็เลยอาจจะต้องใช้เสียงเยอะไปหน่อยแล้วทำให้แบบเสียงมันยิ่งใหญ่ขึ้นโตขึ้นแล้วพอเป็นหวัดลงคอด้วยนะคะมีปัญหาเรื่องของต่อมทอนซิลเรื่องหลอดเสียงแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้เสียงเราหายไปเลยพอเป็นหวัดนะคะตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วจะพยายามพูดน้อยๆนะคะในช่วงกลางวันถ้าใครเจอก็อย่าหาว่าหยิ่งนะส่งแบบทักทายใน Facebook นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยทักแบบเป็นเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่หยิ่งแน่นอนถามพี่หมอได้ดร.นพพรบุญรงค์สวัสดีพี่หมอนะคะ
2: สวัสดีครับน้องศิวิไลสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกท่านแต่เวกัมน้องแป้งหลังใหม่แหมว่าจะถามอยู่พอดีเดียวมีคนถามแทนแล้วนะครับ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วก็ยังดีๆอยู่พอวันจันทร์เนี่ยเริ่มอาการวันอังคารไม่มีเสียงเลยค่ะพี่หมอมันหายไปเลยหายไปจากหลอดเสียงเราเลยเนี่ยก็พอเราใช้เสียงเยอะๆมันก็จะเป็นอย่างนี้นี่ค่ะก็เลยพยายามพูดให้น้อยที่สุดหมอบอกว่าร้องเพลงเหรอคะตะโกนเหรอคะบอกเปล่าค่ะไม่ได้ร้องเพลงที่ไหนก็ชีวิตปกติแต่ว่าเสียงมันไม่ค่อยดีก็เลยบอกหมอว่าเป็นคนจัดรายการวิทยุนิดหน่อยค่ะคุณหมอก็เลยบอกว่านิดหน่อยนี่ประมาณกี่ปีก็บอกไปว่า30ปีแล้วค่ะใช้เสียงคุณหมอบอกอุ้ยมันก็เนาะประมาณนั้นแหละก็เลยตอนนี้ไม่ค่อยคุยกับคนเป็น introvert ค่ะคุณหมอก็เรียกพี่หมอก็เรียกสาว introvert นะคะตอนนี้คุยกับคนน้อยลงไม่ค่อยอยากพบปะใครพี่หมอเป็นไหม
2: จริงๆเรื่องคืออะไรของเรื่องของการเป็นละร่างกายเรานะครับถ้าเราใช้พลังงานนะจริงเรื่องเสียงก็คือใช้พลังงานครับคืออะไร
1: ใช้พลังเสียงใช้เยอะ
2: พลังเสียงพลังเสียงแล้วก็พลังในแนวหลายๆอย่างคืออะไรการจัดรายการนี่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายสมอง ใช่ไหมแล้วก็ใช้สมาธิหรือว่าใช้ก็เรียกว่าใช้แบบพลังงานในหลายๆด้านนะครับที่เราพบบ่อยก็ในกลุ่มใช้เสียงโดยเฉพาะนักร้องนะแล้วก็การใช้เสียงก็เช่นเดียวกันนั่นคืออะไรกับการพูดลองสังเกตนะครับพี่ก็เคยเมื่อก่อนนั่นคืออะไรเวลา

0: เราไปบรรยายหรือว่าวันหนึ่งพูดให้การปรึกษากับผู้คนนะฮะแม้ทางโทรศัพท์มีบางทีพี่เคยใช้โทรศัพท์ต่อเนื่องกันเป็นนับชั่วโมงในบางครั้งนะแล้วก็เวลาประชุมนะเรื่องงานเรื่องการอะไรหลายอย่างนะเวลาเราประชุมกันการตลาดมุมโน้นมุมนี้นะครับหลากหลายมิติมันก็เลยใช้สมองแล้วก็ใช้เสียงนะฮะมันอย่างเราใช้ที่กำลังคุยกันอยู่สมัยว่าเราหมายถึงอาชีพพี่ก็เหมือนกันนะครับใช้เยอะมากกับบางวันนะบางวันในพี่วันอาทิตย์แต่ที่น้องสุเรศที่ไม่หยุดเหรอบางวันก็ต้องหลายหลายงานนะครับแล้วก็กลับมาบางครั้งนี้เสียงน้อยนะเสียงไม่ก็จะมีแล้วก็มันเหมือนกับมันก็เหมือนก็เรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนกับอ่อนล้าเหมือนกันเลยนะครับที่น้องสุเรศเบื่อไหมอะไรเงี้ยนะก็ไม่อยากบ่นให้ใครฟังนะครับบางทีว่าเราบางทีเราใช้ตัวเองเปลืองเกินไปไหมนะแล้วก็โดยเฉพาะเวลาเราจัดรายการอนุสรณ์จัดรายการวิทยุเนี่ยจริงหนึ่งนะที่ว่าเหมือนกับพี่ก็เหมือนกันเวลาให้คำปรึกษาใครนะครับหรือคุยอะไรในละแต่เนี่ยเราก็ต้องใช้พลังงานใช้สมองของเรานะครับเพื่อที่จะให้การจัดรายการนั้นออกมาเรียกว่าให้ดีอย่างนึงเลยในการถ่ายทอดนะไม่ว่าน้องสุไลเป็นโดยเฉพาะเรื่องกับสุขภาพพี่ก็เห็นน้องสุไลก็พูดถึงเรื่องกับสุขภาพเพราะนั่นหมายว่าเราก็ต้องการที่จะนำเสนอนะครับเรื่องสุขภาพเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้รับความรู้ความเข้าใจในการที่เรานำเสนอไปอะไรต่างๆพวกนี้นะอันนี้บางทีเราพลังโดยที่โดยไม่รู้ตัวนะ
1: ครับ
0: พี่เอง
1: บางทีแล้วก็หลงละเลงแล้วก็เพลินนะเอาสมมตินะเนี่ยมีแต่คนบอกเคล็ดลับนู่นนี่นั่นเนาะแล้วก็อ่านไม่ใช่ไม่อ่านนะคะแล้วก
0: ็
1: ขอบคุณเขาขอบคุณในใจขอบคุณแต่ว่าในทางปฏิบัติอ่ะบางทีมันก็ไม่ได้ทำแล้วก็ประมาทอย่างเรื่องน้ำเย็นอย่างเงี้ยเรื่องน้ำแข็งอย่างเงี้ยพี่หรออันเนี้ยมันเป็นปัญหามาตลอดแต่เราทำไม่ได้อันเนี้ยยอมรับสารภาพตรงทำไม่ได้กินน้ำอุ่นไม่เป็น
0: อันนี้ก็เป็นมีข้อเท็จจริงนะครับที่ข้อแนะนำที่เรื่องของการน้ำเย็นนี่นะที่จริงแล้วไม่รู้แหละนะครับมันก็ที่เขาเตือนนี่นะมันก็มีข้อเท็จจริงอยู่ว่าร่างกายเรานึกอะไรว่ามันโดยอุณหภูมิแล้วเนาะก็อยู่ที่37ใช่ไหม37
1: ใช่
0: องศานี่ในร่างกายก็เรียกความร้อนนะครับธาตุไฟอะไรที่ก็ว่ากันนี่แหละนะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามครับเมื่อเราเอาความเย็นไปดับหรือถูกเย็นๆนี่นะจะแล้วว่ามันทำให้ร่างกายเรานะมันเหมือนกับว่าเสียดุลนะเสียดุลโดยเฉพาะคนที่กินน้ำเย็นกินน้ำแข็งบ่อยๆนะฮะแล้วก็ทำให้ระบบต่างๆตั้งแต่หลอดลมลงไปนะตัวถึงระบบมันไปเรื่อยๆแหละนะระบบทางเดินอาหารนี่ลงไปกระเพาะ
1: ใช่
0: กระเพาะอาหารนี่มันจะทำให้เสียดุลเรื่องของน้ำย่อยด้วยนะครับแล้วก็ส่งผลมาถึงทำยังไงบางทีไปแล้วก็บอกเอ๊ะทำไมเพราะอุณหภูมิมันต่ำเกินหรืออะไรที่มันทำให้ความเย็นนั่นน่ะนะครับมันทำให้หลอดเลือดต่างๆมันมีการหดตัวใช่ไหมก็เมื่อก่อนคือจริงๆเราก็ไม่เข้าใจนะครับไอ้ตอนมันความเย็นนี่มันติดนะคือบางคนกินแล้วมันไม่ชื่นใจเลยนะ
1: ใช่ใช่บางคนนี่แบบอู้มันต้องกินน้ำเย็นเท่านั้นมันชื่นใจมันรู้สึกสดชื่นทั้งวันอะไรก็ว่าไปนะ
0: นั่นนะแต่พี่ก็บอกว่าบางครั้งเราก็ต้องตระหนักเหมือนกันว่าอะไรในเรื่องของอะไรที่มันทำให
1: ้ต้องทำไม่ได้อ่ะเนี่ยสัญญากับตัวเองว่าต้องทำไม่ได้ไม่งั้นก็จะไม่มันก็จะคาราคาฟังมันก็จะไม่จบ
0: ใช่ครับแล้วอุณหภูมิตั้งแต่ภายนอกเหมือนกันเวลาห้องนอนห้องทำงานอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องสังเกตดีๆนะครับว่าบางคนนอนเปิดแอร์เย็นเชียบนะห้องทำงานเย็นเชียบเย็นเยือกเลยครับเนี่ยฮ
1: ะ
0: แล้วพี่สังเกตแต่ตัวพี่มันเหมือนกับเราเวลาไปโดนเย็นๆมากไม่ได้นู่นอะไรนะเป็นด้วยก็เรา

0: ด้วยอายุหรือเปล่า
1: เหมือนกันเลยอาทิตย์ก็ทนไม่ไหวอากาศเย็นก็บางคนนี้ก็เปิดแอร์เย็นเจี๊ยบประมาณ18ถึง20แล้วห่มผ้าหนาๆก็บอกนั่นแหละเขามีความสุขนอนหลับฝันดีแต่นี้ไม่ได้ทนไม่ไหว
2: ใช่เลยครับนี่แหละครับเพราะว่าการปรับสมดุลในร่างกายเราเนี่ยเราต้องเข้าใจว่านะครับที่บอกให้ดูแลนะครับให้ความอบอุ่นกับร่างกายไม่ว่าอากาศอาหารนี่นะอาหารที่เรากินเหมือนกันบางคนโอ้โหกินที่เนี่ยเสียมารยาทบ่อยนะครับเวลาไปทานอะไรโดยเฉพาะก็จะขนมใส่น้ำแข็งที่ไม่กินมานานเลยครับนึกถึงอะไรนะเรื่องลอยแก้วเรื่องของเย็นเสียมารยาทไปหลายรอบเลยฮะเมื่อวานก็ไปประชุมกับพวกก็ยกน้ำแข็งมายกของเรียกว่าอะไรของหวานนะแบบที่เชื่อมแล้วก็น้ำแข็งมาใส่เสียมารยาทเลยไม่แตะเลยสักคำเดียวเพราะว่ามันเหมือนคล้ายๆว่าเราอ่ะมันไม่รู้นะพี่อาจจะไม่ใช่ว่าจะรังเกียจอะไรนะแต่ว่ากินแล้วมันเหมือนกับเราก็ต้องคิดว่าการที่เรากินอันนี้เข้าไปแล้วมันส่งผลอะไรกับร่างกายเรานะฮะแน่นอนครับความหวานทุกคนชอบมากๆเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
2: มันสดชื่นมันชื่นใจมันโอ้โหบอกไม่ถูกแล้วกินแล้วมันเนี้ยนะแต่ว่าหลังจากกินไปเนี่ยบางทีนะโดยเฉพาะคนที่ด้วยวัยเนี่ยบางทีเราก็ต้องระวังให้มากๆนะเรื่องของหวานหวานที่อร่อยๆนี่มันไม่ใช่เลยครับมันคิดอย่างนั้นก็เลยเสียมารยาทพี่ไปเมืองจีนเหมือนกันคนจีนเขาเผื่ออย่างเขาบอกเดี๋ยวให้อะไรเรากินเนี่ยเราก็ไม่กินเราไม่กินเนี่ยทุกท่านไม่รู้จะทำยังไงนะบอกว่าโดยเฉพาะพวกเหล้าพวกอะไรเวลาปล่อยโอ้โหก็ต้อนรับก็ชนแก้วเดี๋ยวชนนะเราก็กินไม่ได้เนี่ยแหละครับ
1: ชนตลอด
2: ชนตลอดนะแล้วก็ตักให้บริการของหนูกับข้าวนี่ใส่มาเต็มจานคนนู้นใส่อย่างนี้ใส่อย่างคือบางอย่างเนี่ยเรารู้ตัวตนเราก็เรียกว่าต้องตระหนักนะครับคนเวลาก็บอกว่าเรื่องของปากของคนเราเนี่ยมันมีความสำคัญคืออะไรว่าการที่จะกินก่อนกินอะไรเราต้องนึกก่อนว่าสิ่งนั้นที่เราจะเข้าปากมันเป็นแปรผลมันเป็นอะไรใช่ไหมครับเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็มันก็ต้องมีนะไม่เพราะว่าเนื่องจากว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็มันยึดติดนะครับเสือเรื่องของรสชาติอาหารเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันจากวัฒนธรรมเรานะมันก็ครบอ่ะหวานมันเค็ม
1: หวานมันเค็ม
2: ใช่ไหมอันที่จริงแล้วตรงเนี้ยนะพี่ว่าน
1: ี่แหละเป็นที่มาของโรค
2: ครับอันที่มาเลย
1: ที่มาจริง
2: ที่สังเกต
1: ข้องกับพฤติกรรม
2: ครับก็พี่ว่าสุไลก็เองก็เข้าใจดีเนาะคือว่าเรื่องความอบอุ่นมันก็มี
1: ทุกอย่างเลย
2: แต่เราคิดว่าเด็กเขาเป็นหวัดก็เป็นเรื่องธรรมดาก็ถือว่าเป็นการสร้างภูมิในตัวเอาก็ดีมีใช่ไหมก็ดีมี
1: ใช่ค่ะแต่ว่าอันในมุมบอกว่าบางทีการเป็นหวัดการป่วยบ่อยๆไข้หวัดเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้พลังลดลงนะคะ
2: เอาแน่นอนเลยครับแน่นอน
1: เนาะพลังมันหายไปนะพี่หมอนะมันเหมือนประมาณว่าเฮ้ยแก่เร็วอ่ะมันไม่สดชื่นอย่างเงี้ยค่ะออกกำลังกายแล้วเหนื่อยเดินนิดเดินหน่อยแล้วก็เหนื่อยอะไรประมาณนี
2: ้ก็จะความสร้างความรำคาญให้เราน้องสิไลนะ
1: ใช่ใช่
2: เมื่อก่อนเนี่ยพี่จะไลฟ์ฟังพี่เนี่ยก่อนพี่เป็นหวัดบ่อยมากเหมือนกันนะแล้วก็หลังๆอ่ะพี่จะเป็นเมื่อก่อนเนี่ยพี่พูดง่ายว่าตอนเช้าๆที่มีคนก็แนะนำนะเมื่อก่อนเพื่อนว่าเฮ้ยมันอาบน้ำสระผมกับน้ำอุ่นเลยนะแต่ย้ายร้อนว่างั้นเราก็พยายามสระก็มีส่วนนะให้มันร่างกายเราอุ่นแล้วก็ตอนเช้าดื่มน้ำอุ่นแล้วก็ออกไปเดินสนามหญ้าออกไปให้มันโดนแดดนะเป็นอะไรแสงแดดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ธรรมชาติมันให้กับสัตว์โลกทั้งหลายใช่ไหมมันจำเป็นที่ต้องโดนแสงแดดนะฮะได้ทั้งวิตามินได้ทั้งแคลเซียมวิตามินดีอะไรประมาณนี้นะแล้วก็คือมันดินน้ำลมไฟนั่นแหละที่เราพูดไปพูดมาวนเวียนอยู่ตรงนี้ครับนั่นคืออะไรว่าความเกิดไอ้สมดุลในร่างกายเรานี่นะมันส่งผลจริงๆนะครับคืออะไรแม้แต่รอเวลาเราเป็นหวัดบางทีแล้วมันแป๊บเดียวก็หายแล้วนะถ้าเราไปรู้จักดู

0: แลนะก็เป็นที่ทราบอะไรว่าคำว่าหวัดเนี่ยมันเป็นไข้มันเป็นหวัดมันเป็นเรื่องของอาการที่มันแทรกซ้อนใช่ไหมด้วยตัวมันเองคำว่าหวัดมันก็มีจากเชื้อไวรัสซึ่งเชื้อไวรัสไม่มียารักษาที่เรารู้กันนะส่วนใหญ่ไม่มียารักษามีแต่เรียกว่าสร้างความภูมิสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเราแข็งแรงนะที่มันจะไม่เป็นบ่อยแต่นั่นแหละนะแต่เมื่อเป็นแล้วเราก็อย่าไปปล่อยให้ไอ้อะไรมารุมกับเราอีกนะที่มันโอ้เชื้อลงปอดนะลงปอดนู่นนี่นั่นเนี่ยแต่ถ้าเราดูรู้จักเรียกประคองดูแลอย่างที่มันคืออะไรบอกน้ำเย็นไม่ควรกินไอ้นี่ก็ถูกนะแล้วก็ดื่มน้ำอุ่นๆน้ำธรรมดาอะไรบ่อยๆประมาณนี้แล้วก็อาหารนี่ก็สำคัญนะครับที่บอกอาหารมันพวกที่ทอดพวกทั้งหลายก็เวลาเป็นหวัดมันจะกินแล้วมันจะหายซาอะไรนั่นนะคนจะกินผักผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวๆอะไรอย่างนี้แหละนะ
1: โอ้ค่ะแล้วก็มีคนถามพี่หมอขั้นนิดนึงเขาบอกว่าเขาอะไปผู้หญิงอะนัดเจอก็คือเจอกันในกลุ่มพาคู่นี่แหละเดี๋ยวนี้ก็นิยมกันแล้วก็คุยกันสักพักนึงสัก2ถึง3สัปดาห์เช็คกันก่อนคุยกันแลกรูปกันเห็นก็โอเคตรงปกหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก็หลังจากนั้นก็นัดเจอก็บอกว่าไปเจอครั้งแรกหน้าตาเลยตรงปกดีเหมือนกับในรูปทุกอย่างแต่มีกลิ่นแก่ที่แรงมากพี่หมอเขาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นจริงๆอายุแค่30ปลายๆแต่มีกลิ่นแก่ที่แรงมากควรจะบอกเขาไหมแบบสุภาพอ่ะว่าคืออยากคบต่ออยากคุยต่อแต่ว่าไอ้คำว่ากลิ่นแก่นี่พี่หมอเคยได้ยินไหมมันคือกลิ่นยังไง
0: จริงๆนะพี่จะบอกว่าถ้าเรื่องของกลิ่นแก่ในนี้พวกกลิ่นตัวนะกลิ่นที่มันน่าจะเป็น
1: กลิ่นเฉพาะตัว
0: เฉพาะเฉพาะมากกว่า
1: อ๋อกลิ่นเฉพาะตัวของคนนอนคนนั้น
0: เฉพาะตัวแล้วที่เราก็เคยได้ยินกันบ่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นต่อมที่มันหลัง
1: กิน
0: ออกมาที่อายุเท่าไหร่นะครับที่อะไรก็บอกอ่ะ
1: เขาบอกว่า30กว่า30ปลายค่ะ30กว่าเกือบจะ40
0: คือถ้าเราอย่างนี้นั่นคืออะไรเรื่องของกลิ่นเนี่ยบางทีเรามันสืบเนื่องหลายๆอย่างมันเรื่องมันต่อมันส่งไปถึงสัญญาณบางอย่างนะก็บอกว่าคือมันกลิ่นแก่ก็คือเหมือนกับกลิ่นตัวของคนเราเนี่ยนะที่มันเปลี่ยนไปตามอายุไขอะไรเงี้ยนะที่เราก็พบก
1: ัน
0: เ
1: พราะ
0: ว่าแก่ก็คืออายุสูงอายุก็ดูอย่างนี้ด้วยในการสลายก็เรื่องของผิวหนังนะต้องดูด้วยนะเรื่องของฮอร์โมนเรื่องสุขอนามัยหรือว่าโรคประจำตัวนะที่เราที่แยกได้ง่ายๆนะครับก็โดยเฉพาะบางคนเนี่ยโรคประจำตัวบางโรคมันเป็นกลิ่นบอกโรคนะใช่ไหมแล้วก็อย่างแต่น้องอายุไม่มากถ้าเป็นผู้หญิงวัยหมดฮอร์โมนหรือว่าพวกวัยหมดประจำเดือนหรือว่าเป็น
1: วัย
0: ทองตั้งหลายก็ว่าไปอย่างใช่ไหมฮะทีนี้พวกโรคบางชนิดเช่นโรคไตโรคเบาหวานโรคตับอะไรนี่มันก็เปลี่ยนแปลงกลิ่นตัวได้นะหรือคนกินชอบดื่มเหล้าชอบบุหรี่กินเครื่องเทศอะไรนี่ก็มีกลิ่นขึ้นมาที่เขาว่ากลิ่นแก่นี้น้องก็ไม่ทราบว่ามันออกลักษณะแบบไหนนะครับ
1: ใช
0: ่มันก็เรียกว่า
1: ต้องมาบอกไหมถ้าบอกก็บอกว่ากลัวว่าบอกปุ๊บเนี่ยแน่นอนความสัมพันธ์คงเสียไปเลย
0: ก็จะพูดสื่อเป็นในเรื่องของว่าถ้าจะพูดแล้วน้องมันบอกยากเหมือนกันนะสำหรับถ้าชอบไม่ชอบนี่มันบางคนก็หาทางอะไรห่างๆไปใช่ไหมฮะ
1: ทางห่างๆไปแต่ก็บอกว่าหน้าน่ะตรงปกชอบหุ่นดีมีกลิ่นแก
0: ่
1: มันยังไงล่ะกลิ่นแก่นี่คือมันคาวเหรอมันเปรี้ยวเหรอมันเหม็นเปรี้ยวเหรอพี่บอกเค็มเหรอโอ๊ยบอกไม่ถ
0: ูกก็อย่างนี้ครับตรงสุดเลยว่าเราก็ได้ยินนะคำว่ากลิ่นที่เวลาเขาหลายๆคนที่เขากลิ่นเช่นกลิ่นน้ำหอมเนี่ยเวลาเขาไปไหนเนี่ยที่เขาบอกว่าไปจีดไปเผื่อให้คนข้างนอกตัวเองไม่รู้หรือว่าคนในบ้านสามีเองยังไม่รู้ว่าผู้หญิง

0: เราจะกินอะไรใช่ไหมฮะแต่พอออกไปบางคนยังไปโดนบริเวณเฉพาะเหงื่อของตัวเองอ่ะนะมันเค็มแล้วมันออกไปผสมกันกับน้ำหอมกลิ่นน้ำหอมมันก็เลยแปรผลไปเป็นกลิ่นอื่นไปอย่างเงี้ย
1: ก็เป็นไปได้เนาะ
0: เป็นไปได้แล้วก็
1: เรื่องของน้ำหอมเขา
0: ครับอาจจะเป็นได้นะเรื่องของอย่างคืออะไรเรื่องของกลิ่นเฉพาะเนี่ยมันก็มีซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่รู้จะบอกยังไงถ้าไปบอกว่าน้องมีกลิ่นตัวน้องมีกลิ่นปากน้องมีกลิ่นเต่าน้องมีกลิ่นนู่นนี่นั่นอ่ะนะเราเคยได้ยินข่าวบ่อยๆว่าบางทีสามีภรรยาเนี่ยก็อยู่ด้วยกันนะนุ๊กไลนะครับแล้วก็เวลาเขาไปมีอันนี้อาจจะเลยไปนิดหนึ่งเรื่องเพศสัมพันธ์เวลามีปัสสาวะแล้วมีกลิ่นอะไรออกมาอะไรเงี้ยหรือว่ามีเวลาจะนอนมันมีกลิ่นแบบออกมาจากหลักแว่มั่งออกบางคนมันสารพัดที่จะพูดไปนะฮะแต่ว่าเนื้อสิ่งกันใดพี่ว่าก็ต้องดูไปก่อนนะอย่าเพิ่งปรีปรามนะแต่อย่างนี
1: ้เออนะคะ
0: นะอย่าเพิ่งปรีปราม
1: มีคนส่งเข้ามาเอาแบบตรงๆนะเขาต้องระบุว่ากินล่างหรือกินบน
0: อ๋อนั่นจะหาเฉพาะที่เฉพาะที่มาแล้วจะหาที่มาแล้ว
1: เฉพาะจุดละเออนี่เขาไม่ได้บอกขนาดนั้นนะคะก็ลองคุยไปดูก่อนนะพี่หมอเน
0: า
1: ะ
0: ก็นะคะก็มันเป็นเรื่องที่ความมักกลิ่นเนี่ยนะครับรสนิยม
1: กิน
0: เร
1: ื่อง
0: กลิ่นเนี่ย
1: ไม่ใช
0: ่บางครั้งคนอื่นอาจจะชอบก็ได้นะอาจจะชอบไม่เหมือนกันนะรสนิยมเรื่องกลิ่น
1: ใช่ค่ะบางทีเอาสมมติเนี่ยบางคนอ่ะอย่างที่เขาชอบเอาอย่างเลี้ยงแมวอย่างเงี้ยมีแมวหลายตัวอยู่ในบ้านคุกคีนอนห้องเดียวแน่นอนมันต้องมีกลิ่น
0: มีคร
1: ับให้แบบว่าดูแลยังไงก็ต้องมีกลิ่นแมวนะทั้งอุจจาระปัสสาวะใช่มั้ยแต่บางคนก็ชอบกลิ่นมันน่ะกลิ่นนั้นนะพี่หมอเขาชินน่ะเขาชอบ
0: อ
1: ย่างเพื่อนเขาบอกเขารู้สึกเขาไม่รังเกียจเลยกลิ่นนั้นกลิ่นแมวกลิ่นของ
0: สุนัขบางทีก็มี
1: นั่นแหละกลิ่นขี้แมวนั่นแหละพูดตรงๆเขาบอกว่าเขารู้สึกมันเหมือนติดอยู่ที่จมูกเขาตลอดเวลาแล้วมันหอมชื่นใจเขาตลอดอย่างเงี้ยนี่ก็ว่าไม่ได้เนาะคนก็ชอบเนาะ
0: เนาะเรื่องกลิ่นนี่แม่มันบอกยากแต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดนั้นอะไรก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของสุขอนามัยไว้ก่อนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่นะคะ
0: เสื้อผ้าอะไรเสื้อผ้าหน้าผม
1: นี่แหละจะคุยพี่หมอปิดท้ายด้วยเรื่องสุขอนามัยเรื่องที่นอนสีชมพู
0: ครับคร
1: ับ อร่อยไหมเรื่องฮอตประเด็นร้อนบนโลกออนไลน
0: ์ใช่ไหม
1: ก็กลายเป็นว่าเนี่ยเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะบางทีพอมาแชร์กันในโลกออนไลน์เนาะมันกลายเป็นแบบโอ้โหไฟลามทุ่งเลยนะพี่หมอเนาะ
0: ครับ
1: แล้วเป็นหลักฐานชั้นดีจนทำให้เกิดการฟ้องร้องเป็นคดีความนะคะเรื่องของโดเรมอนกับที่นอนสีชมพูอ่ะพี่หม
0: ออ
1: พี่ขออันนี้ขอถามตรงๆนะดึกแล้วถามพี่หมอนพพรว่าได้ดูคลิปเต็มๆไหม
0: พี่ไม่ได้ดูเลยนะเนี่ยพี่ตกจริงๆนะพี่อาจจะเห็นแต่เห็นแว๊บๆมาเห็นนะเห็นเห็นแว๊บ
1: ๆโดเรมอนไม่ได้ดูคลิปเคลื่อนไหวอะไรเลยใช่ไหม
0: ไม่ได้ดูเคลื่อนไหว
1: ไม่ได้ดู
0: แต่ถึงว่าตกข่าวนะเนี่ยหมอนพรเนี่ยแ
1: ม่หมอนพรตกข่าวใช่ไหมคะตอนนี้เรื่องก็อาจจะซาแล้วล่ะแต่ว่าเนาะไหนๆก็พูดแล้วก็พูดสักหน่อยหนึ่งว่าไอ้อย่างเงี้ยมันก็มีบ่อยนะไอ้ข่าวอย่างเงี้ยพี่หมอว่าคนในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาไม่มีความเขินอายกับเรื่องแบบนี้เหรอถ่ายคลิปก็โพสต์กันถ่ายคลิปอะไรที่แบบมันไม่ควรจะเปิดเผยก็เอามาเปิดเผยได้อย่างไรพี่หมอคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นในยุคนี
0: ้นี่แหละครับเป็นคำถามที่แต่ว่าแทบจะไม่มีไม่รู้จะตอบว่ายังไงก็แล้วกันนะมันตอบยากจริงๆเลยนะคือเอาตรงนะครับต้องเสนอว่าคือมันเป็นเรื่องที่ถ้าเราจะวิเคราะห์นะครับเวลามีข่าวเป็นก็เรียกว่าเป็นไวรัลแบบนี้เนาะเป็นโดยเฉพาะที่เกี่ยวประโยงไปถึงเรื่องเพศนะฮะแล้วก็เรื่องของการเรื่องของการมีเซ็กมีอะไรกันเนี่ยนะถ้าถูกตำนองกองทำหรือว่าอะไรก็ไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่นะ

0: เรื่องอะไรที่มันก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่มันครอบคลุมไปหลายมิตินะโดยเฉพาะอย่างเงี้ยมีการมีชู้การนอกใจนะครับแล้วก็มันโยงไปอย่างที่นุกจุลัยเห็นมันเป็นการฟ้องร้องเป็นอะไรต่ออะไรเป็นอันนั้นนะก็มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันเอ้ยมันมาถึงนี้ได้ไงสังคมไทยเราแต่ที่เป็นข่าวก็เยอะที่ไม่เป็นข่าวก็ไม่น้อยอะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเราก็เวลามีประเด็นขึ้นมาในทางสังคมที่เราเห็นทางสื่อเราก็อดไม่ได้แล้วก็หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานานะว่าตกลงใครผิดนะครับแล้วก็ทำไมคนไทยเราถึงได้ชอบไปวุ่นวายกับไอ้เรื่องข่าวประเภทนี้นักหนาอะไรเงี้ยนะแล้วก็ถมเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของโอ้โหมีคนเอาไปทำอะไรนะที่เขาบอกว่าอาจจะไปทำมาในอยู่ในสังกัดอะไรไม่รู้ไม่รู้ข้อเท็จจริงหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้นะที่ว่าจะไปปั้นไปอะไรต่ออะไรเงี้ยนะก็เรียกว่าอะไรอ่ะมันถ้าจะพูดไปจะถอนหายใจเพราะอะไรไม่รู้พี่บอกว่ามันที่จริงอ่ะมันเราก็มองเห็นถ้าเรามองมุมในมุมที่มันในมุมก็เรียกมุมของการนอกใจการผิดศีลธรรมนะแล้วก็โยงไปถึงเรื่องของกฎหมายก็มันก็ต้องโยงไปถึงเรื่องผลกระทบนะที่มันเกิดนะจากผู้กระทำก็ไม่รู้นะอาจจะคนกลางก็แต่ว่าคนกลางก็ไม่ถูกนะผู้ชายนะที่เขาแอบไปมีอะไรนอกใจภรรยาอันนี้ก็แน่นอนก็เป็นเรื่องของผิดศีลธรรมฝ่ายที่แอบมาพบกับผู้ที่มีภรรยาแล้วคนนี้ก็ผิดเช่นเดียวกันใช่ไหมครับทีนี้เวลามันข่าวออกมาเนี่ยคือถ้าเราเห็นมันอาจจะวิเคราะห์ไปถึงเรื่องของลักษณะเหตุที่เกิดสถานที่ที่เขาโยงไปถึงห้องชมพูที่นอนชมโดเรมอนอะไรเงี้ยนะมันก็เลยกลายเป็นมันเป็นเรื่องของอะไรอ่ะมันเป็นเรื่องของว่าขำขำไปหรือเปล่ารวมเป็นเรื่องที่มันโยงไปถึงอย่างนี้คืออะไรว่าเราก็ไม่ได้ว่านะว่าหนึ่งวุฒิภาวะนะวุฒิภาวะของคนที่ไปทำเช่นนั้นได้เนี่ยใช่ไหมครับคืออะไรว่าคุณมีจริยธรรมหรือคุณมีศีลธรรมอยู่ในใจไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคืออะไรมันเป็นเรื่องที่ตอบยากมากๆนะมันเป็นอาจจะเป็นเรื่องของเฉพาะคนนะแต่ว่ามันกว้างไปอะไรเงี้ยมันก็ตำหนิไปนะบางคนโอ้โหนี่ตำหนิไปถึงวงคนที่จะมาสนับสนุนนี่ก็บอกโอ้นี่สื่อโคตรสื่อเหมือนกันนะคืออะไรว่าโอ้สื่อจริงๆทำไมต้องไปเจาะต้องไปคุยออกมาเพื่อการตลาดไหมเพื่ออะไรเนี้ยนะเพื่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยวนอยู่ตรงเนี้ยนะคืออะไรว่ามันเป็นเรื่องที่ถ้าเราไปบอกว่าสื่อไม่ควรจะไปใส่ใจนะไม่ควรจะไปให้ความสนใจอะไรมากมายใช่ไหมไม่ต้องไปลงดีเทลอะไรที่มันพุทออกมาจนต่อเป็นเรื่องราวไปเงี้ยแต่ที่เห็นก็ที่มันวิรัลแล้วก็มีวิวอะไรรีวิวไปตั้งเท่าไหร่นะเป็นตันล้านในนี้นะฮะ
1: ใช่ค่ะนี่แหละก็จริงๆหลายคนบอกว่าที่ทำไมเด็กคนอย่างนี้คบกันเนี่ยไม่ได้แบบระบุหมายถึงว่าไม่ต้องนานก็ได้มาแบบมีอะไรกันอย่างเงี้ยอย่างคู่นี้เนี่ยฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นหัวหน้าของฝ่ายชายฝ่ายชายอายุแค่21นะพี่หมอฝ่ายหญิงอายุ38ทีนี้เขาบอกเขาเพิ่งคุยกันแค่เดือนเดียวเอง คุยกันเดือนเดียวแล้วก็เจอกันก็มามีอะไรกันจนเกิดเรื่องเกิดราวแล้วก็ทั้งคู่อยู่ในอาการมึนเมาจึงไม่ได้สนใจสิ่งต่างๆภายในห้องว่าเมื่อไปห้องฝ่ายชายแล้วต้องมีผ้าปูที่นอนครบกันไหมต้องอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้สนใจตรงนั้นเพราะว่ามันเมามีอาการมึนเมาแล้วก็อีกอย่างนึงก็บอกว่าฝ่ายชายก็บอกว่าเป็นโสดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้เกิดเรื่องขึ้นมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยเหมือนกับว่ากระทบไป3ครอบครัวเลยค่ะพี่หมอ
0: ครับอันนี้แหละนะคือที่ถ้ามันจุดแรกเลยก็ที่เรานะครับในเรื่องของละเมิดศีลธรรมก็เรียกว่าคนที่

โดยเฉพาะที่เขาบอกย้ำเรื่องศีล 5ใช่ไหมโดยเฉพาะศีลข้อ 5นี้เป็นศีลข้อที่จะต้องควบคุมให้มากนะครับเพราะว่าหนึ่งถ้าหากว่าศีลข้อ 5นี่เพราะกินเหล้าเนี่ยแน่นอนครับ

0: ด้านน้ำไม่อะไรไม่ก็ว่ากันเป็นหลายหลายอย่างนะตั้งชื่อสินายาไว้เยอะฉะนั้นในเมื่อก้อนนี้หมดไม่มีแล้วคืออะไรอาจจะไปให้เกิดข้ออื่นๆตามมาอีกมากมายอันนี้เราพูดในแง่ของหลักศีลธรรมคืออะไรที่จริงคำว่าศีลก็คือปกติก็แน่นอนครับคำว่าที่เขาให้รับปฏิบัติในศีลห้าข้อเนี่ยเพราะความปกติความปกติสุขในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไม่ว่าสังคมครอบครัวไม่ว่าสังคมกับอะไรก็แล้วแต่ทีนี้นุ่งสุรเอ็นว่ามันพอมันเป็นขนาดนี้มันก็เป็นกระทบไปถึงทั้งสามคนสามฝ่ายนี่ต้องมีลูกด้วยก็อาจจะเป็นปมของลูกอาจจะเป็นสิ่งที่ปมในใจของลูกว่าแม่มันมีพ่อเราไปสร้างรอยบาปรอยอะไรให้กับครอบครัวนั่นเป็นเพราะว่าไวรัลมันเป็นประเด็นใหญ่ที่มันสังคมมันความมันรวมไปวงกว้างอะนะสิ่งนี้มันก็เป็นสะท้อนอันหนึ่งเรื่องของสังคมว่าถ้ามาถามหนึ่งซึ่งสังคมไทยเราทำไมมันบางคนก็ฉวยโอกาสนะออนไลน์อะไรดังเขาไปทำหาธุรกิจอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่ก็ไม่เราไม่จะไปว่าใครไม่ได้นะส่วนอะไรนะเราก็พูดกลางๆได้แต่เรามองว่าก็ให้ตระหนักให้มากๆนะเราสังคมไทยเราว่าเราเวลาเราพูดถึงคนไทยนะวัฒนธรรมไทยหรือผู้หญิงไทยเนี่ยโหเมื่อก่อนนี้มันเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจนะแต่ณปัจจุบันเนี่ยมันเป็นภาพลักษณ์ที่อาจจะสร้างอะไรที่ให้รอยเป็นรอยที่มันไม่ค่อยดีสำหรับผู้หญิงไทยนะครับโดยเฉพาะในด้านของการค้ากามการเรื่องของกามอารมณ์นี่แหละเรื่องของการใช้ให้บริการอะไรต่างๆนี่นะวัฒนธรรมพวกนี้พี่ว่าเราที่บอกกระทรวงวัฒนธรรมโทษนะเราไม่ได้ไปตำหนิเดี๋ยวก็หาว่าเราไปว่ารัฐบาลเพียงแต่ว่ามันยังไงก็แล้วแต่คืออะไรว่าต้องกลับมาคิดสักนิดหนึ่งว่าให้เราจะทำอย่างไรดีให้วัฒนธรรมของไทยเรานะครับแล้วก็ความเป็นผู้หญิงไทยเนี่ยเอกลักษณ์ของผู้หญิงไทยนี่อยากให้คนนั้นนะครับกลับมาดูนะครับกลับมาอนุรักษ์นะให้คนทั่วโลกก็เห็นว่าโอ้โหหญิงไทยเราเนี่ยสวยน่ารักอะไรต่างๆที่เราให้ยิ้มแค่อะไรเนี่ยมันมีทำให้คนชายผู้ชายทั่วโลกหลงใหลกันเยอะๆเลยแต่ว่าต้องเรียกว่าต้องประกอบไปด้วยที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมอยู่ในตัวด้วยนะไม่ใช่ว่าสวยแต่รูปจูบไม่หอมก็ว่าอะไรนี่หลายสิ่งหลายอย่าง
1: เราอดเพราะว่าได
0: ้เราอดเป็นห่วงไม่ได้นะอยู่หลายเวลามีกระทบอย่างเงี้ยก็ได้แต่บอกอย่างเงี้ยครับว่าได้แต่เตือนสังคมแล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับพี่ถ้าเกิดว่าเราลูกหลานเรานะก็พยายามให้อยู่ในกรอบนะครับวัฒนธรรมรักของความเป็นผู้หญิงให้มากที่สุดนะถึงแม้เราจะไปเนี่ยเวลาขนาดตำแหน่งหน้าที่ต่างๆอะไรบางทีก็ลืมไปไหมมันก็ไอ้ก็เรียกว่าอะไรนะไอ้เวลาไอ้เรื่องตัณหาหน้ามืดอะไรเงี้ยนะมันเป็นสิ่งที่ทำให้ก็ลงไปในต่ำอ่ะก็เรียกว่าจิตใจมันต่ำลงไปต่ำลงไป
1: คร
0: ับแต่ก็ว่าอย่างนั้นนะเอาโต๊ะตอนเราไม่ได้ไปเดี๋ยวพี่เองพี่ระวังนะเดี๋ยวนี้เวลาเราไปวิพากษ์วิจารณ์ใครแล้วก็เราก็พยายามอย่างนี้แหละว่ารักษาเรื่องของกรอบนะครับวัฒนธรรมไทยประเพณีไทยโดยเฉพาะหญิงไทยเนี่ยโอ้ต้องเสียอะไรนะทุกอย่างอยากให้กลับมามีคุณค่าเหมือนครั้งบรรพบุรุษของเราอะนะที่ให้เกียรติยกย่องผู้หญิงนะครับเรื่องของความดีงามอะไรต่างๆพวกนี้นะพี่คิดอย่างนั้นนะขอให้ช่วยกันนะครับ
1: ใช่ค่ะช่วยกันแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าเมื่อมันเข้าสู่ระบบแล้วเนี่ยมันก็จะไม่หายไปไหนมันอยู่ไปชั่วชีวิตลูกหลานเลยพี่หมอ
0: มีคนเป็นตัวคนมีใครก็ไลน์มาพี่บอกอาจารย์ถ้ามีคนก็ชวนไปดูโดเอมอนที่ห้องจะไปไหมครับเนี่ย

0: พี่ก็บอกแหมเดี๋ยวต้องคิดดูก่อนนะถ้างั้นพี่ว่าดูที่บ้านดีกว่ามั้งที่บ้านก็มีโดเรมอนสุกตาจริงๆขอบคุณมากที่โทรมาแซวเนี่ยโทรมาแซวเนี่ยแต
1: ่แหมมีมาชงมาชวนได้ค่ะเดี๋ยวเราแป๊บนึงพี่หมอมีคำถามค้างอยู่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วข้อที่3นะคะเดี๋ยวก็มาทบทวนข้อ1ข้อ2ให้นิดหน่อยแล้วก็ข้อที่3ที่ยังไม่ได้ถามเนาะเจ้าของจดหมายคงรออยู่เดี๋ยวช่วงหน้าพี่หมอจะมาตอบให้ครบนะคะ
2: ได้ครับ
1: พักสักครู่ค่ะ
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: กับแม่ช่วงสุดท้ายนะคะกับเพลงเพราะเพลงสุดท้ายเมื่อสักครู่แต่ว่ามีคำถามพออยู่ก็น่าจะตอบให้จบนะคะขอย้อนนิดนึงนะใครที่ไม่ได้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่หมอตอบคำถามให้กับน้องผู้หญิงอายุ32ปีแต่งงานมา2ปีกว่าสามีอายุ35นะคะก็รู้จักกันจากการแนะนำของเพื่อนเจ้านายแล้วก็มาทราบทีหลังว่าผู้ชายเนี่ยเป็นโรคฮีโมฟิเลียไปตรวจร่างกายแล้วเพราะว่าอาการอ่อนเพลียบ่อยหมอก็เลยแนะนำว่าไม่ควรมีลูกควรจะคุมกำเนิดเอาไว้นะคะแล้วก็แม่สามีก็เห็นด้วยบอกถ้างั้นก็ไม่ควรมีอะไรกันบ่อยนะเดือน2เดือนสักครั้งนึงก็พอเดี๋ยวจะเสียเลือดแล้วจะอันตรายอะไรประมาณนี้นะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพี่หมอก็มีการพูดถึงนี่แหละโรคฮีโมฟิเลียเป็นโรคทางพันธุกรรมไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ข้อที่3เนี่ยเธอถามว่าเวลามีอะไรกันร่วมหลับนอนกันเนี่ยทำไมเธอถึงเจ็บมากน้อยครั้งเลยที่ไม่เจ็บเพราะสามีไม่ค่อยเล่ารวมหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่อยากใช้เวลานานกลัวอันตรายก็เลยฝ่ายผู้หญิงเนี่ยเบื่อไปเลยบางครั้งเวลามีอะไรกันเมื่อมีอารมณ์ก็รู้สึกตื่นเต้นใจสั่นเต้นแรงเหมือนจะเป็นลมหมดแรงอันนี้ไปเกี่ยวกับโรคหัวใจไหมคะพี่หมอถามคำถามที่สามกังวลค่ะ
1: ครับก็คำถามนะครับเรื่องของฮีโมฟิเลียเนาะที่บอกว่าเป็นโรคที่แน่นอนครับมันเป็นโรคที่สายทอดทางพันธุกรรมแล้วก็ประเด็นหนึ่งก็ที่ทำให้การเข้าใจผิดนะน่าจะเป็นเรื่องของคุณแม่สามีใช่ไหมฮะที่บอกว่าการที่มีเพศสัมพันธ์แต่ละครั้งอาจจะทำให้อ่อนเพลียเสียเลือดอะไรต่างๆเนี่ยนะโดยที่ข้อเท็จจริงและที่บอกว่าให้คุมกำเนิดไม่ควรมีลูกก็ได้ตอบไปแล้วนะว่าคนที่เป็นฮีโมฟิเลียเนี่ยนะครับถ้าหากว่าไปปรึกษาคุณหมอนะครับแล้วก็ที่อยากจะมีลูกอ่ะมันน่าจะมีทางออกนะมันจะมีทางที่อาจเป็นไปได้นะโดยเฉพาะคุณหมอด้านโรคเฉพาะทางแต่ละด้านนะก็อาจจะมาช่วยได้นะและถามว่าเรื่องของการเวลามีเพศสัมพันธ์แต่ละครั้งเนี่ยจะทำให้อ่อนเพลียหรือหมดเสียเลือดเยอะๆเนี่ยแล้วก็ไม่ควรนอนหรือว่ามีเพศสัมพันธ์กันบ่อยที่เวลาว่าถ้าเราฟังเราอ่านแล้วมันก็น่าขำๆอยู่เหมือนกันนะว่าทำไมต้องเดือนหนึ่งใช่ไหมกี่เดือนนะบอกในถามมา
0: เดือนละมีแนะนำ
1: เ
0: ดือนละสองเดือนครั้ง
1: สองเดือนครั้งนะซึ่งมันน้อยนะฮะนะแล้วก็แน่นอนครับความต้องการหรือว่าแหมนะเรื่องของธรรมชาติผู้หญิงผู้ชายในวัยนี้มันก็ยังมีเรื่องการเรื่องความสุขในเรื่องเพศเนี่ยมันก็ต้องให้มันสอดคล้องนะครับให้มันก็เรียกว่าให้มันไปกันได้อะนะให้มันสมดุลกันนั่นเองครับทีนี้เวลามีคำที่คอยเตือนคอยบอกว่ามันไม่ดีนะเสียเลือดแต่ไม่อันตรายอะไรต่างๆพวกเนี้ยซึ่งเป็นข้อที่ทำให้ครอบครัวนะพี่ว่าอย่างน้อยฝ่ายผู้หญิงเองก็ฝ่ายน้องผู้หญิงที่ถามมันก็คงจะแบบว่าตกลงมันข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงกันแน่นะฮะแล้วก็ควรจะคุยกันกับสามีนะครับให้เข้าใจว่าที่แม่สามีบอกมานั้นนะมันมีข้อเท็จจริงแค่ไหนนะฮะว่าถ้าจะมีลูกมันมีได้ไหมแล้วเราก็ต้องบอกดังนั้นเราก็ควรที่จะจูงมือไปพบคุณหมอนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของความเข้าใจผิดๆโดยเฉพาะเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ในแต่ละครั้งบอกว่าต้องเสียเลือดเยอะต้องอ่อนเพลียมากนะฮะจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับก็ธรรมชาติก็บอกแล้วนะครับเมื่อใดก็ตามนะคนที่ยังมีอารมณ์ทางเพศนะครับโดยเฉพาะผู้ชายมีอารมณ์ทางเพศนะครับมีการองค์การแข็งแรงโดยเฉพาะองค์กระชาที่สามารถแข็งตัวกักเลือดอยู่ได้ในแต่ละครั้งเวลามีเพศสัมพันธ์เนี่ยนะมันก็สามารถที่จะมีได้นะครับ ตามเรียกตามอะไรหนังสือตามตามความต้องการอ่ะนะนะว่าเราก็ควรที่จะมีความสุขอะแล้วก็ในเมื่อเราเป็นผู้ชายเนาะรับผิดชอบฝ่ายภรรยาเหมือนกันฝ่ายภรรยาเองเขาก็ต้องมีอารมณ์ก็ต้องมีต้องการมีความสุขนะที่สมบูรณ์แบบที่จะ อยู่ด้วยกันโดยเฉพาะการมีความสัมพันธ์ทางเพศนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาและก็เรื่องของธรรมชาตินะฮะเนี่ยก็บอกว่าเรื่องของสามีภรรยาเนี่ยบางครั้งเราเองต้องรู้เราต้องเข้าใจศึกษากันคนภายนอกบางทีรู้มากนะครับแต่ไม่รู้จริงอ๋อจะจริงมาบอกปิดๆถูกๆมันเจ้าหักห้ามไปเจ้าอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยนะแต่ละอันนี้ไม่ใช่พี่เองก็เคยอะไรว่าเคยในที่นี้ก็เคยเจอกับคนนะครับหลายๆคู่ที่เข้าใจในเรื่องเพศแบบผิดๆมันมีเยอะมากนะครับในสังคมไทยเรา ว่าบางทีเอาศาสตร์ต้นมาอ้างอันนี้มาอ้างอะไรนะบางคนเมื่อก่อนนี้ก็บอกโอ้ผู้ชายเนี่ยห้ามหลังน้ำอสุจินะก็บอกว่าเป็นลัทธิโน้นลัทธินี่บอกว่าหลังแต่ละครั้งนี่มันเสียพลังชีวิตทำไมอายุสั้นลงอะไรประมาณเนี้ยนะแต่อันที่ข้อจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นอะไรเราต้องเอาความจริงมาพูดที่เราเห็นนะคือหลายคนนะเวลาพอมาเข้าใจว่าที่จริงแล้วการที่เวลามีเพศสัมพันธ์แล้วนะครับมีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะต่างคนต่างก็เรียกว่าไม่มีความกดเก็บกดนะฮะแล้วก็มีความสมดุลตอบสนองต่อกันดูแลกันนะซึ่งสิ่งนี้อะไรมันจะทำให้ชีวิตมีความสุขที่สมบูรณ์นะฮะให้ความมีความสดชื่นบอกตรงๆนะครับแล้วก็มันจะมีหลั่งสารที่ดีๆออกมาอันในร่างกายของเราที่เวลามนุษย์เวลามันถูกเก็บกดมีความเครียดอะไรต่างๆเนี่ยก็มันเนื่องมาจากอารมณ์ที่ถูกเก็บนะแล้วก็หลั่งสารที่ไม่ดีต่อกันโดยเฉพาะในตัวที่ก็เรียกว่าไอคอร์ติซอลนะที่มันหลั่งออกมาเนี่ยตัวนี้ที่น้องก็บอกว่าใจสั่นๆใจสั่นๆนั้นมันก็เป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งนะครับมันหลั่งออกมาจากพวกต่อมหมวกไตพวกนี้นะไม่ใช่เป็นโรคหัวใจหรือผิดปกติใดๆนะครับ
2: มีปัญหาหัวใจหรือถ้ายังไม่มั่นใจก็ปรึกษาแพทย์ได้ใช่ไหมครับพี่หมอเนาะ
1: ได้เลยครับได้เลยครับ
2: อย่าปล่อยทิ้งไว้พี่หมอให้เบอร์นิดนึงค่ะสัปดาห์นี้เผื่อว่าใครคิดถึงกันมากๆไม่ได้เจอกัน7วันเชิญค่ะ
1: ได้เลยนะครับเบอร์นะครับ0876977666 0876977666คนก็เซลแต่เรื่องโรเลมอนเนี่ยดังจริงๆนะเนี่ยพวกเอาตัวลงแล้วมันยังไงกันแน่จะถามว่าถามอะไรกันเขาให้ตอบไปแล้วนะครับว่าไม่ต้องชวนผมชวนนะไม่ไปครับไม่ไปดูที่อื
2: ่
1: น
2: อาทิตย์หน้ากลับมาเจอกันเวลาเดิมนะคะพี่หมอคะวันนี้ลาไปพร้อมกันค่ะ
1: ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดี
3: ขณะนี้เวลา22:22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: สนับสนุนข่าวโดย
8: บำรุงร่างกาย

ตลอดเมื่อเผื่อเจอกันได้คอยใจเฮาตั้งต่อฮักกันจริงน้องกะยาย่อท้อให้รอมือสินัดใหม่ละแล้วมาเมียพี่ให้พ่อปานหาแนวพันละคง

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาฟังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
5: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
6: Pulsar
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ
7: ้ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
10: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
13: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายดิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกาย

0: ิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลง

0: ลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
6: ์โอ้น้ำมันบักแตงโมโอ้น้ำมันบักส้มโอโอ้

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

วัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

้ารอรอน้องกลับหลับไม่ลงเจ้าไปหลงอยู่ที่ไหนกับใครน้องทิ้งให้พี่ปวดร้าวเฝ้าแต่รอเจ็บและท้อก็จะขอ

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา 3 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02

0: ผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา 4:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
1: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
0: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆ

0: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: ขณะนี้เวลา 5:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์เหมือนเดิมมาเวลาเดิมเป๊ะเลยนะคะ5นาฬิกา12นาทีกับเช้าวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569นะคะเป็นวันจันทร์ที่โอ้โหต้องบอกเลยว่าดุมากนะคะสำหรับในวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาเมื่อคืนก็จัดรายการปกติเนาะในช่วงขับสุขภาพก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรนะคะพอตื่นขึ้นมาตอนนาฬิกาปลุกเนาะตี3กว่าๆเกือบจะตี4โอ้โหเป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่ลาดพร้าวซอย1นะคะใครที่ติดตามข่าวก็คงจะได้เห็นนะคะมีการแชร์ภาพข่าวกันไปนะคะสำหรับกรณีเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นเคสสีดำก็คือเสียชีวิตนี่นะคะน่าจะประมาณเกือบ30นะคะ1ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ตัวเลขนะคะอยู่ที่27รายค่ะณขณะนี้นะคะก็เป็นโรงเบียร์นะคะลาดพร้าวซอย1ส่วนใหญ่ผู้เสียชีวิตก็สำลักควันนะคะเนี่ยค่ะก็ผู้เคราะห์ร้ายก็คงจะวิ่งกันไม่ทันหรือยังไงไม่ทราบนะเดี๋ยวรอนะสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะนี่คือสิ่งที่มันก็เกิดขึ้นถามว่าบ่อยไหมก็ไม่บ่อยนะคะแต่ว่าพอเกิดเหตุแล้วเนี่ยมันก็เสียหายค่อนข้างหนักเลยนะคะสำหรับอัปเดตข้อมูลเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารโรงเบียร์ลาดพร้าวซอย1นะคะผู้เสียชีวิตนั้นณขณะนี้นะคะตัวเลขเมื่อช่วง4นาฬิกาที่ผ่านมา27รายเป็นชาย9รายเป็นหญิง18รายนะคะตอนนี้มีเคสสีดำ27แล้วก็มีที่บาดเจ็บนะคะก็นำส่งโรงพยาบาลจุฬา3ราชวิถี2พระราม91เปาโล1พระมงกุฎ1นะคะนี่คือสีแดงเคสสีเหลือง7รายนำส่งโรงพยาบาลเพชรเวศ4โรงพยาบาลตำรวจ2โรงพยาบาลเปาโล1แล้วก็เคสสีเขียวนำส่งโรงพยาบาลเปาโล3นะคะก็เดี๋ยวนะคะรอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุแล้วก็พิสูจน์อัตลักษณ์ให้เรียบร้อยนะคะช่วงดึกที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ลงพื้นที่นะคะต้องเร่งสอบสวนสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นสำหรับเหตุการณ์นะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะนี่ค่ะก็ตรงลาดพร้าวลาดพร้าวหนึ่งก็ตรง5แยกนั่นแหละค่ะ5แยกลาดพร้าวเลยเนาะโรงเบียร์ชื่อนะคะโรงเบียร์ณลาดพร้าวอยู่คงใกล้ซอยลาดพร้าวหนึ่งนะคะเขตจตุจักรถ้าเรานึกถึง5แยกลาดพร้าวเนาะมันก็จะอยู่ติดกับห้างยูเนี่ยนมอลล์นะคะไอ้ตรงโรงเบียร์นั้นน่ะนะคะก็เป็นเหตุไฟไหม้นะคะเป็นเหตุเพลิงไหม้โอ้โหรุนแรงมากนะคะมีคนติดค้างอยู่เป็นจำนวนมากนะคะฉีดน้ำเพื่อจะกลับไม่ให้ลุกลามก็เอาไม่อยู่นะคะช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้เท่าที่ช่วยได้นะคะก็เจอเคสสีดำตอนนี้27นะคะคงตัวเลข27ไว้ก่อนนะคะสำหรับในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะวันนี้น้องโด่งขอลา1วันนะคะน้องกวางอยู่หลังไมค์ค่ะ022481366 022481366นะคะใครจะโทรศัพท์มาบอกข่าวเล่าความก็ได้เหมือนกันนะคะโอ้โหคุณพี่ก็มาอยู่ตรงใกล้ไมโครโฟนดิฉันนี่นะเนี่ยขอทราบวิธีการจะบอกว่ากำจัดก็ฟังดูมันโหดร้ายไปเนาะวิธีการไล่ผ
แต่มันหาตัวไม่เจออ่ะได้ยินแต่เสียงนะคะคุณพี่เนี่ยน้องๆจระเข้เลยนะคะเสียงเนี่ยนะคะอยู่ใกล้เลยสวัสดีพี่ประนอมจากอำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะคะเยี่ยกล้วยบอกถอดบทเรียนอีกหนประเทศไทยถอดไม่รู้กี่หนกี่รอบแล้วเนาะแล้วมันเป็นเหตุการณ์หนักๆนะไฟไหม้ร้านอาหารไฟไหม้ผับไฟไหม้โรงเบียร์ไฟไหม้สถานบันเทิงส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่าสถานบันเทิงเมื่อคืนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เป็นเหตุรุนแรงนะคะนี่เคสสีดำตอนนี้ก็23เข้าไปแล้ว27เข้าไปแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าจะต้องถอดกันอีกกี่หนเนาะไอ้บทเรียนที่ว่านี้นะคะมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบโอ้เห็นคลิปภาพนาทีที่ตอนเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งช่วยเหลือนี่นะคะมันยากมากอะยากจริงๆนะคะสำหรับสรุปเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยค่ะโอ้โหก็ได้แต่คือตัวเลขยังไม่นิ่งนะคะต้องบอกว่ายังไม่นิ่งที่บอกว่าเคสสีดำ27เนี่ยยังไม่นิ่งเพราะว่าจุดที่พบศพมากที่สุดคือห้องน้ำค่ะห้องน้ำสภาพร้านนี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะไม่เหลือหรอแน่ๆแล้วตอนนี้ดูจากภายในนะคะไม่เหลือนี่ค่ะก็โอ้ภาพอีกมุมหนึ่งนะคะนี้เขาบอกว่าเป็นภาพอีกมุมหนึ่งจากกลุ่มไรเดอร์ที่ถ่ายเอาไว้ได้ข้างนอกนะคะโอ้โหกำลังแบบชุลมุนวุ่นวายมากในขณะที่เจ้าหน้าที่ก็เร่งช่วยเหลือนะคะพลเมืองดีหลายคนจอดรถมาช่วยกันนะคะก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยนะต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะนี่ค่ะปั๊มหัวใจนี่เป็นนาทีแบบโอ้โหปั๊มหัวใจกันอยู่ข้างนอกบนถนนเลยนะคะเหตุเกิดเนี่ยน่าจะสักประมาณตอนเที่ยงคืนนะคะเหตุเกิดนี่คือเที่ยงคืนนะคะนี่ค่ะเที่ยงคืนนิดๆประมาณนี้เนี่ยก็กำลังแบบคือเข้าใจเนาะคนที่ไปสถานบันเทิงอะเนาะก็ต้องสนุกสนานเนาะสุดเหวี่ยงเลยแหละแล้วมันเป็นคืนวันอาทิตย์เอาจริงๆนะถ้าเป็นสมมติต่างจังหวัดที่แบบเป็นจังหวัดแบบเงียบๆที่ไม่ใช่เป็นแหล่งท่องเที่ยวมากๆเนี่ยนะคะคืนวันอาทิตย์จะเป็นคืนที่เงียบนักท่องเที่ยวก็จะน้อยแต่ร้านนี้ไม่น้อยนะคะร้านนี้ขนาดเป็นคืนวันอาทิตย์ไม่น้อยค่ะยังมีคนเยอะอยู่ก็นักท่องเที่ยวก็เยอะเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่อย่างที่คุณผู้ฟังบอกเนี่ยถอดบทเรียนอีกรอบสำหรับประเทศไทยเดี๋ยวค่อยรายงานไปนะคะจะติดตามข่าวไปเรื่อยๆก็แล้วกันเนาะสำหรับคนที่มีโยมมีญาติก็ตอนนี้ตัวเลขยังไม่นิ่งอย่างที่บอกนะคะยังไม่นิ่งค่ะสำหรับเรื่องของการ สรุปรายชื่อของผู้ที่เสียชีวิตนะคะตัวเลขยังไม่นิ่งเท่าไหร่เดี๋ยวรอให้นิ่งนิดนึงนะคะค่อยประกาศกันไปเนาะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณขณะนี้นะคะที่ลาดพร้าวให้แยกลาดพร้าวแล้วกันนะคะลาดพร้าวซอย1ใกล้ๆกับยูเนี่ยนมอลล์นะคะสายยังว่างอยู่นะคะ02-248-1-248-366จำชื่อจำเบอร์ไม่ค่อยได้แล้วอยู่คนเดียว02-248-1-366นะคะมีคนถามหายดีเลยหรอคะก็เสียงได้ประมาณนี้นะคะก็ดีใจแล้วนะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาวันจันทร์นั่นแหละเหตุเกิดดิฉันเริ่มเสียงหายเมื่อคืนวันอาทิตย์จัดรายการขับสุขภาพเสร็จเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ไอนิดหน่อยเจ็บคอนิดนะคะยังบอกคุณหมอว่าเจ็บคอนะประมาณว่าคอมันแบบตากๆอ่ะประมาณนั้นนะเราตื่นเช้าขึ้นมาเสียงมันเป็ดเลยค่ะเสียงหายเลยอาทิตย์นี้ดีขึ้นเยอะเลยนะคะวันนี้ก็อยู่ตรงๆวันนี้ไปต่างจังหวัด1วันนะคะก็อยู่คนเดียวนะใครที่
อยากจะโทรมาคุยด้วยนะคะก็เชิญสวัสดีคุณนุ่งเรืองจังหวัดตราดนะคะฝนตกแต่เช้าเลยคุณพี่มานิดจากพัทลุง25องศาตัดยางได้เช้านี้สวัสดีผู้ใหญ่วันนะคะคุณย่าป้ายแดงพี่สะอาดพี่หนูคำเพ็งพี่ยงค่ะพี่ประยงสวัสดีนะคะจากเชียงรายพี่พิษณุ จากหอวังเสียใจกับญาติอุ้ยใกล้หอวังเนาะใช่ไหมพี่พิษณุใกล้กับหอวังเนาะเออใกล้กันนิดเดียวเองเดินกันถึงเลยเนาะจุดเกิดเหตุกับหอวังนะคะที่พี่พิษณุทำงานอยู่พี่สมศรีสวัสดีนะคะญาติทิพย์ตะวัดส้มตามรายงานไปเรื่อยๆนะเราฟังอยู่นะคะพี่ปูกัญญารัตน์ค่ะพี่แขกสุทธิรัตน์พี่หญิงดีพี่สนธยาจากสตูลพี่ทวีสุวรรณหอมจากอุดรนะคะฟังทุกวันค่ะพี่ตุ๊กกบชมนจากสารคามพี่ทิพย์บอกสวัสดีทุกคนนะคะพี่นงพัทพรฟังจากสงขลาค่ะพี่เสียงก็ไม่มีเอ็นดูวาแหวนมาด้วยนะคะใช่เสียงนี่ต้องถนอมสุดๆตอนนี้นะคะเวลาเจอใครก็ตามเนี่ยแค่พยักหน้าแบบนี้เป็นประเภทป้าอินโทรเวิร์ตไม่ค่อยคุยกับใครนะคะเวลาเจอใครตอนนี้พยักหน้าสวัสดีไปแล้วก็ทำมือแบบบ๊ายบายส่ง I love you อะไรประมาณนี้นะก็หมอบอกว่าใช้เสียงน้อยๆนะอย่าร้องเพลงเยอะจริงๆไม่เคยร้องเพลงเลยนะคะสวัสดีคุณพี่วันวิสานะคะพี่ชลลี่ค่ะแล้วก็พี่สุชาดาพี่ประสิทธิ์ทุ่งไม้ไผ่ฝนตกลงมาหน่อยแล้วอ้าวหน่อยแล้วนี่จัดยางได้ไหมพี่หนูริงสวัสดีนะคะแล้วก็ใครอีก โอ้ยคนสันโดษเอ้าพี่ยงมากรุงเทพเหรอคะช่วงนี้โอ้โหยังไม่ได้เจอกันช่วงนี้มาอยู่กรุงเทพโอ้โหจากสาวเชียงรายตอนนี้มาเป็นสาวกรุงเทพนะคะอือหือจะได้นัดเจอกันเนาะจริงๆเสียดายพี่ยงนั่งเครื่องบินมาลงนครเลยค่ะเดี๋ยวจะไปรับ สวัสดีพี่เกษมนะคะมันทุ่งไม้ไผ่เหมือนกันเอ้าฝนตกสายยางเรียบร้อยพี่กัลยาค่ะพี่กัลยาเพลงนุ่นนะคะพี่บุญสมจากสารคามพี่อ๋อพี่คนสันโดษนี่อยู่ร้อยเอ็ดเนาะมีมี่สวัสดีนะคะพี่บำรุงสมพรเพชรถมพี่มณิษฐ์ทองดีพี่สมศรีปีชาพี่ลำไพค่ะพี่น้องฝนคนงามพูดตามพี่ดุลิงพี่สีหาวดียังคะจริงๆหายแต่ก็ไม่ดีแล้วไผ่ยังมีติด I love you อยู่เล็กน้อยนะคะยังมี I love you อยู่เล็กน้อยสำหรับทุกวินาทีตอนนี้นะคะสำหรับที่ลาดพร้าวซอย1นะคะทุกวินาทีถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามากในการช่วยเหลือนะคะแต่เข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะถึงโรงพยาบาลหมดทุกเคสแล้วนะคะเหตุการณ์ไฟไหม้นะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวนะนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะหลังจากที่ไปพื้นที่เกิดเหตุไฟไหม้นะคะโรงเรียนลาดพร้าว บอกว่า ส่วนใหญ่ผู้เสียชีวิตนั้นสำลักควันถามนักดนตรีที่ประสบเหตุบอกว่าเห็นควันออกจากคัทเอาท์ตรงเวทีควันนี่คือจุดเริ่มต้นเลยนะคะควันไฟออกจากคัทเอาท์ตรงเวทีเลยค่ะสักพักนึงไฟก็ดับก่อนจะมีเสียงระเบิดแล้วควันก็พวยพุ่งหลังจากนั้นคนก็วิ่งหนีแตกกระเจิงไม่ต้องพูดถึงเลยในสถานที่แบบนั้นกระเจิงแน่ๆผู้เคราะห์ร้ายวิ่งส่วนใหญ่นะคะไปทางด้านหลังของอาคารในห้องน้ำก็เนี่ยถึงไม่แปลกว่าจุดที่พบผู้ประสบเหตุเคสสีดำมากที่สุดคือตรง
หน้าประตูห้องน้ำซึ่งสถานที่แห่งนี้ไม่มีประตูหนีไฟชัดเจนด้วยอารามตกใจทุกคนก็วิ่งหลบเนาะสำหรับหลบควันเนาะเพราะว่าโถงในห้องอาหารมันมีควันเมื่อมีไฟลุกมีเสียงระเบิดขึ้นปะทุขึ้นมาปั๊บเดียวไฟก็ลุกทั้งหมดนะคะก็ลามไปทั่วนี่คืออัปเดตข้อมูลนะคะสำหรับเหตุการณ์เพลิงไหม้ภายในร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวเวลาในขณะนี้นะคะก็มีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ลงพื้นที่นะคะมีท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันติดตามสถานการณ์นะคะแล้วก็เบื้องต้นขอทราบอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะผู้เสียชีวิต27รายนะคะเป็นชาย9เป็นหญิง18รายแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากนะคะเจ้าหน้าที่ก็ส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงไปหลายโรงพยาบาลที่รายงานไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เดี๋ยวตอนนี้ก็มีการตรวจสอบสาเหตุและการติดตามอาการของผู้บาดเจ็บที่ส่งไปรักษาตัวแต่ละโรงพยาบาลนะคะรวมถึงการติดต่อญาติของผู้เสียชีวิตรวมถึงการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลตามกระบวนการก็ต้องทำแบบโดยเร็วที่สุดนะคะโอ้โหเห็นภาพแล้วรู้สึกไม่น่าเชื่อเนาะมันก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วอีกแล้วค่ะในสถานบันเทิงก่อนหน้านั้นก็บอกว่าต่อไปนะใครไปสถานบันเทิงนะก็ต้องไปหาทางหนีไฟก่อนเลยอันดับแรกเลยประมาณเนี้ยก็จะมีการเตือนมีการพูดถึงกันเมื่อเกิดเหตุการณ์ใหม่ๆใช่ไหมคะแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้กันแบบชัดเจนอะไรเท่าไหร่นะเหมือนกับเราลืมอะประมาณนี้นะคะเราก็ลืมปะก็ปล่อยให้เหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นอีกแล้วประมาณนี้นะคะโอ้โหนี่ค่ะพูดถึงเรื่องสลดก็มาสลดอีกสักข่าวหนึ่งแล้วกันนะคะ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากลางดึกแล้วนะคะตำรวจสภ.สามโคกปทุมธานีรับแจ้งเหตุมีคนเสียชีวิตภายในรถยนต์ จอดอยู่บริเวณบ้านแห่งหนึ่งในซอยสุขาภิบาล5ตำบลบางเตยอำเภอสามโคกปทุมธานีเจ้าหน้าที่ก็ไปพร้อมกับอาสาสมัครร่วมกตัญญูกับแพทย์นะคะจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่เกิดเหตุในบ้านหลังนี้ก็มีโรงจอดรถพบเก๋ง Toyota Vios สีม่วงทะเบียนกรุงเทพนะคะเบาะหลังพบร่างผู้เสียชีวิตชื่อคุณยายกัญจนายุ70แล้วนะคะ70ก็เรียกคุณยายได้แล้วเนาะคุณยายคุณป้าก็ได้คือมันแปลกตรงที่ว่าคุณยายมาเสียชีวิตในรถด้วยวิธีการลมควันตัวเองอยู่ในรถในรถ Vios ยังมีกลิ่นเหม็นควันไฟอยู่พื้นที่ด้านหน้ามีเตาอั้งโล่วางอยู่เบื้องต้นนะคะจากการสอบถามหลานของคุณยายหลานชายอายุ22และเป็นเจ้าของรถคันนี้ซึ่งเป็นคนพบศพคุณยายเป็นคนแรกบอกว่าก่อนเกิดเหตุช่วงเย็นเนี่ย คนในบ้านก็ไปขายผักกันอยู่ที่ชาวบ้านแหละมันเป็นตลาดของเอื้ออาทรลาดหลุมแก้วนะคะแล้วก็ไม่ไกลหลังจากนั้นก็กลับมาถึงประมาณ3ทุ่มก็หลานก็ซื้อกระท้อนมาฝากคุณยายด้วยเมื่อเข้าบ้านก็ไม่เจอก็ไปหาในห้องก็ไม่พบก็คราวนี้เดินตามหารอบบ้านจนกระทั่งมาที่โรงจอดรถก็พบว่าในรถมีควันไฟฟุ้งอยู่ก็เปิดประตูรถตกใจแทบช็อกเมื่อพบว่าคุณยายนอนหมดสติอยู่ที่เบาะด้านหลังของรถแล้วเห็นว่าพื้นที่วางเท้าด้านหน้ามีเตาอั้งโล่ซึ่งมีไฟลุกอยู่แดงฉานเลยจึงตะโกนเรียกน้าชายซึ่งเป็นลูกของคุณยายอีกคนหนึ่ง
มาดูน้าชายก็รีบยกเตาออกมาไว้ข้างนอกก่อนที่จะดูยายก็พบว่าเสียชีวิตแล้วสาเหตุหลานชายบอกไม่ทราบจริงๆว่าคุณยายทำไปแบบนี้เพื่ออะไรเรื่องอะไรแต่คุณยายเนี่ยมีโรคประจำตัวหลายอย่างนะคะแล้วก็กินยาเกี่ยวกับจิตเวชด้วยนะคะก็คราวนี้ตำรวจก็ต้องไปค้นเนาะดูห้องคุณยายก็พบจดหมายเขียนด้วยลายมือในลักษณะสั่งลานั่นแหละค่ะมีข้อความว่าตัวเองเกิด24กุมภาปี2499ที่สามโคกเป็นลูกของใครเกิดวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขียนว่าขออโหสิกรรมให้กับทุกคนเขียนจดหมายนี้ตั้งแต่24มกราคมนะคะ24มกราคม2569บอกว่าเจ็บปวดพอแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานเนาะนี่ค่ะก็มีอายุ70เนาะอ่านแล้วก็เศร้าเหมือนกันเนาะถ้าเจ็บปวดพอแล้วเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์แบบสลดเนาะนี่ค่ะในยุคปัจจุบันจริงๆเนี่ยก็อย่างที่บอกหลายคนก็มีปัญหาชีวิตนะคะแต่ว่าบางคนก็พยายามที่จะดิ้นรนเอาชีวิตให้รอดพยายามหาวิธีทางหนทางว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรในโลกใบนี้มันเป็นโลกที่แบบก็น่าเศร้าเนาะแม้แต่หลังใหม่ดิฉันเองก็ยังมีสายมาก่อกวนมาก่อกวนเลยนะคะถ้าโทรมาก็บอกข่าวเล่าความนะคะเอาเรื่องจริงกันเนาะไม่ต้องก่อกวนนะวันนี้อยู่คนเดียวป่วยด้วยนะคะพูดถึงการเอาชีวิตรอดนะอยากจะเล่าเรื่องเมื่อวานพอดีไปอ่านเจออันนี้ก็เป็นรุ่นคุณตาเหมือนกันนะวัย71ละแต่เขาเป็นคนอเมริกันเนาะคนนี้พยายามเอาชีวิตรอดแล้วรอดด้วยจริงๆอ่ะรอดแบบปาฏิหาริย์นะคิดดูคือ เป็นเรื่องราวประหลาดมากนะฮะก็บอกว่าคุณตาเจมส์คนนี้เนี่ยอายุ71เนาะก็ชีวิตสบายแล้วอ่ะวันๆก็ไปตกปลานะด้านหลังก็เป็นคลองหลังบ้านอ่ะจะคือบ้านคงแบบหรูอ่ะนะก็ตกปลาที่คลองหลังบ้านกันเลยทีเดียวก็เป็นชีวิตประจำวันนะของฝรั่งตามปกติมีหมาพันบูลด็อกเดินตามไปเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยทุกวันขณะกำลังตกปลาอย่างเมามันสนุกสนานฝรั่งก็ตกปลาเป็นกีฬานะของเขาเนาะเขาคงไม่กินนะเหมือนบ้านเราใช่ไหมบ้านเราก็ตกปลาเพื่อเป็นกีฬาด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ตกปลาเพื่อเอามาเป็นอาหารด้วยเนาะแต่ว่าคุณตาเจมส์เนี่ยเขาตกปลาสนุกนะเป็นกีฬาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไหมหรือเปล่าไม่รู้กำลังหมุนรอกเก็บสายเบ็ดอยู่ความเคลื่อนไหวบนผิวน้ำกับดึงดูดจระเข้ที่ซ่อนตัวอยู่ใต้น้ำให้พุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วก่อนจะกัดเข้าที่โอ้โหหมับเข้าไปเลยค่ะขาขวาของคุณตาอย่างแรงแล้วจระเข้เนี่ยมันใช้แรงมหาศาลเนาะลากปลาเจมเนี่ยลงไปในคลองหลังบ้านด้วยโอ้โหจระเข้ลากลงไปยังไงล่ะทีเนี้ยก็ต้องต่อสู้เอาชีวิตรอดสิคะแม้อยู่ในสถานการณ์ขับขันแต่ว่าตาเจมยังมีสตินะเพราะว่าเขาบอกว่าสมัยหนุ่มๆเนี่ยเขาเคยได้รับใบอนุญาตล่าจระเข้ตามกฎหมายนะอ๋อแสดงว่าที่เมืองนี้เนี่ยมันมีจระเข้อยู่แล้วเนาะเขาก็เลยอาจจะแบบธรรมดามากนะบ้านเขาเนี่ยนะคะแต่ว่านี่เป็นจระเข้ขนาดใหญ่แม่นะพุ่งมากัดขาเลยค่ะนี่เดี๋ยวเมืองอะไรเนี่ยรัฐฟลอริดาค่ะโอ้จระเข้ชุมจังเลยคลองหลังบ้านยังมีจระเข้เลยแล้วคนในประเทศนี้เนี่ยมีใบอนุญาตให้ล่าจระเข้ได้ตามกฎหมายนะคะเขาบอกว่าการไปสอบขอใบอนุญาตล่าจระเข้เนี่ยตอนสอบเนี่ยตอนนั้นคุณตายังมีสติอยู่นะตอนที่จระเข้มันลากลงไปในน้ำเนี่ยนะคะเขารู้ว่าจุดอ่อนของจระเข้คือดวงตาระหว่างถูกลากลงน้ำคุณตามีสติเอานิ้วจิ้มเข้าไปที่ตาข้างนึงของจระเข้ค่ะก
จากนั้นก็คว้าคำเบ็ดที่ยังอยู่ในมือยังกำเบ็ดอยู่นะแทงเข้าไปที่ดวงตาอีกข้างหนึ่งหูไม่ยั้งเลยค่ะทิ่มทิ่มทิ่มทิ่มเข้าไปในตาของจระเข้รู้ฟังยังกันละครตาเจมบอกว่าช่วงเวลานั้นมันเหมือนเวลาผ่านไปชั่วชีวิตเลยตอนนั้นคิดแค่อย่างเดียวว่าต้องเอาตัวรอดให้ได้ห้ามตายเจมห้ามตายห้ามตายการตอบโต้ทำให้จระเข้เจ็บปวดจนยอมปล่อยขาและว่ายหนีกลับไปอีกฝั่งหนึ่งโอ้โหสุดยอดเลยเนาะนี่คือการมีสติหลังจากรอดจากการโจมตีของจระเข้นะคุณตาก็อ่อนแรงจนไม่สามารถเดินกลับบ้านได้ด้วยตัวเองเพราะว่าจระเข้มันงับขาเขาก็เลยเรียกหมาที่ไปด้วยนี่แหละค่ะนะคะแล้วก็ใช้หมาเนี่ยช่วยพยุงเดินกลับเข้ามาในบ้านเพื่อมาเรียกภรรยาภรรยาที่เห็นในสภาพโชคเลือดก็รีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีนะคะแพทย์ก็รีบทำแผลนะคะโดยแผลที่ขาขวาของตาเจมเนี่ยถูกตัดลึกหลายแห่งเย็บอู่หลายสิบเข็มเลยนะคะแต่โชคดีมากมายไม่มีอวัยวะสำคัญเสียหายเลยอาการก็ถือว่าไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตนะเนี่ยเรื่องราวของตาเจมเนี่ยกลายเป็นที่พูดถึงในโรงพยาบาลทั่วเลยนะคะที่ฟลอริดาจนพยาบาลหลายคนในโรงพยาบาลเดียวกันเนี่ยต้องรีบแวะมาดูว่ามันเป็นไปได้มันเป็นไปได้จริงๆนะคะแล้วสอบถามเหตุการณ์ด้วยความตกตะลึงค่ะซึ่งนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านจระเข้เนี่ยเขาบอกว่าการโจมตีดวงตาของจระเข้เนี่ยเป็นวิธีการเอาตัวรอดที่ถูกต้องแล้วถูกที่สุดด้วยไม่ใช่เพียงเรื่องของโชคชะตาหรือว่าอะไรนะไม่ใช่เรื่องดวงนะตาเจมเนี่ยเป็นคนที่มีสติมากๆคือถ้าใครถูกจระเข้กัดแล้วก็ลากลงไปในน้ำเนี่ยก็ควรพยายามจะโจมตีบริเวณที่บอบบางที่สุดก็คือดวงตานี่ค่ะเดี๋ยวจระเข้น้อยที่ส่งเสียงดังสุดบนเหนือหัวเนี่ยเดี๋ยวต้องถูกโจมตีในดวงตาเหมือนกันนะคะสองครั้งแล้วเนาะชั่วโมงนี้ส่วนบนหัวหรือด้านข้างของขากรรไกรอาจทำให้จระเข้คลายแรงกัดแล้วก็ทำให้ผู้เคราะห์ร้ายเนี่ยรอดได้เนี่ยค่ะจนถึงตอนนี้ก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐฟลอริดาในสหรัฐอเมริกายังไม่สามารถติดตามจระเข้ที่ก่อเหตุในคลองหลังบ้านของตาเจมได้นะตาเจมเองก็ขณะนี้ก็เริ่มใช้ไม้ค้ำช่วยเดินได้แล้วนะคะเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวต่อไปนี้เนี่ยจะระมัดระวังมากขึ้นเวลาจะไปตกปลาเอ้ายังไม่เลิกอีกตาเจมยังไม่เลิกตกปลานะคะบอกว่าเมื่อจะไปตกปลาและอยู่ใกล้แหล่งน้ำคราวใดยืนยันว่าจะระมัดระวังมากขึ้นแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ก็บอกว่าเขาจะไม่เลิกหรอกนะคะเนี่ยเขายังคงตกปลาต่อโอ้โหอึ้งไปเลยนี่คือคนที่แบบคนจะรอดก็รอดอ่ะเนาะเอาจริงๆนะคะเป็นเรื่องของปฏิหาริย์มากเพราะไปจิ้มตาจระเข้เนาะก็เล่าให้ฟังนะเพราะว่าบางท่านเนี่ย คือพอติดตามข่าวมากๆก็เครียดเนาะมันก็รู้สึกว่าเอ้ยชีวิตนี้บางทีก็มีผู้ป่วยมีคนที่แบบติดเตียงอยู่คนที่ต้องการความช่วยเหลือก็ค่อนข้างเยอะเนาะสำหรับในส่วนของบ้านเราเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนนั้นเนี่ยได้ใช้ชีวิตแบบมีความสุขนะคะไม่ทุกข์จนเกินไปจริงๆแล้วในโลกนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องอะไรแบบนี้ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเนาะแม้กระทั่งบ้านเราเนี่ยทุกวันเลยถ้ามีข่าวอาชญากรรมข่าวสังคมอะไรพวกนี้นะคะอ่านกันได้แบบเยอะมากๆนะคือเยอะคนอ่านกันไม่หมดนะคะแต่ว่ามันมีบางข่าวบางทีเราก็รู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นข่าวเหมือนเดิมทุกวันทุกวันทุกวันเลยนะคะแล้วก็ทำให้บางท่านเนี่ยอาจจะหมดกำลังใจไปได้นะคะเนี่ยอย่างพี่ท่านนี้นะคะเป็นสาวพนักงานกวาดถนนน่าเห็นใจมากที่ศูนย์ประสานงานเขตสายใหม่ต้องรอดเขตสายใหม่นะคะเมื่อวานนี้ เธอไปร้องเรียนขอความเป็นธรรมคุณระพีพรโพสีค่ะเป็นพนักงานรักษาความสะอาดอยู่สำนักงานเขตหลักสี่เธอบอกว่าเธอกำลังปฏิบัติหน้าที่กวาดถนนอยู่มีรถเก๋งคันหนึ่งนะคะพุ่งชนขณะกำลังกวาดถนนอยู่จนได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่คนขับรถคันนี้หลบหนีไปอย่างหน้าตาเฉย
เมื่อตรวจสอบสภาพไปตรวจภาพจากกล้องวงจรปิดในภายหลังนะคะก็ยิ่งสร้างความหดหู่ใจมากเพราะว่าปรากฏว่ารถเก๋งคันนี้เนี่ยจอดรถลงมาดูความเสียหายของรถตัวเองด้วยนะแต่ไม่ยอมไปดูอาการและไม่ยอมช่วยเหลือคนกวาดถนนหรือผู้ได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อยเลยค่ะลงมาดูรถตัวเองโอ้โหเป็นรถเก๋ง Toyota Altis สีขาวนะคะนี่ค่ะชนพนักงานกวาดถนนบาดเจ็บแล้วลงมาจากรถจอดดูรถตัวเองก่อนจะขับหนีไปค่ะคุณรัฐีพรบอกว่านาที ชีวิตตอนนั้นเนี่ยเกิดเหตุตอน 5:50 นาทีก็ยังไม่สว่างเนาะในรายการของเราก็จะพยายามบอกตลอดนะคะพี่ๆเป็นพนักงานกวาดถนนพี่ๆที่ขับมอเตอร์ไซค์พี่ๆที่ขับที่ปั่นรถจักรยานตอนเช้าอ่ะบางคนเนี่ยอาจจะมาเป็นคณะก็อาจจะมีไฟริบหรี่มานิดๆหน่อยๆไม่ได้เยอะมากบางทีมันมองไม่เห็นแล้วก็พี่พนักงานกวาดถนนบางทีพี่อาจจะแบบใส่เสื้อสะท้อนแสงแว่แบบนิดเดียวอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นไปได้นะก็ฝากกทม.ด้วยนะคะทุกสำนักงานเขตเลยต้องหาชุดที่เป็นแบบชุดพิเศษอ่ะเป็นชุดที่มีแสงสะท้อนทั้งกางเกงและเสื้อกางเกงก็ต้องมีนะคะให้เห็นว่านั่นแหละเป็นคนกำลังกวาดถนนอยู่เนี่ยของคุณรัฐีพรเนี่ยแกบอกว่าเกิดเหตุตอน 5:50 นาทีตรงแจ้งวัฒนะหน้าห้างโลตัสเลยค่ะขณะเกิดเหตุก็กำลังกวาดถนนแล้วก็เคลียร์ทางระบายน้ำนะอยู่บนทางเท้าตามปกติจู่ๆก็มีเก๋ง Toyota Altis สีขาวคันนี้ค่ะพุ่งเข้ามาชนจากด้านหลังอย่างรุนแรงโดยไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะแกก็กวาดของแกไปนะคะแรงกระแทกส่งผลให้ร่างกระเด็นไปไกลมากแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอย่างหนักที่หัวเข่าแพทย์ไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะสามารถรักษากลับมาให้เดินได้เป็นปกติเหมือนเดิมหรือไม่แล้วที่น่าเจ็บปวดอย่างที่บอกว่าคนขับรถ Toyota Altis สีขาวคันนี้ไม่หยุดรถลงมาช่วยเหลือแต่ขับเลยไปไกลประมาณ500เมตรแล้วไปจอดอยู่หน้าห้างบิ๊กซีแจ้งวัฒนะแล้วก็เปิดประตูลงมาเดินวนดูสภาพรถของตัวเองเฉยคนที่ลงมาเนี่ยเป็นผู้โดยสารที่เปิดประตูหลังลงมาส่วนคนขับในกล้องนะคะนั่งนิ่งอยู่ในรถและไม่มีทีท่าว่าจะเหลียวแลหรือย้อนกลับมาดูพนักงานของกทม.เลยนะคะโอ้ในชุดของพี่ณภิพรพนักงานกวาดถนนคนนี้นะคะกางเกงก็มีตรงขามีค่ะนะแต่ว่ามันก็ไม่ตลอดนะจริงๆก็ต้องมีสัญญาณเรืองแสงนะให้มันทัดให้มันเด่นไปเลยนะคะแต่เนี้ยเข้าใจว่าถึงจะมีแต่งตัวหรือว่ายังไงก็ตามนะคะเขาก็ชนไอ้คนแบบนี้แล้วก็ไม่รับผิดชอบอะไรเลยนะคะไม่เหลียวแลจริงๆโชคดีนะคะตอนเกิดเหตุมีพนักงานกวาดถนนอยู่ตรงจุดนั้นเนี่ยที่เป็นเพื่อนๆนะคะอยู่ประมาณน่าจะ3คนได้คอยช่วยเหลือปฐมพยาบาลก่อนจะนำส่งโรงพยาบาลนะคะซึ่งจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีการติดต่อเข้ามาแสดงความรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นคุณรัฐีพรบอกว่าตอนนี้ก็รู้สึกหวาดกลัวกังวลว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมก็เลยถามว่าถ้าเหตุการณ์สะเทือนใจแบบนี้เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวตัวเองบ้างเนี่ยจะรู้สึกอย่างไรก็อยากให้ออกมารับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองด้วยนะคะเพื่อนร่วมงานที่เขาช่วยเหลือก็บอกว่าได้ยินเสียงดังสนั่นจากการชนก็รีบวิ่งเข้ามาดูเพื่อนตอนนั้นก็นอนหมดสภาพอยู่กับพื้นศีรษะกระแทกขอบฟุตบาทจนบวมเป่งและมีอาการบาดเจ็บรุนแรงที่ข้อเท้ายืนยันว่าในขณะเกิดเหตุผู้บาดเจ็บนั้นกำลังกวาดขยะอยู่ที่แบบเขาเรียกว่าอยู่ในกรอบของความปลอดภัยไม่ได้เดินออกนอกเส้นขาวตามที่ระเบียบของสำนักงานเขตกำหนดไว้เลยไม่ได้กวาดออกไปแบบบนถนนเลยนะคะอีกทั้งพนักงานทุกคนก็อย่างที่บอกคือต้องสวมเสื้อสะท้อนแสงเด่นชัดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนแม้ว่าจะเป็นช่วงเช้ามืดก็ตามเนี่ยค่ะก็เลยบอกว่า
ตอนนี้อยากเรียก

ทราบว่าเป็นรถเก๋งสีขาวคือทะเบียนเนี่ยยังไม่ชัดมันมีความมัวนะไม่ชัดเจนนะในกล้องนะคะก็ต้องไปหาตรงจุดอื่นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกขอความร่วมมือผู้ขับรถนะคะใครที่ใช้ถนนเส้นทางแจ้งวัฒนะช่วงหน้าห้างโลตัสนะคะวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะตอนตี5ถ้ารถคันไหนมีกล้องหน้ารถสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์อันนี้ไว้ได้นะคะขอให้นำข้อมูล ในกล้องนะคะส่งมอบให้กับพนักงานนะคะของโรงพักด้วยค่ะเนาะเพื่อเป็นหลักฐานมัดตัวแล้วก็ติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดนะคะอันนี้ก็ต้องข้อสังเกตนิดนึงนะว่าเส้นทางการหลบหนีของรถคันนี้เนี่ยก็บอกว่ามีความเป็นไปได้เนาะที่รถคันนี้อาจจะขับหลบเข้าไปในพื้นที่ของหน่วยงานตรงนั้นนะเป็นหน่วยงานราชการซึ่งขณะนี้กำลังระหว่างประสานงานแล้วก็ตรวจสอบข้อที่จริงอย่างใกล้ชิดค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อเนาะไม่สนคนเจ็บเลยนะคะที่ตัวเองชนแล้วขับไปจอดนะคะอีก500เมตรลงมาดูรถโหไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรแล้วแบบนี้นะคะน่าเกลียดมากเนาะสำหรับแบบนี้นะคะไม่ได้เห็นคุณค่าของมนุษย์เลยเนาะแล้วก็เขากำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะคะคือมันก็เป็นอุบัติเหตุนั่นแหละแต่ว่าอันเนี้ยแสดงว่าเขาไม่ได้เห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะจะบาดเจ็บจะยังไงไม่สนจริงๆนะสำหรับคนแบบนี้ก็อาจจะอันนี้เดานะมีสิทธิ์ที่จะเมาแล้วขับนะถ้าเป็นแบบนี้นะก็ขอให้เจอเร็วๆนะคะสำหรับรถคันที่ก่อเหตุเป็น Toyota Altis สีขาวนะคะไปฟังเพลงกันบ้างเนาะนานเท่าไหร่แล้วที่เราไม่มีเพลงฮิตนะคะเรานี้ได้ฟังเพลงฮิตนะคะเป็นในรอบปีได้ฟัง1เพลงนะคะเดี๋ยวสักครู่กลับมาค่ะช่วงท้าย

0: กน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: โสมแดนสวงประดับฟ้านภาสีโสมสวลีประดับด้าวชาวสยามจริยาวัฒน์ประทับใจไทยทุกนางเทิดนงรามสุทนารีนาถราชภักดีควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
4: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
7: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
8: ยามาฮ่า

นาฬิกา11นาทีกลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะสำหรับเช้าวันจันทร์ที่13นะคะวันนี้ไม่ใช่วันศุกร์13เนาะจันทร์ที่13นะคะก็เป็นข่าวเช้าตั้งแต่ช่วงดึกของเมื่อคืนแล้วนะคะเหตุการณ์ในกรุงเทพที่ลาดพร้าว5แยกลาดพร้าวนะคะกรณีของสถานบันเทิงนะคะก็ล่าสุดนั้นพบผู้เสียชีวิต27รายจุดที่พบมากที่สุดคือห้องน้ำนะคะผู้หญิง18ผู้ชาย9รายตอนนี้เคสเสียชีวิตนะคะยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากนะคะตอนนี้ก็ไปรักษาตัวอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆนะคะนี่คือความคืบหน้านะสำหรับในส่วนของเหตุการณ์ไฟไหม้สถานบันเทิงต้องบอกว่าอีกแล้วนะคะก็เป็นร้านเหล้านั่นแหละลาดพร้าวซอย1นะคะซึ่งก็เป็นเหตุที่หลายคนบอกว่ามันป้องกันได้ไหมก็ได้เนาะการป้องกันแต่ว่าพอเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยเนาะมันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดนะสำหรับในส่วนของไฟไหม้สถานบันเทิงเนาะมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวน

0: มากทุกครั้งที่เกิดเหตุแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำกันยังไงนะคะคือถ้าดูจากสภาพของร้านนะคะโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยประตูเข้าออกก็เข้าก็ทางด้านหน้าปกติเนาะแล้วก็มีประตูหนีไฟเล็กๆอยู่นะมีประตูหนีไฟเล็กๆซึ่งแน่นอนคนที่ไปใช้บริการนักเที่ยวเนาะส่วนใหญ่เอาจริงๆส่วนใหญ่แม้แต่เราเถอะเวลาเราไปสถานแบบเนี้ยไม่ค่อยจะนึกถึงประตูหนีไฟเท่าไหร่นะเออเพราะว่าไม่มีใครคาดคิดเนี่ยเราก็ไม่ค่อยจะไปหาว่าอ่ะเดี๋ยวเข้าไปปุ๊บไปตรวจดูก่อนไหมประตูหนีไฟอยู่ตรงไหนคือบางคนบอกว่าเราไม่ต้องไปดูอะไรคือเดี๋ยวเหมือนกับจะเป็นรางอะไรประมาณนี้ก็จะถือแบบนั้นอีกเนี้ยจริงๆทุกที่เนี่ยต้องมีประตูหนีไฟที่นี่ก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะคะมีประตูหนีไฟเหมือนกันแต่ว่าก็เคสสีดำหลายเคสจำนวนมากนะคะไปอยู่ตรงห้องน้ำก็แสดงว่าก็วิ่งไปถูกทางแล้วล่ะที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยสถานที่เกิดเหตุเมื่อคืนเนี่ยประตูหนีไฟกับห้องน้ำเนี่ยอยู่ใกล้กันแต่ก็ออกมาไม่ได้ก็ไปกระจุกอยู่กระจุกตรงนั้นนะคะออกมาไม่ได้เพราะว่าก็น่าจะสำลักควันซะก่อนนะคะเคสส่วนใหญ่นะคะเนี่ยก็ในที่เกิดเหตุตอนที่เจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงได้แล้วนะคะปรากฏว่าบนเก้าอี้นะคะบนเก้าอี้ที่นักเที่ยวไปใช้บริการน่ะมือถือยังมีคนโทรเข้าอยู่เลยเนี่ยเหมือนสายนี้เนี่ยนะคะไม่รู้เจ้าของ1 2 3 4ประมาณ5 6เครื่องมือถือที่วางกองอยู่นะคะปรากฏว่ายังมีคนโทรเข้าอยู่นะก็เห็นภาพชัดเจนไม่ได้รับสายเจ้าของขอให้ปลอดภัยนะคะมือถือทั้งหมดของ4 5 6เครื่องตรงที่ว่านี้นะคะนี่คือเหตุการณ์นะสำหรับที่เกิดขึ้นนะคะก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะอย่างที่บอกเนี่ยค่ะนี่ท่านผู้ฟังบอกว่าพี่วิชาญเนาะเมาแล้วก็ไม่มีใครคิดเนาะมันกำลังเพลินเนาะก็โอ้เห็นภาพข่าวแล้วน่ากลัวมากใช่ไหมคะพี่สุก็แสดงความเสียใจด้วยนะคะกับครอบครัวของผู้สูญเสียส่วนผู้ที่บาดเจ็บก็เดี๋ยวรอตัวเลขนิ่งอีกสักนิดนึงนะคะหลายช่องหลายชื่อพอเช้านี้ก็น่าจะชัดเจนนะสำหรับในเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะตรงยูเนียนมอลล์ค่ะ5แยกลาดพร้าวเลยมาดูข่าวบันเทิงสักหน่อยนะคะสำหรับเรื่องของเหตุการณ์ใครดีดาราหนุ่มของของไทยนี่แหละนะตอนแรกเราเห็นหน้าตัวจริงเราก็ไม่รู้จักนะคะคนนี้เป็นนักแสดงเขาบอกว่าสุดฮอตนะกว่าจะมีชีวิตไม่ง่ายเลยจริงๆออฟโรดกันตะพลล่าสุดเนี่ยเขามาเปิดเผยผ่านรายการถึงช่วงชีวิตในอดีตตอนอายุ18เคยลำบากหนักมากถึงขั้นยอมอดมื้อกินมื้อปฏิเสธเพื่อนตลอดเพราะว่าต้องเก็บเงินเอาไว้ใช้ในสิ่งที่จำเป็นคือวัยรุ่นเนาะเพื่อนชวนไปไหนก็ไม่ไปนะคะเพราะว่าเขามีเงินจำกัดเพราะว่าอย่างนั้นเนาะจนเคยมีอยู่ช่วงที่แบบไม่มีเงินติดตัวและต้องทยอยคืนเงินเพื่อนเดือนละไม่กี่ร้อยบาทเลยเพราะว่าอย่างนั้นเนาะนี่ช่วงที่ประสบปัญหาเรื่องค่าเทอมกู้กยศ.แล้วก็ยังไม่พอจนไม่มีเงินจ่ายตำร้ายโทรศัพท์โดนตัดสัญญาณเพราะไม่ได้จ่ายค่าเน็ตวันนั้นยอมไปยกมือไหว้ขอยืมมือถือจากแฟนคลับกลุ่มเล็กๆที่เจอกันเพื่อโทรหาแม่ว่าให้ช่วยเติมเงินให้หน่อยหลังจากเคลียร์ค่าเทอมด้วยเงินเก็บทั้งหมดบวกกับเงินที่ยืมเพื่อนๆมาเก เหลือเงินติดตัว20 บาทต้องมานั่งร้องไห้ด้วยความเหนื่อยเรียกว่าเป็นดาราสู้ชีวิตอีกคนหนึ่งนะคะที่เนี่ยก็น่าจะสร้างแรงบันใจให้หลายหลายคนเหมือนกันนะคือก็ไม่ท้ออ่ะจนถึงปัจจุบันนี้ก็น่าจะตั้งตัวได้แล้วเนาะสำหรับคนนี้นะคะยอมรับว่าไม่รู้จักหรอกแต่ว่าได้ยินชื่อนะคะหน้าตาหล่อเลยน้องออฟโรดกันตะพลนะคะนี่ก็บอกว่ากว่าจะมีชีวิตจนถึงปัจจุบันนี้นะเคยผ่านสุดลำบากมาแล้วเคยผ่านช่วงที่แย่มาแล้วถึงขนาดยกมือไหว้ยืมมือถือแฟนคลับเพื่อโทรหาแม่ให้แม่เติมเงินให้โอ้โหหน้าตาเขาก็ออกแนวเกาหลีมากเนาะเราก็ยังนึกว่าเป็นหนุ่มเกาหลีเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกคนนึงเนาะที่สู้ชีวิตต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างได้นะว่าก็ต้องอดทนเนาะไม่เที่ยวไม่ฟุ่มเฟือยนะกว่าจะผ่านมาได้อีกคนนึงอันนี้โอ้ยทำเอาแฟนคลับตกใจเลยแล้วก็เป็นห่วงนะคะนักร้องนุกธนดลเขาเกิดอุบัติเหตุรถชนนะคะระหว่างเดินทางไปทำงานอันนี้เจ้าตัวโพสต์เองเลยบอกว่าไม่รู้ว่าจะไปซาวทันหรือเปล่าโดนรถชนอีกแล้วแต่ก็ดีไม่มีเป็นอะไรเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกันละเดินทางไปซาวเช็คก่อนขึ้นแสดงแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแต่ว่าเขาบอกว่าเคราะห์ดีมากที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะคือเขาก็ไม่บาดเจ็บก็โล่งใจกันไปตามๆนะคะเพราะว่าคือบางคนก็อาจจะไม่ได้โชคดีขนาดนี้เนาะสำหรับนุกธนดล นะคะด้านปายโอริโอก็รีบเข้ามาคอมเมนต์เลยให้กำลังใจบอกว่าฟาดเคราะห์แล้วคาดปลอดภัยนี่ก็ถือว่าสะท้อนความห่วงใยที่มีต่อเพื่อนคนสนิทนะคะเพื่อนร่วมวงการก็เข้าไปอวยพรให้กับนุกธนดลและทีมงานเดินทางปลอดภัยขอให้ผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้ด้วยดีนะคะก็อุบัติเหตุเนอะมันก็เกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลานะศิลปินตอนนี้เนี่ยหลายคนมากนะคะที่กำลังก็เรียกว่าเดินสายก็ว่าได้นะคะบางคนเนี่ยมีงานไม่ขาดเลยจริงๆมีงานเยอะมากเนอะในแต่ละวันนะคะศิลปินบางคนนี่โหก็เรียกว่าทัวร์ไม่หยุดเลยค่ะเห็นคิวของอย่างใครบ้างที่ทปจะเป็นตัวอย่างว่าไม่มีคิวแทรกเลยอย่างในแต่ละเดือนนะคะแล้วเป็นแบบนี้มันน่าจะ 2-3 ปีแล้วมั้งซึ่งคือวงของน้องบาวีของเราค่ะคือแบบคิวเยอะจริงๆแล้วคิวเยอะมากนะคะสำหรับบาวีแล้วก็อันนี้เห็นหลายๆครั้งบาวีก็อาจจะมีการโพสต์นะเรื่องของรถทีมงานโดนอุบัติเหตุบ้างรถเสียบ้างอะไรประมาณนี้นะคะก็ถือว่าต้องระมัดระวังเนาะสำหรับการเดินทางในแต่ละวันนะคะเพราะว่าพอจบจากสถานที่หนึ่งจังหวัดหนึ่งก็บางทีก็ข้ามภาคข้ามจังหวัดไปเลยอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องเดินทางอ่ะต้องบอกว่าอย่างนั้นต้องเดินทางไปนะไปที่ใหม่อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งตอนนี้เนี่ยที่กำลังมีคอนเสิร์ตอยู่เพิ่งจะออกมาจากเรือนจำได้ไม่กี่วันเองเปกโลโซตอนนี้คิวงานก็เยอะนะคะตอนนี้ก็เหมือนกับเดินสายเหมือนกันนะคะเห็นคิวงานแล้วก็โอ้เต็มไปจนถึงปีหน้าแล้วนะคะสำหรับพี่เสกโลโซแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยที่จังหวัดชุมพรที่เกิดเหตุนะคะจังหวัดชุมพรเนี่ยเขากำลังจะจัดงานอะไรไม่รู้งานใหญ่เลยนะคะก็มีจ้างเสกโลโซไปด้วยวงของเสกโลโซแล้วก็มีนักร้องอีกหลายๆคนหลายค่ายเลยนะคะปรากฏว่าอยู่ๆเนี่ยประกาศยกเลิกเฉยเลยนะคะแล้วก็เสกโลโซก็โพสต์ว่าไม่ไปคอนเสิร์ตที่ชุมพรแล้วนะเหตุผลคือเจ้าภาพจ่ายค่าจ้างไม่ครบก็เลยไม่ไปพี่เสกก็เลยไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดอยู่แล้วก็ไปอ่านคอมเมนต์ของศิลปินที่จะไปร่วมงานที่จังหวัดชุมพรงานนี้ด้วยก็คือเป็นน้องๆเด็กๆวงชื่อว่าวง Little Angels นะคะคือจะไปเล่นเปิดงานปรากฏว่าเด็กๆวงนี้เนี่ยเดินทางไปถึงหน้างานแล้วไปถึงก็เจ้าภาพบอกไม่มีงานแล้วถูกเทเลยไม่มีที่พักไม่มีค่าเดินทางไอ้ค่ามัดจำที่จะไปเล่นก็ไม่ได้โอ้โหล่าสุดพี่เสกก็เห็นเรื่องนี้ก็ให้ภรรยาคุณการเนี่ยติดต่อน้องไปขอโอนค่าใช้จ่ายช่วยเหลือค่าเดินทางไป 10,000 บาทแล้วก็ยินดีติดต่อที่พักให้ฟรีถ้าน้องๆจะพักต่อว่าอย่างนั้นนะคะน้องๆวง Little Angels นะคะก็บอกว่าสวัสดีคุณอาเสกอาการพวกหนูวง Little Angels คือพวกหนูมาถึงงานคอนเสิร์ตที่เขาปิดแล้วพวกหนูเดินทางมา18ชั่วโมงมาจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมาถึงพวกหนูโดนปล่อยลอยแพไม่มีที่นอนจนพี่ๆทีมงานสละห้องให้พวกหนูได้นอนส่วนทีมงานซาวและผู้ดูแลพวกหนูต้องนอนในรถตู้ค่าเดินทางก็ยังไม่ได้ค่ามัดจำก็ยังไม่ได้เสียใจจังค่ะพวกหนูหวังจะได้มาเจออาเสกและพี่ๆศิลปินวงอื่นๆค่ะโอ้โหอะไรกันนี่ก็สุดท้ายคุณเสกก็โอนไปช่วยเหลือนะคะให้กับวงนี้หา 10,000 บาทแล้วก็บาวีไม่ได้มาเล่นนะคอนเสิร์ตนี้นะบาวีก็โอนไปเหมือนกันเดี๋ยวนะของบาวีนี่เท่าไหร่ขอดูนิดนึงนะคะรู้สึกน้องบาวีของเรานี่นะคะใจบุญอยู่แล้วคนนี้โอนไปก่อนอีกด้วยซ้ำนะคะน่าจะเดี๋ยวนะน่าจะ 5,000 แหละแล้วก็บาวีก็โพสต์ด้วยเหมือนกันนะคะบอกว่าเหตุการณ์ เหมือนกับที่ชุมพรเนี่ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะคือผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะสะท้อนอะไรบางอย่างเนาะบาวีเนี่ยก็โอนไป 5,000 ให้กับน้องๆเป็นน้องๆนักดนตรีวัยแค่10ขวบเท่านั้นเองนะวงนี้เดินทางมาจากแม่สอดจังหวัดตากมาถึงชุมพรเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะได้ลาโรงเรียนมาด้วยนะเดินทางมา18ชั่วโมงเพื่อมาขึ้นเวทีเดียวกับพี่เสกโลโซมาถึงปุ๊บอ้าวคอนเสิร์ตล้มเรียบร้อยนี่ค่ะแม้ว่าเงินอาจจะไม่ได้ชดเชยความผิดหวังนะแต่ว่าบาวีบอกว่าอยากจะเป็นตัวแทนชาวใต้ขอโทษน้องๆแทนเจ้าของคอนเสิร์ตจากหัวใจนี่บาวีบอกเลยว่าขอให้น้องๆหนูๆมีความสุขกับการเป็นศิลปินสร้างความสุขให้กับแฟนๆนะครับนี่ค่ะหนูเด็กมาก4คนนะวงนี้นี่ค่ะแล้วบ่าวีบอกว่าไม่ชอบเลยอะไรที่เป็นแบบนี้การเทงานคือสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดของคำว่าศิลปินงานที่ยกเลิกที่ชุมพรเนี่ยพี่บ่าวบอกว่ารู้สึกไม่ดีความจริงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบ่าวีเนาะแต่ในคำว่าศิลปินและเลือดใต้ชื่องานใหญ่โตมากคุณมาเทงานเขาเข้าใจหัวอกศิลปินสุดๆแล้วเนี่ยเราไปเจอวงเนี้ย Little Angels นะครับมาเปิดการแสดงก็เป็นงานแรกของเขานะมาจากแม่สอดโอ้โหเจ็บใจจี๊ดนะบ่าววีบอกผมพยายามประสานจะจัดให้น้องนะคะประสานไปปุ๊บทีมงานบอกว่าทางร้านชื่อป้าป้าชุมพรได้รับวงน้องไปเล่นคืนนั้นทดแทนชดเชยให้แล้วก็ต้องร้านนี้ต้องขอบคุณเลยนะฮะน้ำใจหัวใจสุดยอดมากบาวีเลยช่วยค่าน้ำมันไป 5,000 บาทในการเดินทางเข้าใจที่สุดแล้วก็บาวีก็บอกว่าถ้าไม่พร้อมอย่าทำกันแบบนี้เสียชื่อคนใต้ผมถือนักหนากับเรื่องนี้ใจเขาใจเราเทเสกโลโซเทโจอี้ก็เจ็บปวดแล้วมาเทเยาวชนเด็ก10ขวบที่กำลังจะจรัสแสงใจร้ายมากๆนะคะดูแลห่วงใยกันใจเขาใจเราอย่าเบียดเบียนใครเพื่อความยิ่งใหญ่ให้กับตัวเองลงชื่อบ่าววีโอ้โหนี่ต้องปรบมือให้นะคะ3ครั้งเลยค่ะกับความที่แบบไม่นิ่งนอนใจเนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าเจ้าภาพเนี่ยเขาเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงอยู่ๆก็ยกเลิกไปซะอย่างนั้นนะคะเก็บค่าบัตรเก็บอะไรไม่รู้คอนเสิร์ตอะไรเนาะเขาปิดชนะชุมพรนะคะก็ยกเลิกซะอย่างนั้นน่ะ ดูแล้วก็รู้สึกอย่างที่บอกอ่ะเนาะมันก็เสียชื่อเนาะไม่เราไม่พร้อมก็ไปเทเขาไม่รู้ว่าขอโทษไม่ต้องมีค่าปรับค่าอะไรกันหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจเนาะนะสำหรับในส่วนของที่ชุมพรนะคะอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับในเรื่องของบันเทิงค่ะมาดูกีฬากันหน่อยนะคะตอนนี้กีฬาก็ได้ก็ได้ทีมแล้วใช่ไหมสำหรับในส่วนของฟุตบอลโลกนะคะอังกฤษเนี่ยโหยฮือฮาเลยตอนนี้นะคะสำหรับในส่วนของอังกฤษนะคะเข้ารอบแล้วก็ใครอีกอังกฤษก็จะต้องเจอกับอาร์เจนตินาเนาะในรอบรองชนะเลิศนะคะกัปตันลีเมสซี่นะคะเมสซี่ก็ให้สัมภาษณ์บอกตื่นเต้นที่จะได้เจอกับอังกฤษนะคะสำหรับในส่วนของฟุตบอลโลกนะคะเพราะว่าเนี่ยคนที่รอคอยเดี๋ยวนะปัจจุบันนี้ยังมีลุ้นในส่วนของการทายผลฟุตบอลโลกอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะไม่ได้ตามเรื่องนี้มีไหมคะท่านผู้ฟังทายผลฟุตบอลโลกแล้วก็เดี๋ยวจะได้รับเงินรับทองกันนะเนาะน่าจะยังมีไหมคิดว่าน่าจะยังมีนะน่าจะเป็นแบบนั้นนะมีแหละไทยรัฐอ่ะยีก่อนๆแล้วก็เคยทายนะคะแต่ปีนี้ยังไม่เห็นนะมันดูเงียบๆเนาะสำหรับในตอนนี้นะคะใน4นัดสุดท้ายของฟุตบอลโลกนะคะก็ตั้งแต่รอบรองชนะเลิศนัดชิงอันดับ3จนถึงนัดสุดท้ายเลยประเทศไหนจะขึ้นครองแชมป์ฟุตบอลโลกสำหรับปีนี้ค่ะทางแจ๊สนะคะผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสด ขออภัยนะคะคนไทยก็จะได้ดูฟรีถ่ายทอดสดทั้งรอบรองจนถึงนัดจริงชนะเลิศเลยนะคะช่องเดิมค่ะโมโนประกาศจะเต็มให้เลยนะคะช่อง29แล้วก็ช่องไหนอีกก็ช่องนั้นแหละช่อง29นะคะวันพุธก่อนนะ15กรกฎาคมตี2ฝรั่งเศสพบกับสเปนนะคะแล้วก็วันพฤหัส16นี้ตี2เช่นกันที่อังกฤษจะเจอกับอาร์เจนตินาแล้วก็นัดชิงอันดับ3ก่อนตรงกับวันอาทิตย์ที่19นะคะอันนี้ตี4ตี4ยังพอได้อยู่นะตี4ก็ตื่นแล้วนะคะจะได้ดูนัดชิงอันดับ3อันนี้เวลาไทยเลยนะคะตี4ยังไม่รู้ว่าใครจะชิงอันดับ3แล้วก็นัดชิงชนะเลิศตี2ค่ะวันจันทร์ที่20วันจันทร์ที่20กรกฎาคมตี2เวลาไทยนัดชิงนะคะก็ฝรั่งเศสสเปนอังกฤษอาร์เจนตินา4ทีมนี้แหละนะคะก็นัดชิงเนี่ยนะคะสำหรับปีนี้ก็ยังจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยนะคะด้วยการจัด FIFA World Cup Final Half Time Showอันนี้เขาบอกว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะที่ฟีฟ่าเนี่ยจะขนกองทัพศิลปินระดับโลกมากันหมดเลยค่ะมาดอนน่าก็มาชาคิราจัสตินบีเบอร์ BTS นะคะจะมาร่วมสร้างปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่ด้วยการขึ้นแสดงสดในช่วงพักครึ่งสักประมาณ11นาทีอ๋อก็น่าจะออกมาพร้อมกันเนาะถ้าอย่างนั้นเนาะภายใต้การดูแลภาพรวมของคริสมาร์ตินนะคะนักร้องนำของโคเพนั่นแหละค่ะนี่โอ้โหพลาดไม่ได้เลยเนาะสำหรับครั้งแรกในประวัติศาสตร์การแข่งขันเลยนะคะพลาดไม่ได้จริงๆต้องตั้งนาฬิกาปลุกหรือยังไงไม่นอนเหรอจันทร์20นะคะกรกฎาคมนี้2ทุ่มตามเวลาในประเทศไทยนะคะก็ใกล้เข้ามาแล้วเนาะอีกประมาณ 6-7 วันนะคะสำหรับในส่วนของฟุตบอลโลกก็จะปิดฉากลงแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาลุ้นกันนะคะใครไทยประเทศไหนเอ่ยนะเชียร์ประเทศไหน ส่วนเราก็ไหนๆก็ไหนๆนะเชียงกิจซะหน่อยได้ไหมเพราะว่าเรามีเพื่อนเคยเป็นชาวอังกฤษนะคะเคยไปพักบ้านเขาด้วยที่ลอนดอนนะคะก็อยากให้เขาดีใจในวัยเกษียณนะคะพอเวลาอังกฤษเตะเนี่ยนะคะเขารู้สึกว่าเห็นเขามีความสุขมากนะจริงๆเขาป่วยเนาะก็รู้สึกว่าเขามีความสุขนะคนอังกฤษนี่เขาเป็นคนที่แบบรักประเทศมากนะรักประเทศไทยด้วยรักประเทศตัวเองด้วยนะเพราะว่าเขาบอกว่าประเทศไทยกับอังกฤษเนี่ยเหมือนกันนะคะเราก็เหมือนกันเขาก็เลยรักมากชาตินิยมสุดๆนะคะอ่ะก็เชียร์ซะหน่อยก็ได้นะคะไม่รู้นะแต่ว่าบางคนก็บอกว่าอุ้ยปีนี้นะอาจจะเป็นฝรั่งเศสก็เป็นไปได้นะก็แล้วแต่เป็นนะโอ้ยังมีอยู่เหรอคะนี่มีคนส่งมาพี่จันบอกว่ายังมีอยู่ส่งไปสนีบัตรไทยผลใช่ไหมคะเขายังมีอยู่แสดงว่าตอนนี้เนี่ยไปซื้อมาเลยค่ะทายไปเลยทั้ง4ทีมนี่แหละนะหรือว่าค่อยส่งแต่ถ้ากลัวไม่ทันก็ทายไปเลยทั้ง4ทีมนี่แหละนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะบางคนบอกว่าโอ้ยต้องฝรั่งเศสกับอาร์เจนตินา4เจอกันในตรงเนี้ยก็ไม่รู้นะคะถ้าอยากลุ้นก็เขียนไปเลยของทั้ง4ทีมฝรั่งเศสสเปนอังกฤษและอาร์เจนตินาค่ะเนาะปิดค่ะบันเทิงและกีฬา
1: เมาข่าวเล่าบันเทิง
0: วันนี้ก็อาจจะกร่อยๆนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องๆติดภารกิจไปต่างจังหวัดเนาะก็ทำให้บรรยากาศก็อาจจะดูเงียบๆนะคะแล้วก็หลายคนมาติดตามข่าวกรณีเหตุเกิดที่ลาดพร้าวกรุงเทพเมื่อคืนนี้ด้วยนะคะมันก็ค่อนข้างจะสะเทือนใจสลดใจเสียใจเนาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะหลายคนก็เลยนึกไปถึงในอดีตเนาะบทเรียนในอดีตที่ผ่านมาเนาะอย่างเช่นเหตุการณ์ผับนี่นะฮะคือมันเรียกว่าหลายครั้งแล้วเนาะไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดขึ้นครั้งนี้ครั้งแรกหรือว่าอะไรคือตลอดที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่เคยที่แบบจะ มีการแก้ไขอะไรนะจำได้ไหมเมื่อ10ปีก่อนอุ้ยน่าจะ10ปี20ปีแล้วมั้งซานติก้าน่ะซานติก้าผับจำได้ไหมคะแล้วก็ที่ไหนอีกปี65นี่จำได้ชัดเจนเมาเทนที่ชลบุรีเนาะอันนั้นก็20กว่าซานติก้านี่คือเกือบร้อยนะคะตอนนั้นเนี่ยเกือบร้อยชีวิตเหตุการณ์ก็เลยสลดใจมากๆนะคะตอนนี้ที่มีหลายคนถามความคืบหน้านะคะเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะกำลังอยู่ระหว่างเข้าไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุแล้วก็พิสูจน์อัตลักษณ์อยู่ ว่าใครเป็นใครแล้วก็รายชื่อของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะตอนนี้ญาติก็น่าจะทราบแล้วนะคะติดต่อไปที่โรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลพระราม9โรงพยาบาลเปาโลโรงพยาบาลพระมงกุฎโรงพยาบาลเพชรเวชโรงพยาบาลตำรวจนะคะอันนี้คือที่ผู้ได้รับบาดเจ็บเข้าพักรักษาตัวอยู่ณขณะนี้นะคะสำหรับในส่วนของเหตุที่เกิดขึ้นนี้นะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องสลดอีกเรื่องนึงก็แล้วกันนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยทางนายอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษได้ดำเนินการตามนโยบาย Operation 90 Day ผ่าแผนยุทธการ90วันที่คาดยาเสพติดก็ได้รับข้อความแจ้งเบาะแสสลับผ่านระบบ SMS จากพลเมืองดีว่าเนี่ยมีคนลักลอบขายยาและเสพยาอยู่ในพื้นที่มาตรวจสอบหน่อยฝ่ายปกครองมาหน่อยก็ไปตาม SMS แจ้งนะคะก็ทั้งปลัดอำเภอฝ่ายปกครองผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยชลบไปกันนะคะเมื่อไปถึงบ้านเป้าหมายพบชายวัย38ปีมีลักษณะตรงกับข้อมูลที่ได้รับแจ้งขณะที่เจ้าหน้าที่แสดงตัวเพื่อขอตรวจสอบอยู่ชายดังกล่าวมีอาการกระวนกระวายและแสดงพิรุธเห็นได้ชัดก่อนจะพยายามเดินหนีซึ่งเจ้าหน้าที่สังเกตแล้วนะคะว่าในมือเนี่ยมีอะไรอยู่บางอย่างแน่นอนก็ต้องเป็นของกลางสิเนาะจะอะไรล่ะ ในมือของผู้ชายคนนี้นะคะแล้วก็ยึดไว้เป็นของกลางนั่นคือยาบ้าทั้งหมด40ก็ไม่ได้เยอะนะเยอะไหม40 43เม็ดก็ไม่ได้เยอะมากนะคะทีนี้ขณะตรวจค้นขณะตรวจค้นพบหญิงสาวอายุ27ปีก็เข้าใจได้เลยว่าน่าจะเป็นผัวเมียกันกับผู้ชายเมื่อสักครู่นี้ทีนี้ก็เอามาตรวจสอบนะคะตรวจฉี่นั่นแหละปรากฏว่าเบื้องต้นมีสารเสพติดในร่างกายนะคะของเดี๋ยวนะทั้งคู่ไหมคือถ้าผู้ชายก็ไม่แปลกที่มีฉี่ม่วงเนาะปัสสาวะม่วงเนี่ยผู้ชายไม่แปลกเลยแต่ผู้หญิงฉี่ม่วงก็ไม่แปลกอีกแต่ที่แปลกคือเธอตั้งครรภ์อยู่ค่ะผู้หญิงคนนี้กำลังตั้งครรภ์ประมาณ5เดือนเจ้าหน้าที่ก็ตรวจฉี่ก็ตกใจฉี่ม่วงปรากฏว่าขณะตั้งครรภ์อยู่เธอก็ยังคงมีพฤติกรรมเสพยาคือถามว่ารู้ไหมการใช้ยาเสพติดมีความเสี่ยงต่อการเขาเรียกว่ามีความร้ายแรงต่อทารกในครรภ์เนาะเพิ่มความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดน้ำหนักเด็กแรกเกิดก็ต่ำคือรู้ทุกอย่างไม่ใช่ไม่รู้นะคะแต่ว่าด้วยความที่แบบติดยาเธอก็ต้องเสพนี่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวส่งเข้าบำบัดรักษาแล้วก็ดูแลจากทีมแพทย์ของโรงพยาบาลเพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับทารกในครรภ์5เดือนของเธอโอ้โหนี่ค่ะสลดมากท้อง5เดือนก็ยังเสพอ่ะเนาะเราไม่รู้จะต้องทำยังไงนี่ค่ะแล้วมีทุกวันนะคะมีอยู่อีกคู่หนึ่งเมื่อวานนี้พ่อวัย53หนีลูกชายทาสยาเหมือนกันนะคะคือลักษณะของบ้านนี้เนี่ยอันนี้อยู่ที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เนาะอันเนื่องมาจากว่าพ่อเนี่ยอายุ53เนี่ยชื่อนายโสภาแกหายตัวออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่7ทางผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านญาติทีมกู้ภัยก็ช่วยกันตามหาตามจุดต่างๆก็ไม่เจอภรรยาของแกก็บอกว่าชัดเจนเลยสามีที่หายไปเนี่ยหนีลูกอายุ28เป็นทาสยาลูกชอบทำร้ายร่างกายและบังคับให้ไปหาเงินพ่อไม่ไหวก็เลยหนีออกจากบ้านดีกว่ามันอยู่ไม่ได้แล้วอ่ะปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะคะตอนเช้ามืดมีคนไปพบผู้เป็นพ่ออยู่ในสภาพเป็นศพแล้วค่ะลอยขึ้นอืดอยู่ในคลองสาธารณะห่างจากบ้านไป3กิโลเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า3วันแล้วนะคะชาวบ้านเมื่อเห็นก็โอ้โหสลดเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าก่อนที่พ่อจะหายตัวไปเนี่ยเห็นลูกชายพาพ่อไปกดเงินผู้พิการ3รอบเนื่องจากนายโสภาผู้เสียชีวิตมีอาการตาบอดข้างขวาจากการสอบถามผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าตอนเจอเนี่ยก็เดินหาเลาะไปเรื่อยๆจนได้กลิ่นเหม็นก็ตามกลิ่นก็เห็นไม่มีปาฏิหาริย์ใดๆครอบครัวก็ไม่ได้ติดใจการเสียชีวิตนะคะสาเหตุการเสียชีวิตแต่ว่าก็นั่นแหละก็ต้องไปตามหาลูกชายเออแต่เขาก็ไม่ได้ฆ่าเนาะอันเนี้ยแต่ว่าหนีลูกจนไปเสียชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุสลดใจสะเทือนใจมากๆเราต้องบอกว่าอย่างนี้นะแล้วอีกกี่ครอบครัวที่กำลังเป็นแบบนี้อยู่อีกกี่ชีวิตที่เป็นแบบนี้นะคะไม่น่าเชื่อเนาะมันก็ยังมีอยู่นะซึ่งณขณะนี้ถามว่าหลังจากที่รัฐบาลประกาศจริงจังเรื่องยาเสพติดแล้วเนี่ยมันเบาลงบ้างไหมเออเอาจริงๆในมุมส่วนตัวไม่เบานะคะ ยังเหมือนเดิมนะคะยังเหมือนเดิมอยู่ณขณะนี้ก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงอ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะวิธีการนะคะก็รอรัฐบาลอย่างเดียวเนาะในการดูแลนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะไปฟังเพลงสดกันสักหน่อยนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายกันสำหรับวันนี้ค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BOCAL

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
6: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
5: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
6: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
7: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
8: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
9: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับเช้านี้นะคะเมื่อสักครู่ลืมไปเลยนะคะในช่วงเมาส์ข่าวเล่าบันเทิงของเรานะคะเราต้องขอบคุณนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่มอมซินมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับในส่วนของสปอนเซอร์ของเรานะคะก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์สถานเกิดเหตุที่ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวอยู่นะคะก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เศร้าสลดใจนะคะอัปเดตล่าสุดก็เห็นภาพนี่แหละค่ะที่หลายๆคนเห็นกัน

0: ในทีวีตอนนี้นะคะผู้ว่าชัชชาติก็ลงพื้นที่ติดตามตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะตัวเลขตอนนี้เคสสีดำผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ที่27นะคะบาดเจ็บนั้น63รายอาการสาหัส22รายนะคะโดยหลังจากเจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้เนี่ยภายใน5นาทีนะคะหลังจากแจ้งเหตุไฟไหม้ก็พบว่าจุดที่เกิดไฟไหม้นั้นอยู่บริเวณกลางร้านนะคะแล้วก็พบผู้เสียชีวิตอยู่บริเวณห้องน้ำมากที่สุดพบว่าภายในร้านนั้นถูกไฟไหม้เกือบทั้งหมดแล้วก็ร้านเนี่ยมีประตูฉุกเฉินกับทางหนีไฟอยู่2จุดนะคะเบื้องต้นก็พบว่าผู้เสียชีวิตนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการสำลักควันแต่ว่ากำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่ภายในร้านนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก็ไปเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุไว้ตรวจสอบขณะเดียวกันนะคะตำรวจก็มีการตั้งศูนย์รับแจ้งช่วยเหลือเยียวยาให้กับญาติผู้เสียชีวิตนะคะอยู่ตรงบริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินตรงนั้นพอดีเลยค่ะเพื่อจะได้นำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาหลังจากที่นำร่างไปพิสูจน์อัตลักษณ์เรียบร้อยแล้วนะก็ไปที่โรงพยาบาลตำรวจค่ะเดี๋ยววันนี้ช่วงเวลา 9:00 นนะคะเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจะร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีจะเข้าไปตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็หาสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ครั้งนี้นะคะก็ท่านนายกเองก็ลงพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะที่ระบุว่าก็เดี๋ยวต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบนะคะว่าเกิดจากอะไรกันแน่นะเพราะว่าขณะที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เมื่อคืนนี้นะคะที่ไปพบกับนายกเนี่ยมีสายจากโทรศัพท์มือถือของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตนั้นเนี่ยโอ้โหโทรเข้ามาตลอดเวลานะคะตำรวจก็อนุญาตให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยรับสายได้แล้วก็มีการบันทึกข้อมูลต่างๆไว้นะคะก็เดี๋ยวอย่างไรก็ตามนะคะการสันนิษฐานเบื้องต้นก็น่าจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับอาจจะเป็นไฟฟ้าลัดวงจรหรือว่าอะไรก็ตามนะคะต้องรอพิสูจน์อย่างละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวเลขเบื้องต้นนะคะก็คือเสียชีวิต27บาดเจ็บขณะนี้63รายนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะมีอยู่คนหนึ่งที่รอดชีวิตนะคะคนนี้เนี่ยเธอวิ่งออกมาได้นะคะก็ เขาก็บอกว่ามาเที่ยวกัน5คนนะเช็คบินตอน 5:48 เพื่อจะกลับแล้วล่ะก็เห็นเพลิงลุกขึ้นตรงหน้าเวทีเลยจากนั้นไฟก็ลามอย่างเร็วนะคะมาที่ประตูทางออกข้างหน้าซึ่งก็มองไม่เห็นนะคนในร้านก็ตูกันออกมานะคะกลุ่มนี้เนี่ย5คนเนี่ยที่กำลังจะกลับบ้านแล้วเนี่ยนะคะเกือบจะเที่ยงคืนเนี่ยเธอบอกว่าวิ่งจนล้มแล้วก็ได้รับบาดเจ็บไปเหมือนกันนะคะตอนนั้นไฟรุนแรงมากมีควันเต็มไปหมดนะคะช่วงที่เธอออกมาได้เนี่ยบอกว่าหาเพื่อนอีก3คนที่มาด้วยกันไม่เจอก็ลองโทรเข้ามือถือติดแต่ไม่มีคนรับก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามือถือจะตกอยู่ที่เกิดเหตุหรือไม่นะคะนี่ก็เห็นบอกว่าก็เดี๋ยวรอว่ายังไงว่าเพื่อนได้เจอหรือเปล่านะคะก็ต้องติดตามนะคะความคืบหน้าเดี๋ยววันนี้ก็ต้องติดตามกันตลอดทั้งวันเนาะนะติดตามได้จากสำนักข่าวไทยในทุกต้นชั่วโมงนะคะนี่คือนาทีก็เรียกว่ารอดตายเนาะของกลุ่มนี้นะคะก็สามคนนี่คือยังไม่ทราบว่าติดต่อกันได้แล้วหรือยังนะคะสำหรับในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกทม.ตอนนี้ก็มีศูนย์ประสานงานนะคะมีศูนย์ประสานงานตั้งอยู่ตรงสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินใกล้กับจุดเกิดเหตุเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวแน่นอนก็ต้องไปดูในส่วนของสถานบันเทิงเหล่านี้ด้วยนะคะว่ามีใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็เส้นทางสมมติว่าถ้าเราเข้าไปอย่างที่บอกนะใครจะไปคาดคิดเนาะเวลาเราเข้าไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆสถานบันเทิงเนี่ยเราไม่เคยคิดเลยว่าไม่ต้องไปดูประตูหนีไฟต้องไปดูประตูนี่นั่นไม่เลย าจจะไปดูแค่ห้องน้ำนะอยู่ตรงไหนอย่างไรนะคะไม่ได้ไปดูหรอกก็ต้องไปห้องน้ำนั่นแหละแต่ว่าไอ้เรื่องประตูหนีไฟเนี่ยจะกี่คนที่จะคิดว่าต้องหนีทางไหนถ้าเกิดเหตุเกิดขึ้นนะต่อไปก็ต้องแบบนี้เนาะต้องมีความรอบคอบแต่ว่าเมื่อผ่านไปนี่นะคะบางทีมันก็ลืมเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะคะอ่ะก็ขอให้ทุกท่านติดตามข่าวสารนะคะวันนี้กันตลอดทั้งวันเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยจากสำนักข่าวไทยพรุ่งนี้น้องโด่งกลับมาเหมือนเดิมนะคะ5:00 ถึง 7:00 AMกับเรา2 คนค่ะลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันทั่วไทยสวัสดีค่ะข่าวฮอตเพลงฮิต
1: ขณะนี้เวลา7:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7โมงแล้วค่ะในช่วงนี้คุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN ประจำเช้าวันจันทร์นะคะวันนี้วันจันทร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลค่ะ
2: ค่ะและแก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับฟังเรากันทั่วประเทศจากตั้งแต่ช่วงเวลา7โมงเป็นต้นไปนะคะแล้วก็หลายท่านที่รับชมผ่านทางไลฟ์ที่เพจ Facebook MCOT News FM 100.5 ด้วยนะคะก็ทักทายนะคะหลายท่านที่คอมเมนต์เข้ามานะคะอาจจะดูได้ไม่ครบนะแต่ว่าเท่าที่เห็นก็มีน้องธราเทพนะคะคุณสุประศักดิ์นะคะคุณสมบัติคุณธีรวัฒน์นะคะขอบคุณที่ส่งข้อความเข้ามาทักทายกันทาง Facebook นะคะ
1: อืมค่ะส่วนคุณผู้ฟังอีกท่านหนึ่งหายไปไหนแล้วนะอ๋อคุณก้องบอกว่ายูเครนจะไม่ยันสงครามกับรัสเซียอยู่ได้ยังไงตั้ง5ปีเพราะว่ารัสเซียทำสงครามกับนาโต้ครับอืมก็เดี๋ยวต้องดูกันว่าอย่างไรต่อนะชาตินาโต้ทั้งหลายนะคะท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในช่วงนี้นะคะและคุณแก้มเมื่อสักครู่เล่าข่าวเกี่ยวกับเรื่องสาวๆขาดตลาดใช่ไหมที่เวียดนาม
2: ใช่ผู้ชายเริ่มเยอะกว่าผู้หญิง
1: และผลกว่าจะเห็นเนี่ยก็สักพักหนึ่งเลยนะคะกว่าจะรู้ว่าเริ่มหาแฟนไม่ได้ไม่สามารถสร้างครอบครัวได้มีบุตรไม่ได้นะคะมันก็เป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบในแง่ประชากรศาสตร์และกำลังการผลิตของประเทศได้เลยทีเดียวอย่างที่หลายๆประเทศเจอกันอยู่ณตอนนี้อย่างเช่นไทยจีนญี่ปุ่นสิงคโปร์และเกาหลีใต้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะดิฉันมีข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องเดทติ้งพูลใหม
2: ่ยังไงคะ
1: สัปดาห์ก่อนจัดกับคุณแพตตี้ก็แหมเมากันไปเดี๋ยวนี้เขามีเดทติ้งพูลหรือว่าที่หนุ่มสาวเขาจะไปเดทไปหาคนที่คนคุยคนที่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้นะคะก็จะมีแอปพลิเคชันบ้างแหละแหมไม่ใช่ทุกคนที่จะมีแบบ High School Sweetheart นะคะมีแบบความรักได้ในวัยหวานนะบางคนกว่าจะเจอก็โตแล้วนะก็มีเดทติ้งพูลหลายๆแบบนะแล้วก็ที่เกาหลีใต้เนี่ยเขาจัดงานฉันไปวัดตามลำพัง I'm single at the temple ประมาณนี้
2: สายบ
1: ุญแล้วจะได้มีความเชื่อหรือว่ารสนิยมการใช้ชีวิตที่มันใกล้เคียงกันไงคุยกันได้ง่ายขึ้นนะคะสำหรับข่าวนี้ดิฉันได้มาจาก The Korea Times นะคะ The Jokye Order of Korean Buddhism's Hit Matchmaking Program Nanyun Jello is taking its search for love nationwide เขาก็อยากจะให้คนเนี่ยได้มาเดทกันเจอกันรักกันบ้างเถอะเครียดกันและในหลายๆอย่างนะคะเป็นพื้นที่ที่ทำให้คนโสดมาพบเจอกันหรือว่าเดทติ้งพูลนั่นแหละพระท่านบอกว่า อัตราความสำเร็จ